0: เร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
1: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
2: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
1: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
3: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนนึงใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
1: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
5: พี่น้องประชาชนอ่ะกว่าครึ่งอ่ะไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
4: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตร
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิดLearn, Earn, Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ TH AI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Passได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn, Earn, Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หรือใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีโดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์020210300
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กิสสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
4: นายสเตฟานดูจาริกโคสกของนายอันโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กิสสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรก หลังแพ้ให้กับมาเรโน่วาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา 2-3 เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส 3-0 เซตด้านหญิงเดี่ยวลานาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวีนาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่านูเซ่จากโรมาเนีย 2-0 เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาสกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาจบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พากอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาเท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5ก่อนที่สรุจจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิเตอร์เพลสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 10 เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
12: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
14: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษา การรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูบางรายอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากสถิติพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติเพียงร้อยละ10ขณะที่อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20ถึง30ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมักเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต้องรักษาเป็นเวลานานส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตในเวลาไม่นานหรือกลายเป็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเปิดใช้งาน THAI Passport ค่ะ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดใช้งานโครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Plus แล้วยืนยันความพร้อมของระบบสามารถรองรับการใช้งานได้สูงถึง5ล้านคนแบบไร้ปัญหาระบบล่มรวมถึงมีมาตรการความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงด้วยระบบลบข้อมูลภายใน30วันติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
22: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
21: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะเมื่อวานเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้งาน AI Pass แล้วนะคะผู้ใช้งานทั้งกว่า 1,300,000 คนเนี่ยคาดว่าน่าจะได้เริ่มลองใช้งานแล้วค่ะแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยอยากให้ท่านรัฐมนตรีคะช่วยเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆสั้นๆค่ะว่า AI Pass เนี่ยคืออะไรและถ้าประชาชนทั่วไปโหลดมาใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกหรือเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างค่ะ
22: ค่ะก็โครงการเดี๋ยวเอาชื่อเต็มๆก่อนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะสับสนชื่อโครงการเนี่ยคือ THAI Passport แล้วก็แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันใช้ผ่านในหน้าเพจของ AI Pass แค่นั้นเองค่ะ AI Pass นี่เป็นชื่อของระบบตัวรวมแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าตัวโครงการเนี้ยค่ะเป็นการรวมสุดยอดเขาเรียกคะสุดยอดระบบAI ที่มีอยู่เนี่ยค่ะมารวมมาให้ท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยได้สิทธิ์ใช้กันในหน้าเดียวโดยที่ท่านไม่ต้องไปสลับเปลี่ยนเลือกใช้ว่าท่านอยากใช้อะไรโดยการไปเสียเงินเพิ่มแต่ว่าเรารวมมาให้แล้วนะคะ14เป็น14เจ้าใหญ
21: ่ๆ
22: 30แบบค่ะมีทั้งหมดอยู่ในนั้นให้ท่านได้เลือกสรรท่านจะใช้พิมพ์อยากรู้เรื่องการเชิงค้นคว้าเป็นข้อความอยากทำเป็นรูปภาพอยากทำคลิปวิดีโออยากสร้างสรรค์ผลงานเพลงท่านสามารถใช้ในรูปแบบของโปรได้ฟรีโดยโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลยค่ะพูดง่ายก็คือเป็นเรารวม AI เจ้าดังๆมาให้พี่น้องประชาชนใช้ฟรีค่ะ
21: ค่ะ กระทรวงดีมีแนวทางหรือว่าฟีเจอร์พิเศษอย่างไรในการเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีค่ะให้สามารถเข้าถึงใช้งาน AI Pass ได้อย่างสะดวกรวมถึงไม่รู้สึกว่าใช้งานยากจนเกินไปค่ะ
22: ต้องบอกว่าในหน้าของ AI Passport เนี่ยนะคะคือเขาออกแบบมาค่อนข้างต้องบอกว่าสะดวกมาก
21: ๆ
22: โดยที่หลายคนอาจจะติดขัดตรงที่ว่าเอ๊ะเราเข้าไป AI ครั้งแรกตอนที่เราใช้โมเดลแยกกันนะคะที่เราไปโหลดมาแต่ละอย่างเนี่ยเราอาจจะงงว่าเราต้องคุยกับ AI ยังไงถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ในตัวของโครงการ TH Air Passport เนี่ยแหละค่ะในตัวหน้าของ AI Pass เนี่ยสิ่งที่มีคือเราจะมีเหมือนเรามีเป็นเซตคำสั่งไว้ให้แต่ละท่านเนี่ยได้สามารถนำไปใช้ได้โดยเพิ่มสิ่งที่ท่านอยากรู้เข้าไปได้หนึ่งเป็นมีเซตคำสั่งหรือว่าที่เราเรียกกันในภาษาของ AI ก็คือเรามีพรีพร้อมให้เรียบร้อยในการเขียนว่าเราจะต้องเขียนแบบไหนเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการนี้ข้อแรกแล้วข้อที่สองเนี่ยเราจะมีตัวแนะนำด้วยค่ะแนะนำว่าแต่ละโมเดลเนี่ยเหมาะกับการใช้อะไรใช้เป็นการค้นคว้าใช้เป็นการทำรูปใช้เป็นการทำคลิปวิดีโอมันจะมีเป็นข้อแนะนำของแต่ละโมเดลให้ท่านได้เลือกดูในตัว AI Pass ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรามีคอร์สการเรียนรู้ที่ทำให้ท่านสามารถกดเข้าไปเรียนเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องของ AI มากขึ้นค่ะเรามีทั้งหมดเนี่ย96คอร์สอันนี้คือเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะคือ96คอร์สการเรียนรู้แล้วก็การเรียนรู้แต่ละคลิปเนี่ยค่ะก็จะมีความยาวแตกต่างกันไปแล้วแต่ความยากง่ายของ2หลักสูตรที่เราเรียนทุกหลักสูตรที่เรียนในนั้นค่ะท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรตามที่เจ้าของหลักสูตรเขาเป็นคนนำหลักสูตรมาให้เช่นอะไรบ้างเราจะมีใบประกาศนียบัตรของ Google ของ Microsoft ของหน่วยงานของภาครัฐอันนี้เรามีให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยเราจะไม่ได้หยุดอยู่แค่96คอร์สเราจะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการใช้งาน AI ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงแบบสามารถเป็น Advanced User ได้เลยค่ะ
21: ใบประกาศนียบัตรที่ทางต้นทางให้เรามาเนี่ยค่ะเราเอาไปใช้ต่อยอดอะไรได้บ้างคะท่านรัฐมนตรี
22: ถ้าในส่วนของน้องๆ นักเรียนนี้เราทราบอยู่แล้วค่ะว่าน้องๆสามารถเอาไปใส่พอร์ตโฟลิโอของตัวเองสำหรับการเรียนการสอนหรือสำหรับในอนาคตที่น้องจะไปเข้าค่ายเข้าแคมป์หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะเราเน้นตั้งแต่เด็กอายุ15ปีขึ้นไปนะครับทีเนี้ยอันนี้ในส่วนนักเรียนส่วนของแน่นอนนะคะวัยทำงานท่านสามารถเป็นพอร์ตโฟลิโอในการเหมือนอัพคิวในการทำงานของท่านได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยจะใช้ตัวนี้ในการประเมินการทำงานท่านหรือเปล่าว่าท่านมีทักษะอะไรเพิ่มเติมจากทักษะโดยปกติที่ตอนเข้าทำงานอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นผ่านการรับรองอย่างถูกต้องนะคะ 100% อันนี้ท่านยืนยันและมั่นใจได้เลยค่ะ
21: ค่ะก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าจะต้องมีติดโทรศัพท์มือถือไว้จริงๆทีนี้ค่ะในเรื่องของที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเรื่องนี้นี่ทางกระทรวงมีมาตรการในการดูแลข้อมูลแล้วก็รักษาความปลอดภัยของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลเนี่ยหรือว่าโดนแฮกเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
22: อันนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนึงก่อนค่ะเพราะว่ามีการเข้าใจผิดในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะมากบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลข้างนอกเนี่ยมันจะข้อมูลจะรั่วไหลจะหลุดไหมอันนี้ต้องชี้แจงอย่างนึงนะคะว่าขั้นตอนแรกเลยอ่ะที่ทุกท่านเนี่ยลงทะเบียนผ่านไทยดีหรือว่าผ่านทางรัฐนะคะ
21: ค่ะ
22: อันนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันเพื่อให้ทางโครงการได้ยืนยันว่าท่านคือคนไทยแท้ 100% ในการมาขอใช้สิทธิ์โครงการนี้อันนี้ข้อแรกเท่านั้นทีเนี้ยในการที่จะใช้ท่านก็มีแค่อีเมล1อันในการใช้เพราะถ้าท่านวันไหนตอนที่เราลงทะเบียน pre-register แรกเราใช้ไทยดีหรือใช้ทางรัฐถูกมั้ยคะแต่วันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงวันนี้เวลาเราเข้าไปใช้แล้วแค่ล็อกอินตามปกติโดยใช้อีเมลของเราทีนี้ถามว่าข้อมูลเนี่ยจะป้องกันได้ไหมแล้วว่าสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยจะมีใครรับรู้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกค่ะว่าการใช้ AI เนี่ยมันต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลอยู่แล้วแต่เรามีการทำข้อตกลงไว้แล้วค่ะว่าส่งออกไปประมวลผลปุ๊บเมื่อเขามีผลประมวลกลับมาหาเราเหมือนเป็นคำตอบนะคะที่กลับมาหาเราแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยข้อมูลพวกนั้นน่ะจะไม่ถูกนำไปเทรน AIข้อมูลพวกเหล่านั้นน่ะที่เราพิมพ์เข้าไปในระบบของ AI Pass เนี่ยค่ะจะไม่ได้เก็บเอาไว้ที่ต้นทางแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ใช่ต้นทางขอโทษเป็นตัวปลายทางที่ประมวลผลเนี่ยจะไม่มีการเก็บเอาไว้เมื่อครบแค่30วันปุ๊บเขาก็จะล้างระบบออกเลย
21: อ
22: ันนี้ยืนยันได้ว่าจะไม่มีการเก็บจะไม่มีการนำไปเทรนอันนี้ ตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
21: ค่ะประชาชนที่สมัครแล้วหรือคิดที่อยากจะสมัครก็เขาเรียกว่าสบายใจได้ในเรื่องนี้นะคะ
22: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่โครงการTSA Passport อย่างเดียวนะคะคือจริงๆระบบ AI ทุกๆอย่างค่ะโมเดล AI ทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ท่านที่ไปโหลดกันใช้เองอะค่ะพวก Open AI ทั้งหลายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทุกๆคนใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยจริงๆอะก็มีการบอกกันมาอยู่แล้วว่าเราไม่ควรเอาข้อมูลส่วนตัวเข้าไปในระบบอยู่แล้วไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าการถามเรื่องงานเรื่องการอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการ THR passport อยู่แล้วเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านที่ใช้อยู่ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
21: ค่ะบทเรียนจากแอปพลิเคชันภาครัฐในอดีตค่ะคือปัญหาระบบล่มเมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมากเรื่องนี้เนี่ยค่ะทาง

0: กติสบายมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีฟีดแบ็กเรื่องว่าระบบล่มหรือว่ายังทำไม่ได้หรือว่าเข้าไปที่หน้า ของ AI Plus ไม่ได้อันนี้ยังไม่มีค่ะแล้วก็เป็นยังเป็นไปตามปกติอยู่เพียงแต่ว่าวันที่ลงทะเบียนวันแรกแค่นั้นเองที่ตัวเขาเรียกว่าช่องทางไปยืนยันตัวตนไทยไอดีของไทยดีเนี่ยอาจจะมีแบบช้านิดนึงแต่พอเข้ามาถึง AI Pass ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเป็นปกติค่ะเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะพอเราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะเข้าใช้ได้ไหมจะช้าไหมเห็นว่ามีคนลงทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดวันไหนเต็ม5ล้านจะแน่นไหมต้องยืนยันค่ะว่าเขาเปิดช่องทางไว้ให้สำหรับ user 5ล้าน user เข้าไปใช้ได้พร้อมกันได้ค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะเชิญชวนประชาชนคนไทยนะคะมาลงทะเบียน TH AI Passport ค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าขอเชิญชวนทุกท่านนะคะตั้งแต่น้องๆแต่อายุ15ปีขึ้นไปเลยนะคะมาใช้โครงการ TH AI Passport ค่ะและช่วงนี้ต้องบอกว่าท่านที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยค่ะเราจะให้ท่านเป็นระดับผู้สร้างสรรค์คือเป็นระดับโปรเลยอะตั้งแต่30วันแรกเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน TH AI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนและก็การประกอบอาชีพได้เรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน TH AI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนและก็การประกอบอาชีพได้เมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะรีบลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: มาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไทยยังมีศักยภาพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแม้สื่อต่างประเทศมองว่ากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเติบโตต่ำต่อเนื่องเหมือนประเทศญี่ปุ่นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ครั้งที่4/2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันสื่อต่างประเทศอย่าง Financial Times ได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าการที่ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นไม่ได้สะท้อนเพียงแค่การประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่กำลังตอกย้ำถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างที่รุนแรงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ไทยอาจกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียที่เผชิญกับภาวะJapanification หรือการที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำและเงินเฟ้อต่ำอย่างยืดเยื้อเหมือนอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนางปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ยอมรับว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับสภาวะดังกล่าวจริงอย่างไรก็ตามบริบทและต้นตอของปัญหาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดไทยยังมีศักยภาพแฝงในภาคการผลิตและบริการที่ดึงมาใช้ได้อีกการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการเพิ่มรายได้ซึ่งต้องอาศัยแรงหนุนจากนโยบายการคลังผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
5: การที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปล

0: ยังมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
1: ด้านนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ระบุถึงเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีว่าคณะกรรมการกนง.ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันมีความเหมาะสมและผ่อนคลายเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ตามคาดการขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยแบบวงกว้างในสภาวะเช่นนี้อาจได้ไม่คุ้มเสียและมีข้อจำกัดในการส่งผ่านนโยบาย
2: กรรมการมองว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับที่เหมาะสมในอดีตต่ำสุดคือ 0.5 ในช่วงของโควิดนะเพียงแต่ว่าภายใต้บริบทของเศรษฐกิจที่มองไปอย่างนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นนะแล้วก็ถ้าการลดดอกเบี้ยในบริบทอย่างนี้เนี่ยลดไปเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะฮะเมื่อกี้ผมอาจจะเน้นย้ำว่าเราไม่ได้ลงต่อนะแต่ว่าเรื่องของการขึ้นเนี่ยก็มีการอภิปรายกันเหมือนกันว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างเปราะบางอย่างนี้เนี่ยการขึ้นก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องนะ
1: สภาวะปัจจุบันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องมือนโยบายการเงินอาจเดินทางมาใกล้ขีดจำกัดการประคองอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำเปรียบเสมือนยาชาที่ช่วยประคองอาการในระยะสั้นแต่ไม่อาจรักษาโรคร้ายเรื้อรังเชิงโครงสร้างได้หากประเทศไทยไม่เร่งผ่าตัดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านนโยบายการคลังที่ตรงจุดและยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าสพท.ไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-50 คนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ5ปีจนถึงปี2573ซึ่งประกอบด้วย3แนวทางหลักได้แก่การสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับส่วนกลางการหารือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อวางแผนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมกำหนดแรงจูงใจในการดำเนินงานและการจัดทำสกูแมปปิ้งเพื่อจำแนกประเภทโรงเรียนและวางแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาจะร่วมกันวางแผนและดำเนินการอย่างบูรณาการ
6: ส่งเสริมโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเราจะทำแผนในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กในกลุ่ม50คนลงมาเราจะบริหารจัดการให้โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์หล่อหลอมพวกเขาที่เป็นเรื่องที่เราทำแผนไว้จนถึงปี73ครับแผน5ปีเราจะต้อง1ส่วนกลางตระหนักตรงกันส่วนที่2ก็ต้องพูดคุยกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อที่จะให้แต่ละเขตได้วางแผนนะครับเราจะต้องทำสกูลแมปปิ้งจำแนกโรงเรียนยังไงบ้างแล้วมีแผนยังไงในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราน้อมรับการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาสู่การปฏิบัติ
5: สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยและตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่ามีแนวทางการบริหารจัดการหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อาทิการจัดรถรับส่งนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยสพท.ได้จัดสรรรถรับส่งบางส่วน พื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกว่า 2,000 แห่งเช่นโรงเรียนบนภูเขาสูงหรือบนเกาะซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนอื่นได้สปท.จะยังคงเปิดการเรียนการสอนต่อไปพร้อมเพิ่มทรัพยากรและสนับสนุนให้โรงเรียนเหล่านี้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นเพื่อเติมเต็มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
6: เราจะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เด็กนักเรียนของเราทำอย่างไรจะให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพอันนี้คือหัวใจสำคัญตอนนี้บางโรงเรียนรับเด็กขึ้นรถไปเรียนโรงเรียนใกล้เคียงกัน1กิโล2กิโลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการหนึ่งผู้ปกครองสบายใจได้ว่าลูกหลานต้องได้รับโอกาสที่ดีมีคุณภาพการศึกษาที่ดีในโรงเรียนที่อยู่ที่เรียกว่า standalone หรือโรงเรียนที่อยู่บนเกาะแกงอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลโรงเรียนอื่นอันนั้นยังคงอยู่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับเราได้พูดคุยกันว่าถ้าโรงเรียนบางโรงเนี่ยอยู่ในเกาะอาจจะต้องมีบางชั่วโมงที่อาจจะพาเขาขึ้นมาบนเกาะได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆในโรงเรียนได้มาเล่นกิจกรรมได้มามีเพื่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเติมเต็มประสบการณ์
5: แนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวนี้สพฐ.มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่การยุบหรือควบรวมสถานศึกษาแต่คือการทำให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมั่นจะไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้เบื้องหลังจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะการแต่งตั้งตำรวจในระดับนายพลกลับมาถูกจับตาอีกครั้งท่ามกลางข้อสงสัยถึงเกณฑ์การพิจารณาและอะไรคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงผู้บังคับการถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ถูกจับตามองในทุกปีเพราะนอกจากจะเป็นการจัดวางกำลังบุคลากรในตำแหน่งสำคัญแล้วยังอาจสะท้อนถึงทิศทางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่พิจารณาเรื่องความอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีผู้มีอำนาจแต่งตั้งต้องนำมาพิจารณาประกอบกันแต่ทุกครั้งที่เข้าสู่การแต่งตั้งมักเกิดคำถามตามมาว่าการพิจารณาในแต่ละตำแหน่งให้น้ำหนักกับอาวุโสและความสามารถมากน้อยเพียงใดเพราะในมุมหนึ่งหลักความอาวุโสถูกมองเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมและความก้าวหน้าในสายงานขณะที่อีกมุมหนึ่งการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งก็จำเป็นต้องพิจารณาจากผลงานความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารและการปฏิดังนั้นสิ่งที่สังคมและข้าราชการตำรวจให้ความสนใจจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเลื่อนตำแหน่งแต่รวมถึงคำถามว่ากระบวนการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตำรวจทุกระดับมากน้อยเพียงใดซึ่งในเรื่องนี้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้ทุกหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างเสมอภาคและคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามารับตำแหน่งอย่างเหมาะสมอย่างแน่นอน
8: ครับผมทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็อาจจะถามเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับก็ยืนยันว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติและคณะกรรมการกลั่นกรองใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าทุกอย่างไม่ถูกใจทุกคนตำรวจชาติก็พยายามจะทำด้วยความเป็นธรรมที่สุดนะฮะก็ยืนยันว่าทำให้มันดีที่สุดมันของมันมีน้อยเราก็พยายามจะให้ความเสมอภาคแต่ยืนยันว่าคนทำงานนะครับได้ดีแน่นอนนะครับได้ดีแน่นอนนะครับแต่ต้องมีอาวุโสมีอะไรประกอบด้วยนะครับ
7: ขณะเดียวกันคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณากลั่นกรองโดยให้น้ำหนักการแต่งตั้งในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับผลงานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมากกว่าความอาวุโสโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าในปีนี้ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอายุน้อยให้ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากขึ้นเพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
9: การตำรวจแห่งชาติก็พยายามจะลดการดำรงตำแหน่งน้อยปีลงมาทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมากขึ้นครับปีนี้บอร์ดของตำรวจบอร์ดการกองเนี่ยก็ให้รางวัลกับคนที่มีอายุราชการน้อยแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานการที่ผู้ชาได้ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตแล้วท่านมองเห็นการทำงาน ะครับก็ถือว่าพอพึงพอใจแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ให้ไปอยู่ตรงไหนทำงานได้หมดนะครับก็ต้องอย่าไปคิดน้อยใจในวาสนาอะไรขอให้ตั้งใจทำงาน
7: ท้ายที่สุดแล้วเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรในปีนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงยึดเกณฑ์การพิจารณาตามเดิมแต่น้ำหนักที่เปลี่ยนไปคือการพิจารณาที่ผลงานและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งและสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
12: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
11: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
13: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
15: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเราคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจนะคะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะแล้วก็ Facebook Live นะคะคุณเดชาธรชัยโสดานะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วตอนนี้เพจก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้นะคะให้ท่านผู้ฟังผู้ชมอื่นๆได้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยรายการของเราได้ออนแอร์แล้วค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับครม.สัญจรนะครับเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับจริงๆตั้งแต่วานซื้อแล้วนะครับมีรัฐมนตรีหลายท่านลงพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วก็หลักๆเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับปฏิบัติงานในพื้นที่5จังหวัดนะครับก็มีการประชุมในวันนี้แหละครับ8โมงเช้านะครับคำถามคือลงไปทำอะไรครับวัน2วันที่ผ่านมาครับ
2: เขา
1: บ
2: อกว่า
1: ลงไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนปัญหาในพื้นที่นะครับมีอะไรกันบ้างอุทกภัยเป็นยังไงที่สงขลานราธิวาสเป็นยังไงเรื่องความมั่นคงปัตตานีล่ะแล้วการก่อสร้างอะไรในพื้นที่เนี่ยที่จะเดินหน้าต่อไปเนี่ยคนในพื้นที่เห็นว่าอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการประชุมเพื่อที่จะสร้างสีสันหรือว่าไปแจกจ่ายงบนะฮะแต่ว่าเป็นการลงไปดูในพื้นที่แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ดูแลในพื้นที่นายกแป้นนายกของสงขลานะครับอบต.อบจ.เทศบาลสงขลานะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับที่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จับไม้จับมือกอดคอนายกแป้นนะครับว่าอ้าวนี่ทำงานด้วยกันนะครับก็มีการคุยกันในพื้นที่แล้วครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการลงพื้นที่แล้วก็วันนี้8โมงเช้านะครับก็เดี๋ยวจะมีการประชุ
2: มคณะรัฐมนตรี
1: นะครับหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่ลงไปขับเคลื่อนนะครับนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่มีหลายกระทรวงฮะกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงมหาดไทยและอีกหลายกระทรวงนะครับที่ได้ลงไปเมื่อวานนี้นะครับส่วนพรก.กู้เงินครับผ่านวุฒิสภาเรียบร้อยนะครับ135เสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุจริตสอบท้องถิ่นมีความคืบหน้านะครับก็จบลงแล้วนะครับก็จะมีการถอดถอนผู้ที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้ทุจริตนะครับส่วนเรื่องคลองถมนะฮะไฟไหม้เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคำถามคือว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าเผาไร่ที
2: ่
1: หรือว่าอุบัติเหตุเพลิงไหม
2: ้อุ้ยแต่เห็นแล้วน่ากลัวมากนะ
1: ครับ
2: โอ้ควันดำแบบว่ามันน่ากลัวคนที่อยู่ในพื้นที่แถวๆนั้นเนี่ยน่าจะตกอกตกใจกันพอสมควรเลยทีเดียว
1: นะฮะกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็สนับสนุนกรุงเทพมหานครในการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์นะฮะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับขยายตัวตามวัฏจักรเทคโนโลยีนะครับอันนี้คือเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมนะฮะปกติจะต้องประเมินเป็นรายไตรมาสนะครับอันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวนะครับขยายตัวตามวัฏจักรเทคโนโลยีนะฮะส่วนอื่นๆนะฮะเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดไล่เรียงกันไปครับเอาไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับคุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะนะครับก็ลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกับส่วนราชการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับนายกเปิดประชุมก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมประชุมกับพวกท่านเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือเวิร์กช็อป ข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ตนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็พูดง่ายๆรัฐมนตรีแล้วก็คณะชุดนี้ฮะนายกและคณะชุดนี้ลงไปสงขลาเป็นจังหวัดแรกนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่านี่คืออนุทิน2แล้วนะฮะอนุทิน1นี่ได้ลงไหมไม่น่าจะได้ลง
2: ก็คราวก่อนเนี่ยเหมือนกับว่ามีกำหนดการว่าจะลงแล้วก็รู้สึกว่ามีการเลื่อนเลื่อนออกไปอะค่ะ
1: ก็เลือกจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญจังหวัดเดียวนะครับให้ทั้งสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานี5จังหวัดในพื้นที่น
2: ะ
1: แล้วท่านก็กล่าวต่อไปด้วยนะฮะช่วงที่ผ่านมายืนยันเราได้ดำเนินการกับทุกภาคส่วนระดมความเห็นสะท้อนปัญหาอุปสรรคจากการลงพื้นที่ได้หารือกับท่านรองนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องวันนี้จะนำผลจากกระบวนการดังกล่าวมาเสนอในที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อคิดเห็นสำคัญมี4ประเด็นฮะ
2: ค่ะ
1: เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติสิ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนาตอบโจทย์ปัญหาประชาชนสอดคล้องกับศักยภาพในแต่ละพื้นที่นะครับดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและหารือนะฮะมุ่งเน้นจำเพาะโดยตรงถึงปัญหาอย่างชัดเจนนะครับพูดง่ายๆไม่ต้องอารัมภบทไปเยอะนะฮะบอกมาเลยว่าพื้นที่ท่านมีปัญหาอะไรแล้วก็แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาได้จริงเนี่ยท่านมองว่าควรจะมีวิธีใดนะครับเดี๋ยวรัฐบาลก็จะได้มีการพิจารณาอันนี้ผมพูดเองนะ จะได้พิจารณา หาทางออกว่าเราควรจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็มีงบประมาณที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็มีกำลังคนแล้วก็มีแนวทางต่างๆเนี่ยที่จะคอยสนับสนุนท่านนะครับขอให้เสนอมาและบอกปัญหาให้มันชัดนะครับและพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีนโยบายของรัฐบาลนะครับครอบคลุมเร่งด่วนแล้วก็วางรากฐานในระยะยาวพูดง่ายๆมีแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะฮะขณะเดียวกันขอให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้สั่งแล้ว สั่งท่านรองท่านรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือประชุมเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ต้องมีสมาธินะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: บางทีท่านสั่งงานปุ๊บเนี่ยสะดุ้งนะ
2: เอสั่งใช่ไหม
1: บางทีฟังเพลินๆเน
2: ี่
1: ยไม่มันข้ามไปเลยนะ
2: ต้องจดประเด็นไว้ดีๆนะ
1: บางทีผมเคยนะฮ
2: ะ
1: ประชุมอยู่เอ๊ะเขาสั่งเราตอนไหน
2: สั่งตอนที่เราไม่ได้ฟังอะค่ะที่เราไม่ได้ยิน
1: ท่านนายกก็สั่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ครอบคลุมกว้างกันนะ
2: ใช่ค่ะ
1: พิจารณาข้อเสนอพื้นที่อย่างรอบด้านอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ารัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันที่31แล้วน
2: ะ
1: เขารับฟังความคิดเห็นเต็มที่แล้วล่ะเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ก็ขอให้เร่งดำเนินการได้เลยเรื่องใดเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน
2: ค่ะ
1: อันนี้ยาก
2: ที่จริงบางท่านเนี่ยน่าจะลงไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์แล้วด้วยซ้ำนะวันที่30แล้วด้วยซ้ำนะคะที่ลงพื้นที่ไปค่ะ
1: ทยอยลงพื้นที่กันไปนะฮะแล้วก็คือให้ทำงานร่วมกันนั่นแหละลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนให้ชัดเจนเพื่อให้ข้อเสนอจากพื้นที่นำไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอ้คอนเซปต์นี
2: ้
1: ทำหลายรัฐบาลแล้วครับ
2: พูดแล้วต้องทำให
1: ้
2: ได้
1: พูดแล้วต้องทำให้ได้เพราะการทำงานร่วมกันของแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยค่อนข้างยากต้องหาเจ้าภาพต้องมีหัวโต๊ะต้องมีคนทุบโต๊ะคอยสั่ง บอกด้านนี้นั่นนู่น1 2 3 4ไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะบอกว่านี่คือหน้าที่ของหน่วยงานนี
2: ้
1: เราไม่มีอำนาจหน้าที
2: ่
1: ถ้าครั้นไปทำเนี่ยเกรงว่าจะถูกฟ้องแล้วก็ผิดกฎหมายก็เลยต้องมีนี่ไง
2: ก็คือต้องให้อำนาจในการตัดสินใจของคือต้องมีหัวโต๊ะอย่างที่คุณสมพลว่าน
1: ั่
2: นแหละถึงแม้ว่าจะมีการบูรณาการร่วมกันของการหลายหน่วยงานนะคะแต่ว่าเจ้าภาพเนี่ยต้องมียืนหนึ่งเพื่อที่จะข้อคิดเห็นมาหนึ่งเดียวการกระทำมาหนึ่งเดียว
1: ต้องมีผู้สั่งการและผู้รับผิดชอบในคำสั่งตรงนั้นเพราะว่าครั้นหน่วยงานเนี่ยจะไปรวมตัวและทำอะไรกันเองเนี่ย
2: มันก็ไม่ได้นะ
1: มันผิดนะครับ
2: ใช่
1: มันผิดนะฮะเวลาถ้าเกิดมันผิดปุ๊บเนี่ยจะมาหาผู้รับผิดชอบเนี่ยโอ้ยากแล้วและทุกหน่วยงานก็ไม่มีใครอยากจะรับผิด
2: ใช่ค่ะ
1: แต่รับชอบรับนะ
2: รับค่ะ
1: นั่นแหละเขาเลยท่านนายกก็เลยมองว่าต้องมีรองนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละหรือหน่วยงานที่พิจารณาเนี่ย
2: ค
1: ือต้องเป็นเจ้าภาพ
2: ก็กำกับดูแลแหละ
1: ใช่ต้องเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะดูแลทำงานร่วมกันตรงนี
2: ้ค
1: ือถ้ารัฐมนตรีหรือรองนายกไม่สั่งเนี่ยหน่วยงานก็ไม่กล้าทำ
2: มันขับเคลื่อนไม่ได้
1: ใช่ใช่เหมือนสั่งให้กรมประชาสัมพันธ์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นนอกเหนือหน้าที่อ่ะ นะถ้าเกิดมีคำสั่งจากรัฐมนตรีสำนักนายกบอกกรมประชาสัมพันธ
2: ์
1: ช่วยกรมควบคุมมลพิษหน่อยในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี
2: ้
1: ช่วยทำเรื่องไทย AI passport ให้หน่อยของกระทรวง DE ที่เงียบๆเนี่ยให้มันกระจ่างหน่
2: อ
1: ยทำอินโฟให้เขาทำอะไรนี่ถึงทำ
2: ใช่ก็คือการสั่งมา
1: แต่ครั้นอยู่ดีๆเนี่ยเขาไม่ได้ร้องขอ
2: จะไปทำให้เลยมันก็ไม่ได้นะในจะเรื่องของข้อมูลต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆอีกใช่
1: หรือว่าบางทีมันเป็นการจัดการงานนอกสั่งเขาไม่ประสงค์ให้เราทำแล้วเราเข้าไปทำเนี่ยเดี๋ยวจะถูกต่อว่าด
2: ัง
1: นั้นผมจะบอกว่าการบูรณาการการทำงานร่วมกันเนี่ยพูดกันมานานแล้วเพียงแต่ว่าหัวหลักใหญ่ใจความเนี่ยต้องมีเจ้าภาพในการสั่งการด้วยแผนทางนโยบายที่มีความเฉียบขาดโจมตีได้ยากเพราะว่าทุกครั้งเวลาออกไปปุ๊บโดนโจมตีทุกทีนะเอาแล้วก็ท่านก็กล่าวทิ้งท้ายนะฮะสำหรับประเด็นสำคัญในการหารือ ก็คือความต้องการของพื้นที่รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมครม.นอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี
2: ้
1: ที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่นี่หัวใจ
2: ใ
1: และเข้าสู่กระบวนการตัดสินของรัฐบาลผลักดันสิ่งที่มีความพร้อมเดินหน้าต่อไปนะฮะท่านนายกพูด
2: แล้วก็ส่วนใน เรื่องของด้านภัยพิบัติคุณสมพลคุณผู้ฟังท่านนายกก็ได้พูดถึงประเด็นนี้โดยยกการถอดบทเรียนอุทกภัยใหญ่ปีที่แล้วนะคะมาพูดถึงแล้วก็ท่านเองก็กำชับว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือนะห้ามน้ำท่วมนะแต่ว่าก็ต้องถ้าเกิดมันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องพร้อมที่จะอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของศูนย์พักพิงก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยนะคะคุณ อนุทินชัยวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันท่วมเนี่ยก็จะทำลายทั้งการเติบโตแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนำมาถอดบทเรียนกันนะคะในเรื่องของอุทกภัยใหญ่เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้เนี่ยท่านนายกนางยังพูดประเด็นนี้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะว่าเอ๊ก็ท่านถามแหละว่าปีนี้เนี่ยน้ำจะท่วมไหมนะคะก่อนจะบอกว่าแต่น้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมโดยจะต้องมีการอพยพคนให้ทันท่วงทีนะคะเรื่องของสถานพยาบาลก็ต้องพร้อมศูนย์อพยพก็ต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดที่สำคัญเรื่องของระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆก็ต้องดูให้ดีด้วยถนนก็ต้องทำให้มันได้มีช่องทางของน้ำที่จะสามารถไหลไปได้วิ่งไปได้ในที่ที่ควรมันจะไปนะคะถือว่าจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการขุดลอกคลองก็ดีนะตะกอนก้อนดินต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำซึ่งท่านนายกบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยมันได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานไปดำเนินการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่างบลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยในเรื่องของการขุดลอกคลองอะไรต่างๆเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าเรามองกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็อ่วมอยู่เหมือนกัน
1: เขาเรียกว่ามหาอุทกภัยในพื้นที่สงขลาเลยนะฮะ
2: ใช่
1: ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะเขาเรียกว่าโอ้บางคนชั่วชีวิตไม่เคยเจอ
2: คืออยู่กันมาจนหัวกระดำจะหัวงอกแล้วก็คือยังไม่เคยเจอมาเจอปีที่แล้วนี่แหละที่หนักมาก
1: ปีนี้ก็ไม่อยากให้เจอนะคำถามอยู่ที่ว่าเงินเยียวยาเนี่ยถ้าเกิดมันท่วมทีก็จ่ายทีท่วมทีแล้วก็จ่ายทีล้างโคลนล้างบ้านใช้งบจังหวัดใช้งบกลางแล้วก็ปอพออะไรจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอฮะ
2: ใช่
1: แต่ล่าสุดเนี่ยมีแนวทางและความคิดเนี่ยนะฮะตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็มีคนไปถามเหมือนกันบอกว่าจะมีการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนไหมก็พูดง่ายๆประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วมรัฐบาลจะทำประกันให้ฟรีไหมแล้วความเสี่ยงตรงนี้บริษัทประกันก็จะรับผิดชอบรัฐบาลก็จ่ายเบี้ยประกันกันไปแทนพี่น้องประชาชนเอาแบบนั้นไหมนะก็เป็นแนวคิดที่ดีก็ท่านนายกก็บอกว่าวันที่1กันยายนก็วันนี้แหละเราจะประชุมครม.สัญจรมีเรื่องที่จะอนุมัติคือจะมีการนำเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนเป็นผู้เช่าหรือผู้เป็นเจ้าของบ้านถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่ไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลคุ้มครองคุณภาพชีวิตนะฮะกำหนดคุณสมบัติต่างๆของผู้ได้รับเบี้ยประกันในส่วนนี
2: ้
1: เพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งไม่เพิกเฉยรัฐบาลทำทุกนาทีในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องชาวสงขลาและอีก4จังหวัดภาคใต้และเราจะทำเช่นนี้ให้กับทุกจังหวัดทุกเขต พื่อให้มั่นใจว่าในที่สุดเราจะบริหารสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในความรับผิดชอบของรัฐบาลก็มีแนวคิดวันนี้ต้องดู
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแนวคิดนี
1: ้แสดงว่าจะเอาเข้าครม.วันนี้นะฮะ
2: อาจจะมีการพูดคุย
1: อนุมัติไหมเนี่ย
2: ไม่รู้สิ
1: เพราะว่าเขาบอกว่านายกบอกจะมีการนำเสนอเรื่องนี้
2: เขาก็ต้องคุยกันแหละในที่ประชุมว่าจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ารัฐบาลเอาเงินส่วนนี้ไปจ่ายเป็นเบี้ยประกันจะยังไงหรือว่าคนละครึ่งกับคนละครึ่งกับประชาชน
1: คือถ้าดูผลได้ผลเสียเนี่ยประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจถ้าทำประกันแล้วเนี่ย มันน้อยกว่าการที่จะต้องจ่ายเงินเยียวยานะก็น่าทำก็น่าทำก็คือบริษัทประกันก็รับผิดชอบตรงนี้
2: แต่บริษัทประกันก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะ
1: บริษัทไหนจะรับปกติบริษัทประกันเนี่ยเวลาเกิดภัยธรรมชาติภัยสงครามก็จะไม่รับจะเป็นข้อยกเว้นแต่อาจจะมีก็ได
2: ้ะ
1: นะฮะแต่ความเสี่ยงมันสูงไงสมมติคุณจะทำประกันน้ำท่วมตรงนี้มันท่วมมันทุกปีอ่ะ
2: ใช่ยกเว้นซะแต่ว่าเบี้ยจะสูง
1: รับแต่เบี้ยสูง
2: เบี้ยสูงเบี้ยเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันเขาจะมีข้อกำหนดของทางด้านประกันอยู่อันนี้ต้องไปศึกษา
1: ต้องไปออกแบบต้องไปออกแบบ
2: ใช่ค่ะ
1: ว่าเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดี
2: ค่ะจะได้ช่วยพี่น้องประชาชนได้นะ
1: ไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้าง
2: ค่ะ
1: ชาวสวนยางภาคใต้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะยางตอนนี้ก็ถือว่าราคาดีขึ้นนะสม
2: ั
1: ยก่อน3กิโลร้อยอ่ะตอนที่มันต่ำสุดเนี่ย3กิโลร้อยกิโลละ35บาท
2: ถูกมากนะน่าสงสารช่วงน
1: ั้
2: นสงสาร
1: ตอนนี้รู้สึก
2: พี่น้องชาวสวนยางมาก
1: ก็ดีขึ้นนะครับเมื่อวานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่การขับเคลื่อนนโยบายด้านตอนที่มันต่ำสุดเนี่ย3กิโลร้อยกิโลละ35บาท
2: ถ
1: ู
2: กมากนะน่าสงสารช่วงน
1: ั้
2: นสงสาร
1: ตอนนี้รู้สึก70
2: ชาวสวนยางมาก
1: ก็ดีขึ้นนะครับเมื่อวานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่การขับเคลื่อนนโยบายด้านที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทสำหรับน้ำยางสดไม่แปรรูปหากมีการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่า 700,000 ล้านนะครับโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้เสริมนะครับแล้วก็นอกจากการกรีดยางในช่วงต้นยางยังไม่เติบโตเต็มที่ด้วยการปลูกยางแซมในสวนยางนะครับก็คือสับปะรดพืชอื่นๆเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคงนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมรองรับว่าด้วยสินค้าปลอดภัยจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปอันนี้พี่พูดเรื่องต่างประเทศแล้วนะฮะก็พูดถึงผู้ประกอบการกลางและรายใหญ่ในช่วงกลางปีเนี่ยกยธ.ก็ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมนะครับที่จะยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากลนะครับช่วยผลักดันสร้างความได้เปรียบทางการค้าและยกระดับราคายางพาราของประเทศให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับแม้ผมคิดสมัยคุณทักษิณเป็นนายกสมัยก่อน
2: ทำไมคะ
1: ราคายางเนี่ยร้อยกว่าบาทนะฮะน
2: ้
1: ำยางนะฮะร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะครับให้ปลูกยางเนี่ยเมื่อก่อนปลูกแต่ที่ใต
2: ้
1: ปลูกแต่ที่ใต
2: ้นี่ให้ไปปลูกพื้นที่อื่นๆด้วย
1: ปลูกอีสานปลูกเหนือปลูกอะไรไปหมดแล้วปรากฏว่าพอมันเยอะยางก็ราคาตกพอยางราคาตกปุ๊บเนี่ยคนก็

0: เลิกปลูกยางไปปลูกปาล์มแทนก็มีส่วนหนึ่ง
1: ปาล์มก็เลยมาตกอีกเหมือนกัน
0: ปาล์มก็มาตกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องดู
1: แต่ที่จริงแล้วในเรื่องของคุณภาพคุณทรงพลส่วนมากแล้วเนี่ยมันเปิดไปบอกให้ไปปลูกในหลายๆอื่นพื้นที่อื่นได้ก็จริงอะแต่ว่าคุณภาพมันอาจจะต่างกัน
0: เลยแต่ว่าผมไม่ได้คุยนะฮะเขาบอกยางของเราเนี่ยคุณภาพอันดับหนึ่งนะฮะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียอะไรต่างๆนะฮ
1: ะ
0: ยางเราเนี่ยอันดับหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการผลิตแต่ไม่เก่งด้านการแปรรูปเพราะว่าการแปรรูปเนี่ยคือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมันช่องต้องใช้เงินทุนแล้วก็คนไทยก็ง่ายๆอ่ะมีสวนยากรีดยางก
1: ็
0: ขายน้ำยาง
1: ใช่
0: ที่บ้านผมก็เนี่ยอันดับหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการผลิตแต่ไม่เก่งด้านการแปรรูปเพราะว่าการแปรรูปเนี่ยคือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมันช่องต้องใช้เงินทุนแล้วก็คนไทยก็ง่ายๆอ่ะมีสวนยากรีดยางก
1: ็
0: ขายน้ำยาง
1: ใช่
0: ที่บ้านผมก็เราเนี่ยอันดับหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการผลิตแต่ไม่เก่งด้านการแปรรูปเพราะว่าการแปรรูปเนี่ยคือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมันช่องต้องใช้เงินทุนแล้วก็คนไทยก็ง่ายๆอ่ะมีสวนยากรีดยางก็ขายน้ำยาง
1: ใช่
0: ที่บ้านผมก็ขาย
1: คือเราต้องรู้จักที่จะนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
0: แต่จะไปโทษใครไม่ได้นะต้องขึ้นอยู่กับการผลักดันของรัฐบาล
1: เ
0: พราะเราเลือกรัฐบาลมาเพื่อที่จะบริหารประเทศแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีถ้าจะผลักดันยางพาราเนี่ยนำไปสู่การแปรรูปแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยได้ประโยชน์เนี่ยก็ต้องไปออกแบบมานะครับโดยหน่วยงานทางเศรษฐกิจแล้วก็หน่วยงานด้านการเกษตรนั่นแหละที่ต้องคุยกันว่าจะยกระดับยางพาราเนี่ยไม่ต้องไปยกเยอะแค่ขอให้ราคายางเนี่ยมันสูงขึ้นหรือถ้ามันตกต่ำลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องมีแนวทางการช่วยเหลือประกันราคาให้กับชาวสวนยางให้ได้นะครับรวมถึงผลผลิตอื่นๆด้วยข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเป็นพืชการเมืองนะมันสับปะหลังกับข้าวโพดเน
1: ี
0: ่ยแล้วก็ยางพารา
1: พืชการเมืองหรือไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเน
0: า
1: ะ
0: คือเวลามีปัญหาปุ๊บก็จะมาชุมนุมกันหน้าทำเนียบเขาเลยเรียกว่าเป็นพืชการเมือง
1: ที่ว่าเอามาเทกันนะ
0: ใช่
1: นะคะอย่ามาเทเลยนะที่จริงแล้วเสียดายของนะคะเอาไปดูท่านมท.3บ้างนะท่านเจเศษไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาหาดใหญ่นะคะก็น่าจะลงไปดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภัยพิบัตินั่นแหละค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อระบบผลิตแล้วก็จ่ายน้ำประปานะคะโดยท่านบอกว่าทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคก็มีภารกิจสำคัญที่จะต้องสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัยค่ะก็เลยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรระบบผลิตระบบส่งแล้วก็จ่ายน้ำรวมถึงแผนบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเพื่อที่จะทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยให้น้อยที่สุดตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุแล้วก็การฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคภายหลังสถานการณ์นั้นคลี่คลายค่ะเพื่อให้การให้บริการน้ำประปาเนี่ยสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วแล้วก็ยังมีการมอบแนวทางให้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นมีการบูรณาการร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะร่วมกันวางแผนป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยพิบัติรวมถึงเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ทั่วถึงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนอกจากนี้ทางด้านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะคะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ท่านบอกว่าก็ประปาเองก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายแผนงานนะคะที่เป็นแผนงานสำคัญในเพื่อที่จะยกระดับความมั่นคงและก็เสถียรภาพของระบบประปาในพื้นที่หลังจากเกิดอุทกภัยในปี2568แล้วก็เร่งพัฒนาระบบประปาเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือค่ะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพแล้วก็เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนะคะถ้าเกิดว่าประชาชนมีประสบปัญหาด้านน้ำประปาหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็1662ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโทรไปได้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้น้ำประปานะอันนี้ต้องดูแลแหละคุณทรงพลเพราะว่าเราจะมักจะเห็นเวลาเกิดอุทกภัยเนี่ยน้ำโคลนน้ำแดงนี่นั่นเขาก็กังวลว่ามันจะไปรวม

0: กับเรื่องของน้ำประปานะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาน้ำดิบน้ำอะไรมาเพื่อมาผลิตเป็นน้ำประปาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนให้ดีค่ะ
1: ครับติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้ฮะมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะฮะในช่วงที่ระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่นะครับก็คือลงพื้นที่นั่นแหละไปเวิร์กช็อปตามที่ผมบอกในช่วงแรกเนี่ยปรากฏว่ารถที่เดินทางมานะฮะก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางมาเนี่ยมีเหตุการณ์เสียงดังบึ้มขึ้นมาบึ้มขึ้นมาฮะปรากฏว่าไปดูแล้วไม่ใช่ระเบิดฮ
0: ะ
1: รถยนต์ Fortuner สีดำคันหนึ่งจอดฝั่งตรงข้ามหอประชุมมีเสียงดังขึ้นนะครับมีควันขึ้นจากห้องเครื่องเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็วิ่งไปดูหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ไปดูปรากฏว่าไม่มีอะไรในกอไผ่สรุปแล้วหม้อน้ำระเบิดหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากรถยนต์ขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนะฮะแม
0: ่สงขลาฝนไม่ตกหรอ
1: ผมตั้งข้อสังเกตว่าเขาไม่บอกทะเบียนรถหรอวันนี้หวยออก
0: ก็ฉันดิฉันกำลังจะพูดเลยวันนี้มันดีค่ะ
1: นะ
0: บอกเลขกันสักหน่อยสิ
1: หม้อน้ำระเบิดอ้าวแต่ว่าครม.สัญจรสงขลาเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเรื่องของการที่จะก่อสร้างก่ออะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ไหนๆลงไปแล้วเนี่ยรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยก่อนจะสร้างอะไรเนี่ยเมกะโปรเจกต์ในพื้นที่เนี่ยถามพี่น้องก่อนนะฮะว่าเอาไหม
0: ถามคนในพื้นที่สักนิด
1: ไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหาเดินหน้าโครงการเม็ดเงินลงไปแล้วปรากฏคนในพื้นที่ไม่เอา NGO ออกมาต้าน คนในพื้นที่ออกมาต้านสรุปไม่ได้สร้างกันทันท
0: ีมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้นะ
1: ใช่มันต้องเริ่มจากรับฟังความคิดเห็นพื้นที
0: ่
1: ก่อนนะครับซึ่งหวังนะฮะหวังใจว่าการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวานไประดมความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยจะได้คุยกันในเรื่องนี
0: ้
1: เพราะว่าหลายครั้งอ่ะเวลาเราจะมีเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของการต่อต้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนที่คนในพื้นที่ก็บอกฉันไม่เอาด้วยโครงการดีแต่ฉันไม่เอาด้วยอ
0: ัน
1: นี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าหลายโครงการเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับคนส่วนรวมแต่ถ้าเกิดคนในพื้นที่ไม่เอาด้วยมันไปไม่ได้นะ
0: ฮะ
1: หลายโครงการ
0: คือเกิดประโยชน์ก็จริงแต่ว่าต้องยอมรับค่ะว่าต้องมีคนที่ได้รับผลกระทบ
1: อ
0: ยู่แล้ว
1: คนได้รับผลกระทบซ
0: ึ่
1: งการลงพื้นที่นี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะ
0: ต้องไปพูดคุยกันแหละ
1: ควรจะให้มีกระบวนการเนี่ยรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นอย่างรอบด้านเสียก่อนก่อนที่จะเดินหน้าโครงการใหญ
0: ่ๆ
1: เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาความขัดแย้ง จนไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อไปได
0: ้
1: นะครับดังนั้นแล้วเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนถือว่าสำคัญ
0: คุยกันให้เคลียร์
1: ก่อนที่จะไปลงทุนพัฒนาอะไรต่างๆต้องฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่ซะก่อนนะครับพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริป เช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทความนะฮ
0: ะ
1: เรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับรายละเอียดของบทความนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู
0: ้
1: นะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทั้ง2พระองค์นะครับนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่หลายท่านนะครับอาจจะยังไม่ทราบเรื่องของพระจริยวัตรแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมาคุยในประเด็นนี้ครับกับผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีนะครับพูดคุยกับคุณรัชกรคงเจริญครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดเริ่มต้นของบทความนี้กันหน่อยค่ะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจแล้วก็จะต้องการที่จะสื่อสารอะไรผ่านบทความนี้คะถึงได้เลือกที่จะนำเสนอเรื่องสายสัมพันธ์2พระราชินีระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
10: ค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นของบทความสายสัมพันธ์2พระราชินีรำไพพรรณีสิริกิติ์นะคะบทความนี้ค่ะได้รับการเผยแพร่ในรายงานกิจการประจำปีพ.ศ. 2568นะคะของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะก็เกิดขึ้นจากที่สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหรือห้องสมุดมสท.นะคะได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติชื่อว่าสายสัมพันธ์2ราชินีรำไพพรรณีสิริกิติ์นะคะเมื่อวันที่15ถึง31มกราคมที่ผ่านมาค่ะนิทรรศการครั้งนี้ค่ะได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการประกาศยกย่องนะคะจากยูเนสโกค่ะให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะในด้านพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคค่ะในขณะเดียวกันนะคะนิทรรศการยังได้จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยนะคะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชเทวีพันปีหลวงด้วยค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการนำเสนอนะคะก็เกิดขึ้นจากที่เราได้มีการศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็พบว่ามีมุมมองเรื่องราวนะคะที่มีความน่าประทับใจระหว่างสายสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์ค่ะที่มีทั้งความผูกพันในแง่ของความเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วความต่อเนื่องของพระราชจริยวัตรรวมไปถึงพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์ค่ะทรงอุทิศให้แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพค่ะ
1: คร
10: ับ ก็เลยเป็นความตั้งใจของการถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้นะคะในมิติของความงดงามทางด้านประวัติศาสตร์ไทยค่ะ
1: ครับ จากการค้นคว้าอะไรคือข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมมราชินีกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชาชนอาจจะยังไม่เคยรับรู้ครับท่านครับ
10: ค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงเป็นผู้ที่พระราชทานพระนามสิริกิติ์นะคะซึ่งมีความหมายอันเป็นมงคลว่าเป็นผู้เป็นสีแห่งกิตติยากรนะคะซึ่งการพระราชทานพระนามนี้นะคะสืบเนื่องมาพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะทรงเป็นพระธิดาในหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิตติยากรนะคะซึ่งทรงเป็นราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะและนอกจากนี้นะคะหม่อมหลวงบัวกิตติยากรค่ะพระมารดาก็ยังเคยเป็นนางพระกำนันในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานศึกสมรสแก่หม่อมเจ้านักขัตมงคลนะคะกับหม่อมหลวงบัวกิตติยากรค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานศึกสมรสแก่หม่อมเจ้านักขัตมงคลนะคะกับหม่อมหลวงบัวกิตติยากรค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสาย
9: ซึ่งในบทความนี้นะคะมีการกล่าวถึงความใกล้ชิดความเคารพกันของทั้งสองพระองค์ตรงนี้เนี่ยคุณรัชกรมองว่าพระราชจริยวัตรประการใดคะที่สะท้อนถึงสายสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนที่สุด
10: จะเป็นพระราชจริยวัตรนะคะในแง่ของความรักความเคารพแล้วความใกล้ชิดอย่างเป็นกันเองค่ะในฐานะสมาชิกของพระราชวงศ์ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะก็ทรงมีพระราชไมตรีอันแน่นแฟนนะคะกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะโดยโปรดเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปทรงเยี่ยมขนาดที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะประทับอยู่วังสุโขทัยนะคะเป็นประจำนอกจากนี้ค่ะทั้งสองพระองค์นะคะยังได้ทรงเชิญสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะเสด็จไปแปรพระราชฐานค่ะประทับแรมณวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการพักผ่อนพระราชอิริยาบถร่วมกันนะคะและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ยังทรงตำน้ำพริกแล้วก็ตั้งเครื่องถวายค่ะในการเสด็จไปทรงปิกนิกในชนบทต่างๆนะคะแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมของสายสัมพันธ์อันงดงามระหว่างเจ้านายในพระราชวงศ์นั่นเองค่ะ
9: ค่ะ
1: ครับ
10: ค่ะ
1: จะครับเชิญครับ
10: ค่ะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการนะคะเพื่อประเทศชาตินะคะในหลายๆโอกาสที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะคะถือว่าเป็นการทั้งการยอมรับและการสนับสนุนแล้วก็การสืบสานความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่มีความมุ่งหมายให้สถาบันนะคะดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
9: ค่ะ
1: จากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนใดที่สะท้อนการสืบสานแนวพระราชดำริหรือแบบอย่างจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีบ้างครับ
10: พระราชินีทั้งสองพระองค์นะคะมีความการอนุรักษ์ทำรงนะคะศิลปะวัฒนธรรมนะคะในด้านงานหัตถกรรมที่มีความต่อเนื่องแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะคะต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะพระองค์ก็ได้ทรงเห็นคุณค่าของงานฝีมือของราษฎรนะคะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะทรงบุกเบิกแล้วก็ส่งเสริมในงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอย่างที่เรารู้จักนะคะในรูปแบบของเสือสมเด็จใช่ไหมคะได้มีการพัฒนางานหัตถกรรมนะคะ ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงค่ะส่วนในงานพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านนะค

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะเกิดจากที่พระองค์นะคะได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารค่ะทำให้ทรงเห็นว่าชาวบ้านนะคะมีฝีมือด้านศิลปะหัตถกรรมนะคะแต่ว่า

0: คะได้มีการกล่าวถึง2พระราชินีผู้นำแฟชั่นสตรีไทยแห่งสยามตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ได้เล่าถึงบทบาทของทั้ง2พระองค์ในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายไทยให้เป็นที่ยอมรับสักนิดค่ะ
1: ค่ะในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะคะก็ถือว่าเป็นยุคสมัยที่สตรีอะค่ะมีบทบาทนอกบ้านมากขึ้นนะคะรวมไปถึงได้มีการแผ่ขยายของวัฒนธรรมตะวันตกอะค่ะทำให้ได้มีโอกาสในการศึกษามากขึ้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะก็ทรงมีบทบาทแบบสากลมากยิ่งขึ้นนะคะในฐานะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสยามค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินในพิธีต่างๆหรือว่าการทรงเยือนต่างประเทศนะคะพระองค์ทรงมีความใส่พระทัยนะคะในแบบแผนการแต่งกายนะคะด้วยทรงตระหนักว่าความสวยงามอะค่ะไม่ใช่แค่เรื่องส่วนพระองค์ค่ะแต่เป็นเรื่องของธรรมเนียมทางการทูตนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศชาติค่ะเป็นการแสดงให้เห็นว่าสตรีไทยนะคะมีความสง่างามและทันสมัยก้าวทันโลกได้นะคะต่อมาค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะท่านก็ได้ทรงสืบสานและต่อยอดบทบาทดังกล่าวนะคะอย่างโดดเด่นค่ะโดยที่เราจะเห็นได้ว่าทรงนำผ้าไทยนะคะแล้วก็การแต่งกายแบบไทยค่ะไปเผยแพร่ในระดับนานาชาตินะคะทำให้ผ้าไทยอะค่ะไม่ได้เป็นเพียงผ้าพื้นเมืองนะคะแต่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติค่ะโดยเมื่อครั้งที่ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยนะคะในโอกาสสำคัญนะคะท่านก็ได้ทำให้ชาวโลกหันมาสนใจความงดงามของผ้าไทยงานหัตถกรรมไทยมากขึ้นค่ะ
2: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่7สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะครับทรงฉลองพระองค์สบาย2ชายนะฮะและต่อมาเนี่ยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะฮะก็ทรงฉลองพระองค์ในลักษณะเดียวกันนะฮะนี่เป็นแบบแผนการฉลองพระองค์มีความเชื่อมโยงสืบทอดกันยังไงฮะเนี่ย
1: ความต่อเนื่องนะคะถือว่าเป็นความต่อเนื่องของแบบแผนการแต่งกายในราชสำนักนะคะที่สืบทอดต่อกันมานะคะเห็นได้จากฉลองพระองค์ชุดไทยสบายสองชายซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในราชสำนักสยามนะคะเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะทรงฉลองในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ค่ะเป็นการฉลองพระองค์เต็มยศนะคะถือว่าเป็นการสะท้อนความงดงามตามแบบแผนของราชสำนักค่ะต่อมานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะก็ทรงสืบสารแบบแผนฉลองพระองค์ตามราชประเพณีในสมัยของรัชกาลที่7นะคะพระองค์ทรงฉลองชุดไทยสบายสองชายเช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ค่ะชุดไทยสบายสองชายจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ความงดงามของประเพณีแล้วก็สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีการเชื่อมโยงจากรัชกาลหนึ่งสู่อีกรัชกาลหนึ่งค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้แล้วเนี่ยจากสบายสองชายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์มีบทบาทยังไงบ้างคะที่ในการที่จะสืบสานแล้วก็ทำให้เอกลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายสตรีไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับสากล
1: ค่ะพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมแล้วก็การเผยแพร่การแต่งกายแบบไทยนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็คือที่โดดเด่นก็คือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลค่ะพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนะคะนำมาประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่นะคะทรงออกแบบชุดไทยเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างสะดวกนะคะและยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้สตรีไทยค่ะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่นะคะในการมาเป็นต้นแบบ

0: ของชุดประจำชาติไทยที่เรารู้จักอย่างแพร่หลายที่เรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธ์ภายในดีกับต่างประเทศนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็ทรงมีพระราชประสงค์ค่ะที่จะฉลองพระองค์ในชุดไทยนะคะเพื่อให้แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริงค่ะสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพนะคะในการสร้างสรรค์แล้วก็การสืบสานธรรมเนียมการแต่งกายแบบเอกลักษณ์ไทยในราชสำนักไทยนะคะให้เข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: ครับจากบทความนี้นะครับจะเห็นความต่อเนื่องนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ระหว่าง2รัชกาลในแง่มุมไหนบ้างครับแล้วก็มีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ยังไงบ้างครับท่าน
0: จากบทความนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แสดงให้เห็นถึงมรดกของทั้งสองพระองค์อะค่ะที่ทรงท่านทรงสร้างและทรงสืบสานไว้นะคะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงภูมิปัญญาไทยนะคะที่ถ่ายทอดผ่านความงดงามของผ้าไทยหัตถศิลป์และก็ศิลปะวัฒนธรรมค่ะซึ่งเราที่เป็นคนไทยทุกคนนะคะสามารถร่วมรักษาและสืบสานกันได้นะคะโดยอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็การตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยค่ะเพื่อให้สามารถส่งต่อเรื่องราวที่มีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นได้นะคะให้เข้าใจถึงคุณค่าแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจค่ะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีแล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในด้านใดบ้างคะ
0: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยนะคะด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเป็นนามที่ได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตามพระนามทรงกรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะเมื่อครั้งที่ท่านทรงดำรงพระอิสริยยศนะคะเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชานะคะและนอกจากนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะคะยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานกำลังใจให้แก่คณะผู้วิหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทรงพระราชทานพระราชวรโอกาสนะคะให้คณะผู้บริหารค่ะได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายรายงานกิจการครบรอบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยนะคะถึง2ครั้งด้วยกันค่ะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะทางมหาวิทยาลัยค่ะจึงได้มีการจัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีขึ้นนะคะเพื่อนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการน้อมนำนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะคะให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ค่ะให้เป็นชื่อห้องค่ะซึ่งห้องแห่งนี้นะคะเป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เฉพาะนะคะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ค่ะ
1: ครับแล้วครับท้ายนี้มีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
0: ก็อยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาชนทุกท่านนะคะอยากจะให้มองว่าเรื่องประวัติศาสตร์ค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะไม่ใช่เรื่องที่อยู่แค่ในเรื่องตำราเรียนนะคะการที่เราศึกษาคุณคว้าในเรื่องอดีตนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนไทยในทุกวันนี้นะคะก็อยากให้บทความนี้ค่ะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่ทำให้คนรุ่นใหม่อะค่ะอยากจะศึกษาค้นคว้าอยากจะตั้งคำถามหรือค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์แล้วก็ประเทศชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับ ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ครับคุณรัชกรคงเจริญผู้เขียนบทความเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีนะครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับความสัมพันธ์ของสองราชินีที่หลายคนยังไม่เคยรู้นะครับก็สามารถหาบทความนี้อ่านได้นะครับเรื่องสายสัมพันธ์สองพระราชินีนะครับติดตามข่าวสารกันต่อครับเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะเหมือนจะจบลงแล้วนะครับเรื่องของการสอบนะฮะไม่ใช่ว่าสอบเข้าท้องถิ่นนะฮะแต่เป็นการสอบ
2: สวน
1: เรื่องของการทุจริตนะฮะล่าสุดฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับในการถอดถอนข้าราชการทุจริตในการสอบท้องถิ่นซึ่งครบกำหนดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็บอกว่าโอ้เราได้ให้คำมั่นว่าสิ้นเดือนภายในเดือนสิงหาคมนี้ต้องจบนะฮะมาจบวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมพอดี
2: เป๊ะ
1: นะฮะดีไม่ใช่สี่โมงครึ่งนะฮะ
2: อ้
1: าวแต่ก็จบไปแล้วนะฮะเป็นมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการกลางนะฮะก็ได้กำหนดการถอดถอนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนี้นะฮะจากรายงานทราบว่าขณะนี้ดำเนินการถอดถอนทั้งผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติแล้วทั้งหมดจำนวน 5,925 ราย5,925 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับการบรรจุแล้ว 3,864 รายโอ้โหส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุไม่จำเป็นต้องดำเนินการถอดถอนเพราะในรอบใหม่จะไม่มีการบรรจุเพิ่มเติมอันนี้น่าจะเป็นบัญชีหมดอายุมั้งเห็นว่าหมดอายุสิ้นเดือนกันยายนก็ไม่บรรจุใหม
2: ่ค่ะ
1: แล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังบอกว่าขณะนี้มีผู้ขอตรวจสอบคะแนนสอบประมาณ 1,500 รายโดยหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานแล้วยังไม่มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนส่วนข้าราชการที่ถูกถอดถอนขณะนี้ยังไม่มีรายงานใดยื่นร้องเรียนหรืออุทธรณ
2: ์
1: รวมถึงยังไม่มีรายงานว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและสถานการณ์ยังเป็นไปตามปกตินะฮะก็คือล่าสุดเมื่อวานยังไม่มีคนฟ้องเดี๋ยวรอดูก่อน
2: หลังจากนี้ หลังจากที่มีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าประมาณนี้แล้วนั้นจะมีใครกังขาหรือมีใครสงสัยหรือว่ามีใครอยากจะอะไรหรือเปล่า
1: ก็น่าสงสัยอยู่อย่างนึงว่าอ้าวถ้าเกิดถอดถอนไปกลุ่มนี้แล้วเนี่ยคนที่ขึ้นบัญชีรอบใหม่เนี่ยไม่ได้มีการเรียกเข้าบัญชีเพิ่มเติ
2: ม
1: ซึ่งในระเบียบเนี่ยก็จะต้องเรียก
2: ใช่ไหมคะตามลำดับขึ้นมา
1: ค่ะนะฮะก็จริงๆก็คืออุทธรณ์คำสั่งได
2: ้
1: ถ้าอุทธรณ์คำสั่งแล้วเนี่ยทางมหาดไทยยืนยันคำเดิมน
2: ะ
1: ก็ถึงไปฟ้องศาลปกครองคือตอนนี้มันยังไม่มีผู้เสียหาย
2: ค
1: ือตอนนี้ยังไม่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องตรงนี้ไงเพราะยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้มีการถอดถอนแล้วก็คนที่ถูกขึ้นบัญชีเนี่ยยังไม่ถือว่าได้รับการกระทบกระท
2: ึ
1: กก็ถึงไปฟ้องศาลปกครองคือตอนนี้มันยังไม่มีผู้เสียหาย
2: ค
1: ือตอนนี้ยังไม่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องตรงนี้ไงเพราะยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้มีการถอดถอนแล้วก็คนที่ถูกขึ้นบัญชีเนี่ยยังไม่ถือว่าได้รับการกระทบกระเทือนอาจจะไม่ได้ทำผิดหรือขึ้นบัญชีไว้แล้ว
2: ไม่โดนเรียก
1: ไม่โดนเรียก
2: โดยเหตุนี
1: ้ด้วยเหตุนี้นะฮะก็ต้องดูต่อไป
2: ใช่บาง
1: ว่าจะเป็นอย่างไร
2: บางท่านไม่ได้ผิดอ่ะเนาะก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นคิวของตัวเองที่จะต้องได้เรียกขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าใช้การนี้เพื่อที่จะลดอัตราราชการหรือเปล่าอ๋อ
1: ไม่ใช่น่าจะเป็นเพราะว่าคือบัญชีเนี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินงานพอมันมีความโปร่งใสปุ๊บเนี่ยครั้นเนี่ยที่หน่วยงานเนี่ยจะบรรจุเข้าไปเน
2: ี่
1: ยก็เกรงว่าจะมีปัญหา
2: เดี๋ยวก็จะต้องมาตรวจสอบกันอีก
1: ก็ต้องมาตรวจสอบกันอีก
2: ค่ะ
1: นะฮะแต่คนที่เขาบอกว่าเฮ้ยผมมาโดยสุจริตนะแล้วผมก็ขึ้นบัญชีเอาไว้ถ้าคุณไม่เรียกผมเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับผม
2: เสียสิทธิ์ไง
1: อุตส่าห์รอมาปี2ปีถูกไหมฮะ
2: ถูกค่ะ
1: อันนี้คือ2อย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะคุยกันอ่ะ
2: ค่ะ
1: แต่มันถ้าคุยกันไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็คือคำสั่งมันก็ออกมาแล้วอ่ะ
2: ก็จะมีคนร้อง
1: ก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วถึงไปฟ้องสุสานปกครองแต่ถ้าเกิดจะคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินคือว่าคำสั่งนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ไปร้องสุสานปกครองบอกว่าให้ระงับยับยั้งคำสั่งตรงนี้ไว้ก่
2: อ
1: นคุ้มครองไม่ให้คำสั่งนี้มีผลไม่อย่างนั้นมันก็จะมีผู้ที่ เดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมาก
2: ค่ะติดตามตอนต่อไปนะคะเอามาดูเหตุการเกิดเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กันบ้างซึ่งเมื่อวันนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะคุณสุรินทร์วรกิจธำรงค์นะคะท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า

0: ตอนนี้ได้มีการลงไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.นะคะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยได้ควบคุมในเรื่องของเพลิงเนี่ยควบคุมได้เรียบร้อยอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นเนี่ยต้องไปดูในเรื่องของคุณภาพอากาศบริเวณนั้นโดยทางสำนักอนามัยกทม.นะคะมีการไปตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมจะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกลางค่ะเห็นว่าพบสารเบนซินและโทลูอีนเนี่ยรวมถึงก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับต่ำก็คือพูดง่ายๆว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหละไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะหลังจากที่มีการเคลียร์จุดความร้อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบนะคะมีการตรวจในเรื่องของน้ำเสียกากของเสียจากเหตุเพลิงไหม้ว่ามันต้องไปบำบัดหรือกำจัดอย่างไรเพราะว่าทั้งหมดนี้มันต้องกำจัดให้ถูกต้องนะนะคะซึ่งทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าอ้าวไปดูไปติดตามสถานการณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการกำจัดสิ่งต่างๆเพราะว่ามันมีเพื่อพวกเครื่องมือช่างเคมีพันอะไรที่มันถูกเผาไหม้อ่ะเอาไปดูหน่อยว่าพวกนี้เนี่ยมันจะกำจัดยังไงให้มันไม่เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนใกล้เคียง
1: น่าสนใจเพราะว่าคลองถมเนี่ยเป็นแหล่งจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่พวกโทรศัพท์มือถือ และอะไรต่างๆเนี่ยคือเยอะนะ
0: มันมีสารพิษ
1: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะมันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันเราพยายามผลักดันเรื่องของรถยนต์ EV รถยนต์ EV มีแบตเตอรี
0: ่
1: พอมันหมดสภาพอะไรปุ๊บเนี่ยเอาไปที่ไหน
0: กำจัดอย่างไร
1: ไม่เอาไปไหน
0: มันกำจัดยากอยู่เหมือนกันนะคุณ
1: มันไม่ได้มีแผลนะคือพอทิ้งปุ๊บก็ไปโยนให้ซาเล้งอ่ะมันไม่ได้มีการ
0: กำจ
1: ัดอย่างถูกต้องอีกไม่นานนะประเทศไทยเนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเยอะมากขึ้นเพราะเราอ่ะผลักดันรถ EV ตอนนี้รถ EV เยอะเม
0: ื่
1: อไหร่ที่มันหมดสภาพแบตเตอรี่หมดสภาพเนี่ยเรื่องของการกำจัดเนี่ยเรามีแนวทางกันหรือยัง
0: แล้ว
1: ถ้
0: าเกิด
1: ม
0: ัน
1: กลัวว่ามันจะเป็นบัวหายและล้อมข้อ
0: คือเคยเห็นมีโครงการนะคุณทรงพลที่ในเรื่องของการกำจัดแบตเตอรี่กำจัด อุปกรณ์ที่มันมีแบตอ่ะเหมือนเขาบอกให้เหมือนมีหน่วยงานนึงอะค่ะที่ว่าเราสามารถเอาไปให้เขาแล้วเขาแบบไปกำจัดต่อได้อย่างถูกต้อง
1: แถมเงินให้เราไหมมันต้องมีแรงจูงใจไง
0: ถูกต้อง
1: มันต้อง
0: เพราะว่าขนาดเราไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่ะร้านยังรับซื้อเลยนะ
1: ยังรับเธอ
0: 200บาท
1: ก็คือต้องมีหน่วยงานกลางเนี่ยแหละที่รับซื้อแล้วก็นำไปกำจัดอย่างถูกต้
0: อง
1: นะฮะไม่งั้นอู่ก็รับซื้อแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปอะไรกันอีกนะเอาไปดูเศรษฐกิจต่างประเทศกันบ้างนะครับไปดูญี่ปุ่นดีกว่า
0: ทำไมคะ
1: ที่โตเกียวเขาไปสำรวจออนไลน์สำรวจออนไลน์ฮะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นไม่มีแผนจะแต่งงาน 35% ฮะไปสำรวจเด็กและครอบครัวแห่งไปสำนักงานเด็กและครอบครัวแห่งชาติญี่ปุ่นนะกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-39 ปีก็ 68,000 คนนะฮ
0: ะ
1: เขาบอก 35.1 ของกลุ่มคนโสดระบุว่าไม่มีแผนจะแต่งงานขณะที่ 37.5 ระบุอยากแต่งงานในสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งนะฮะ
0: ไม่รู้วันไหน
1: เพราะอะไรรายได้ไม่มั่นคงต่อชีวิตแต่งงานนะฮะสูงถึง 40% ส่วนสิ่งที่ให้ความสำคัญมากกว่าการแต่งงานผู้ตอบแบบสอบถาม 50.8% เกินครึ่งมานิดนึงตอบว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกนะฮะ
0: คืออย่าอยู่คนเดียวเป็นอินโทรเวิร์ตแบบนั้นหรือเปล่า
1: วิถีชีวิตใหม่
0: แบบใหม่นะเปลี่ยนไปนะคุณคนสมัยนี้นะคะยุคปัจจุบันคนความคิดก็เปลี่ยนไปเหมือนกัน
1: นะอันนี้ที่ญี่ปุ่นก็บอกว่า 35% ยังไม่มีแผนจะแต่งงานและอีก 50% บอกว่าเพลิดเพลินกับเวลาว่างและงานอดิเรกคืออยู่กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น
0: อยากอยู่กับตัวเองเหรอ
1: นะ
0: ไม่อยากจะแต่งงานแล้วถ้าแต่งงานแล้วอยากมีลูกไหมคนก็อยากมีลูกน้อยลงเหมือนกันนะ
1: คนอยากมีลูกน้อยลง
0: เพ
1: ราะเลี้ยงลูกไม่ไหวนะอันนี้ญี่ปุ่นฮะประเทศไทยก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะส่วนเรื่องของพรกกู้เงินผ่านเรียบร้อยผ่านสวเรียบร้อยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เรียบร้อยสำหรับพรกกู้เงินฮะมีเหตุผลและความจำเป็นเพราะว่าต้องนำมาใช้ในการที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เยียวยาประชาชนฮะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
1: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: สู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยรุ่นนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทย
4: ร่วมไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
5: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
6: ้นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข ดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใต้ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจน

0: การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ TH AI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง1,300,000คน
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ TH AI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า1,300,000คนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ TH AI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyleการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
1: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีให้มีใครต้องเจ็บ
2: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
3: สวัสดีครับ Wise Vision มาพบกันกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับวรรณชัยจิตที่วงดำเนินรายการครับมาช่วงเวลาสายๆชนิด 9:00 น.เศษๆถึง 10:00 น.ครับเกือบ1ชั่วโมงกับประเด็นของโลกธุรกิจและนานาสารพันเรื่องราวของโลกาภิวัตน์นวัตกรรมและการทำงานครับวันนี้จะได้โอกาสดีในการคุยเรื่องเด่นเรื่องร้อนในช่วงนี้ก็คือการปฏิรูประบบราชการไทยแต่จะไม่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์อะไรในเชิงลบหรือว่าบั่นทอนกำลังใจนะครับจะมาวิเคราะห์กันดูว่าบทเรียนจากประเทศอื่นๆก็ดีหรือจะเป็นแนวคิดที่ว่าปฏิรูปแล้วหรือว่าปรับแล้วเนี่ยนะครับมันตอบโจทย์ได้มากน้อยเพียงใดกับสิ่งที่เราจะทำนะครับเพราะว่าจะมามองภาพรวมภาพใหญ่กันก่อนนะครับว่าเราจะตั้งคำถามถึงระบบราชการก่อนจะถึงการปฏิรูปเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนแล้วจากนั้นเราก็ค่อยมาคลี่คลายกันดูว่าระบบราชการไทยนั้นมีอะไรที่เห็นควรจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างนะครับวันนี้ก็จะได้คุยกันเรื่องราวที่เป็นสีสันแบบนี้กับแขกรับเชิญประจำของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์ครับข่าวเรื่องการปฏิรูประบบราชการในวันนี้เนี่ยนะครับมีการพูดถึงกันเยอะก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันเนี่ยนะครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าระบบราชการไทยอาจารย์มองว่าใหญ่หรือเปล่าฮะใหญ่มากเกินไปในการที่จะต้องลดขนาดขนาดนั้นเลย
4: ต้องบอกว่ามันเพิ่งมาใหญ่ไซส์เท่าเดิมแต่เพิ่งมาใหญ
3: ่
4: เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมีระบบราชการขนาดใหญ่เพราะเทคโนโลยีมันช่วยได้น้อยและต้องใช้คนดูแลคนแล้วคนเราเยอะเราต้องใช้คนที่ราชการเยอะขนาดก็เลยใหญ่ครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยโมเดลเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะเทคโนโลยีมันแทนได้เยอะดังนั้นขนาดที่แต่เดิมมันไม่ได้ใหญ่มันเลยกลายเป็นใหญ่ขึ้นมาเพราะว่ามีทางเลือกที่ดีกว่าผมมองแบบนี้นะ
3: ครับแล้วถ้าเราดูช่วงกระแสที่มันเป็นการเป็นรูปราชการอาจารย์มองว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงเราถึงเห็นว่าแต่ละประเทศนะฮะทั่วไปอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเวียดนามเนี่ยเขาทำไมตื่นตัวกันช่วงนี้นะครับแล้วอาจารย์มองว่านี่คือปรากฏการณ์ที่น่าสนใจสำหรับไทยมากน้อยเพียงใด
4: คือต้องมองว่าระบบราชการคือฟันเฟืองกลางที่ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจดูแลประชาชนพาประเทศไปข้างหน้าดังนั้นระบบราชการจึงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญและเฟืองตัวนี้มันจะต้องมีการปรับรูปแปรรูปถึงเรื่องการรีฟอร์มให้สอดคล้องกับเฟืองตัวในระบบเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรามีสังคมสูงวัยประชาชนเข้าถึงดิจิทัลมากขึ้นภาคธุรกิจขยับไปสู่เทคโนโลยีที่มันซับซ้อนขึ้นจะใช้กลไกราชการแบบเดิมที่ยังต้องส่งแฟกซ์อยู่ไปอินเอกสารข่าวดำอยู่ไปรับมือกับโลกที่กำลังเปลี่ยนอย่างนี้มันไม่ทันนะครับดังนั้นเวียดนามมองเห็นตรงนี้ครับแล้วก
3: ็
4: การที่ทำราชการเป็นตัวเบาขึ้นมันทำให้ประเทศไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นประเทศไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นเขาก็แซงเราได้เร็วขึ้นนั่นคือสิ่งที่ในใจเขาเขาอยากจะแซงเราแล้วเขารู้ว่าถ้าจะแซงเราให้ได้เนี่ยลำพังการสร้างอีโคซิสเต็มที่ดีในการดึงดูดการลงทุนไม่พอภาครัฐจะต้องมีประสิทธิภาพสูงเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นด้วยครับ
3: นะครับ ในเวียดนามเขาก็ทำกันเราก็เลยรู้สึกว่าต้องทำบ้างตรงนี้อาจารย์มองว่ามัน make sense ไหมหรือว่าถูกต้องแล้วถ้าเราจะแซงเขาถ้าเขาจะแซงเราเราจะต้องแซงเขากลับด้วยวิธีการเหมือนเขา
4: เราอาจจะไม่ต้องกังวลเขามากเพียงแต่ต้องประเมินตัวเองอยู่เสมอทราบว่าในเวลาเนี้ยโครงสร้างราชการแบบเดิมซึ่งอยู่แบบนี้มา30กว่าปีแล้วมันยังดีพอหรือเปล่าแล้วมันมีการรีเอนจิเนียร์ปรับระบบราชการรอบหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้มันคือปรับในยุคนั้นแต่ประมาณ20กว่าปีมาเนี้ยมันไม่มีการปรับใหญ่เลยมันถึงเวลาต้องปรับใหญ่แล้วเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของข้าราชการจำนวนมากกำลังจะเกษียณไป2คือหนี้ภาครัฐต่อ GDP สูงต้องหาทางลดรายจ่ายแล้วก็3คือเทคโนโลยีมันทำหน้าที่แทนคนได้แล้วมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรมมากกว่าเดิมซึ่งเรากำลังจะเข้าสู่กระบวนการสมัครเป็นสมาชิก OECD การมีระบบราชการที่เทอะทะไม่โปร่งใสไร้ประสิทธิภาพมันจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการสมัครเข้าไปอยู่ใน OECD ด้วยครับ
3: นะครับแล้วแนวทางไหนที่อาจารย์มองว่าค่อนข้างที่จะ make sense หรือเหมาะสมกับบริบทของไทยไม่ว่าจะเป็นการลดจำนวนยุบหน่วยงานหรือโครงสร้างค่าตอบแทนหรือจะมุ่งเน้นไปทางเทคโนโลยีดีเอา AI มาใช้งานธุรการแทนคนหรือว่าจะเป็นแบบไหนดีครับอาจารย์
4: อย่างแรกคือจะมีคนหลายจากระบบราชการสองแบบคือไหลตามเกษียณเดือนหน้าน่าจะไหลแบบระบบเกษียณละนะครับ
3: ครับ
4: สองคือไหลระหว่างทางเพราะรู้สึกว่าตัวเองมีทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่รู้สึกว่าระบบราชการจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองต่อไปนะครับสองอันนี้จะจัดการแตกต่างกันถ้าเป็นกลุ่มแรกคือไหลตามเกษียณกลุ่มนี้เนี่ยปกติเขาจะโตมาระบบราชการที่ใหญ่ก็ต้องดูแลคนจำนวนมาก
3: จ
4: ะต้องใช้คนมากดูแลกลุ่มนี้ลดได้นะครับอาจจะไม่ต้องเพิ่มตำแหน่งใหม่แต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าจะให้คนเดิมแบบไม่เพิ่มตำแหน่งคนแต่เพิ่มงบลงทุนเพื่อให้หน่วยงานและมีเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับข้าราชการที่เหลือไม่ให้ภาระเขาสูงกว่าเดิมแต่ทำงานได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมมีประสิทธิภาพกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมได้ครับ
3: ครับ
4: อันนี้คือโจทย์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่จะลดคนเนี่ยไม่ควรลดงบลงทุนที่จะมาแทนคนด้วยสำหรับกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เขาออกไปถ้าเป็นกลุ่มที่เขาออกไปเพราะไม่เหมาะจริงอันนี้ไม่เป็นไรเข้าใจได
3: ้
4: แต่กลุ่มที่สองคนเก่งแต่อยู่ไม่ได้เพราะระบบคุณธรรมมันไม่ดีค่าตอบแทนมันไม่พออันนี้ต้องมาคิดกันใหม่แล้วเราจะวางโครงสร้างค่าตอบแทนยังไงงบประมาณที่เปลี่ยนได้ส่วนหนึ่งมันควรปรับไปเป็นงบเงินเดือนค่าตอบแทนข้าราชการแต่ต้องมีตัวชี้วัดที่เป็นธรรมชัดเจนนะครับถ้าเป็นแบบนี้คนอยากจะอยู่เพราะอยู่แล้วคุ้มค่าหลายประเทศที่เขาปฏิรูประบบราชการมันมาพร้อมการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนให้สูงขึ้นเพื่อดึงคนเก่งเข้ามาเพราะคนเก่งหนึ่งคนมาทำงานแทนคนไม่เก่งได้สามคน
3: คร
4: เราคิดแล้วต้นทุนต่องานถูกกว่าเดิมเยอะเลยเพราะฉะนั้นจ่ายแพงต่อคนแต่ต้นทุนต่อชิ้นถูกลงอันนี้คุ้มค่ากว่าเยอะครับ
3: น่าสนใจมากนึกถึงคำว่าประสิทธิภาพขึ้นมารำไรเลยนะอาจารย์แต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอดคิดไม่ได้ถึงสิงคโปร์พอจะเป็นตัวอย่างด้านนี้ได้ไหมครับอาจารย์ประสิทธิภาพที่เขาทำกันด้วยการดึงคนเก่งเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้เทคโนโลยีอะไรหรือไม่อาจารย์มองว่าโมเดลตรงนี้เป็นยังไงฮะ
4: โมเดลนี้น่าสนใจครับแต่อย่าลืมว่าสิงคโปร์มีโอกาสนับทำแบบนี้ตั้งแต่กลัดกระดุมเม็ดแรกเพราะฉะนั้นเขาทำง่ายเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่มีเงื่อนไขอะไรแต่ของเราเนี่ยคือคนชินกับสภาพแวดล้อมแบบเดิ
3: ม
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะปรับให้มันสิงคโปร์เรากระดุมเรากลัดมา 3-4 เม็ดแล้วมันจะทำเหมือนกันไม่ได
3: ้
4: เพียงแต่บทเรียนบางอย่างที่เอามาใช้ได้เช่นเรื่องโครงสร้างค่าตอบแทนระบบคุณธรรมระบบคัดเลือกคนเก่งเข้ามาได้มีการเลื่อนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอบเข้ามาด้วยวิธีโกงคนยังไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของข้าราชการเลยนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองอย่าไปปล่อยให้มีคำว่าข้าวชามเย็นชามอย่าปล่อยให้มีคำว่าข้าราชการเอื่อยอย่าปล่อยมีคำว่าคอร์
3: ร
4: ัปชันอย่าปล่อยมีคำว่าเรื่องพรรคเล่นพวกที่สำคัญคือต้องสะท้อนให้ข้าราชการควรจะเป็นต้นแบบของคนทำงานยุคใหม่มากกว่าครับ
3: แสดงว่าเรื่องของคุณภาพก็น่าจะมีส่วนสำคัญมากกว่าปริมาณด้วยซ้ำทั้งนั้นในขณะที่ทางการของเราต้องการที่จะลดขนาดลดจำนวนแต่จริงๆแล้วอาจารย์ก็ยังมุ่งเน้นว่าเรื่องของคุณภาพเรื่องของ mindset นะฮะ culture ในระบบราชการไทยตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าหรือเปล่าอาจารย์
4: ใช่ครับแล้วที่นี่คำว่าปฏิรูประบบราชการไม่ได้หมายความว่าต้องไล่คนออกนะการปฏิรูปมันคือการ reform หมายถึง reform มันมีสองแบบคือปรับรูป
3: ครับ
4: ปรับรูปคือปรับโครงสร้างระบบราชการสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ในโลกอันนี้คือหนึ่งสองคือลดรูปคือลดจำนวนที่ไม่จำเป็นลงแต่ถ้าเกิดงานข้างหน้ามันท้าทายบางหน่วยไม่ได้ต้องลดคนครับต้องเพิ่มคนมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำดังนั้นจะใช้แบบเหมารวมว่าเอ้ยจะลดข้าราชการทุกหน่วยต้องลดมาเลย 10% นี้ไม่ถูกไม่ใช่เลยหลักการทำ public reform เนี่ยคือลดหน่วยคนที่ไม่จำเป็นเพื่อไปเติมหน่วยที่จำเป็นนะครับแล้วหน่วยที่ไม่จำเป็นและลดคนเนี่ยต้องหาเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อลดภาระเขากับหน่วยที่จำเป็นต้องใช้คนเพิ่มอย่าเพิ่มแต่คนเพิ่มเทคโนโลยีเพื่อเติมคนน้อยจะได้ผลกลับมาเยอะกว่าเติมคนจำนวนมากครับ
3: หน่วยที่จำเป็นที่อาจารย์พูดถึงในไทยเราพอจะมีเยอะไหมครับหรือจริงๆแล้วมันจะมีหน่วยที่ไม่จำเป็นมากกว่าในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาขนาดนี
4: ้คืออันนี้ครับจะต้องเป็นการศึกษาเชิงลึกในแต่ละฟังก์ชันของหน่วยเลยว่าเขาทำอะไรบ้างภาระงานเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เห็นหน้างานแล้วผมเองก็ไม่ได้ทราบงานของทุกกระทรวงทุกกรมละเอียดดังนั้นเนี่ยมันเป็นการศึกษาใหญ่เพื่อเห็นว่างานบางแต่ละงานของแต่ละหน่วยอะไรที่ออโตเมทไนซ์ได้ใช้เทคโนโลยีได้แล้วงานไหนที่มันจะเป็นต้องใช้คนอยู่นะครับแล้วค่อยๆปรับแล้วมันจะเห็นภาพเป็นสภาพหน่วยนี้ตอนนี้เทียบกับภาระงานคนเยอะนะไปช่วยหน่วยนึงดีไหมคือไม่ได้คิดว่าต้องไล่ออกแต่ว่าเอาสกิลที่คล้ายกันไปช่วยหน่วยอื่นก่อนแล้วสุดท้ายพอยกย้ายจัดสรรเสร็จปุ๊บรีฟอร์มเสร็จปุ๊บจะมีคนกลุ่มที่จะไม่เหมาะกับโครงสร้างใหม่ฟอร์มใหม่ของราชการ
3: อัน
4: นี้ค่อยหาทางปล่อยเขาออกไปอย่างเป็นธรรม
3: ครับถ้าปฏิรูปได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยจะประหยัดงบประมาณการคลังไหมอาจารย์พูดถึงว่าต้องการรักษางบลงทุนไว้มีปัญหาเหมือนกันว่างบลงทุนเราน้อยเราใช้งบประมาณเพื่อการบุคลากรของภาครัฐนะในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะเลยจริงๆอาจารย์มองโครงสร้างงบประมาณว่ามันน่าจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีเพียงใดตรงนี
4: ้คือถ้าเรามองว่าประเทศคือบริษัทหนึ่งแล้วถอดเงินจากบริษัทที่ไล่คนออกก็จะลดต้นทุนส่วนใหญ่ไปไม่รอดแต่ถ้าปล่อยคนออกเพราะจะปรับโครงสร้างเพื่อไปข้างหน้าไปรอดดังนั้นอย่าเอาตั้งเป้าว่าจะต้องลดค่าใช้จ่ายนะครับแต่คิดว่าเอาส่วนที่ยังไม่เหมาะกับโครงสร้างใหม่ออกไปเพื่อทำงานได้ดีขึ้นดีกว่าครับถ้าเกิดบอกว่าจะลดคนเพื่อลดค่าใช้จ่ายอันนี้วิธีคิดที่ผิดแต่ถ้าลดคนเพื่อให้เหลือคนที่เหมาะและเติมคนใหม่ให้มันเหมาะเพื่อจะไปข้างหน้า
3: ครับ
4: อันนี้เหมาะสมครับ
3: นะถ้าตั้งคำถามดีๆใหม่อีกครั้งถอยหลัง19แล้วคิดว่าประเทศไทยต้องการรัฐแบบไหนพอจะเป็นคำถามที่ถูกต้องไหมฮะอาจารย์คือเราต้องมองที่ภาพรวมแบบนี้เนี่ยอาจารย์จะตั้งคำถามไหนก่อนที่จะปฏิรูปราชการ
4: คือเห็นด้วยเลยครับคำถามเริ่มต้นที่คนจะพูดน่าจะเป็นรัฐบาลหน้าตาแบบไหนที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าภาครัฐไทยหน้าตาแบบไหนที่พาประเทศไทยไปข้างหน้าได้แล้วจากนั้นค่อยมาดีไซน์มันอาจจะกลายเป็นต้องรวมบางกระทรวงขยายฟังก์ชันบางกระทรวงแตกบางกระทรวงซะด้วยซ้ำไปนะครับต้องคิดใหม่หมดเลยว่าสมมติเราจะดีไซน์ระบบใหม่ในวันนี้ก็จะพาจะไปขึ้นหน้าตาแบบไหนแล้วเอาตัวนั้นมาเทียบกับที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วหาแกลบแล้วเราจะรู้อะไรที่ต้องทำเพิ่มอะไรที่ต้องลดอะไรที่ต้องขยายกระทรวงไหนต้องปรับไปรวมกับกระทรวงไหนยกตัวอย่างเช่นบางทีต้องเป็นกระทรวงที่เอาการศึกษากับแรงงานมาอยู่ร่วมกันเพราะว่าจริงๆคือซัพพลายเดียวกันมันควรดูไปเป็นกระทรวงเดียวกันหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามกว้างๆนะครับ
3: ครับนะครับโอ้โหท้ายนี้ถ้าจะต้องติดตามข่าวสารหรือว่าต้องรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการลดขนาดปฏิรูปข้าราชการอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้หน่อยสำหรับการที่คนเราเนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจให้มากกว่านี้นะในบริบทของเมืองไทยที่จำเป็นจะต้องรู้อาจารย์ฝากไว้หน่อยครับ
4: ถ้าเขาบอกลดคนต้องถามลดแล้วจะดีขึ้นยังไงที่ไม่ใช่การลดค่าใช้จ่ายอันนี้คำถามที่หนึ่งสองคือจะปฏิรูปส่วนไหนแล้วถามว่าปฏิรูปขึ้นมาแล้วผลที่ได้มันดีกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญในด้านไหนบ้างถ้าตอบ2ข้อนี้ได้ก็สบายใจครับถ้าตอบไม่ได้เนี่ยก็ไม่น่าจะปฏิรูปไปทำไมเหมือนกัน
3: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ครับ
4: ครับครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านฟังท่านผู้ชมครับนั่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วแขกรับเชิญประจำของเรานะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับวันนี้ก็คุยกันแบบเข้มข้นกระชับนะครับว่าปฏิรูปราชการไทยต้องเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะว่านี่คือประเด็นที่ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่แขกรับเชิญของเราผู้เชี่ยวชาญใดๆก็ตามเนี่ยไม่อาจจะล่วงรู้ได้ถึงระบบอันซับซ้อนของราชการไทยถึงสเต็กโฮลเดอร์สที่มีความต้องการมีความปรารถนานะครับแล้วก็มีผลประโยชน์อันหลากหลายที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นฟันเฟืองขนาดใหญ่จริงๆอย่างที่อาจารย์ได้เน้นย้ำไว้ว่ามีมานานแล้วนะครับระบบราชการไทยแข็งแรงแล้วก็ใหญ่โตมากๆแต่ว่าในช่วงหลังนี่ก็มีคำถามเยอะเลยที่เราจะต้องรีฟอร์มเราจะให้ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเล็กลงแล้วเล็กลงอย่างไรสุดท้ายคำตอบคร่าวๆก็คือว่าต้องการลดขนาดลดจำนวนแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์สรุปให้ฟังก็คือน่าคิดนะครับว่าลดจำนวนไม่ได้ตอบโจทย์เสมอไปแต่ต้องตั้งคำถามใหม่นะครับคำถามที่ว่าประเทศไทยต้องการรัฐแบบไหน พื่อที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีนี่ก็คงจะต้องติดตามกันแหละครับในยุคที่ราชการไทยเปลี่ยนแต่โลกเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สิ่งที่มันกระเพื่อมเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับต่อแนวทางการปฏิรูปต่อ willingness นะ political willingness หรือว่าความเต็มใจความมุ่งมั่นในทางการเมืองที่จะทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆซึ่งแต่ละประเทศเองก็มีแตกต่างกันไปเราเห็นชัดเจนแล้วครับเวียดนามมีค่อนข้างเยอะเลยสำหรับ political view นะครับในการที่จะ reform แล้วก็สามารถเปลี่ยนผ่านนะครับระบบราชการไปสู่จุดที่เขาตั้งเป้าเอาไว้จนได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็มีการตั้งคำถามที่เป็นคำถามใหญ่ก่อนเหมือนกันว่าระบบราชการแบบไหนที่จะ serve บทบาทของภาคส่วนอื่นๆแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะมาปรับปรุงนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งโจทย์ขนาดเล็กยิบย่อยว่าจะยุบจะลดนะครับจะย้ายจะโยกอะไรทำนองนี้นั่นก็เป็นสิ่งที่เวียดนามเขาทำได้ดีแล้วก็มันทำให้ภายในระยะเวลา1ปีนี่ก็เป็นที่ฮือฮาจริงๆนะครับคนไทยเราเองก็ได้มองด้วยความชื่นชมแล้วก็เป็นกรณีศึกษาที่โดดเด่นมากๆนั่นคือเส้นทางที่จะต้องจับตามองต่อไปครับเดี๋ยวยังไงคงจะได้เห็นกันในเร็ววันนี้แหละครับว่าในส่วนของทางการไทยรัฐบาลไทยมีเจตจำนงมากน้อยเพียงใดแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนอะไรบ้างนะครับมีแคมเปญในรายละเอียดเนี่ยอย่างไรในการปฏิรูปราชการไทยแล้วค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะแต่วันนี้เป็นการปูพื้นฐานและความเข้าใจเบื้องต้นนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การเมืองมานะครับก็จะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะครับยังคงมีอีกหลายมุมมองครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าจะมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมใน Wise Vision ครับ
2: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
11: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
2: ์สื่อสารมวลชัวตอน
12: กฎหมายออนไลน์ที่ต้องรู้ในยุคที่ข่าวสารวิ่งเร็วกว่าใจคนแค่ไม่กี่วินาทีข้อมูลหนึ่งก็ถูกส่งต่อไปนับพันครั้งนับหมื่นครั้งหลายคนอาจคิดว่าเราแค่แชร์ไม่ได้เป็นคนเขียนแต่คำถามสำคัญคือในการแชร์ข่าวผิดหรือข่าวปลอมมีความผิดทางกฎหมายจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพื่อไขข้อสงสัยกับคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าแค่แชร์ข่าวที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นจะมีความผิดได้จริงไหมคะ
13: ผิดสิครับโดนเราจ้างว่าเราไม่รู้มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายและเกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นไปแล้วกฎหมายจะดูรู้หรือไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาศาลจะดูจากเขาใช้คำว่าวินยูชนคือคนทั่วไปต้องมีสำนึกเรื่องแบบนี้คนเชื่อถือเลยหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเขาแชร์หรือว่ามียอดไลค์ยอดวิวอะไรเงี้ยเรื่องแชร์ตามเพื่อสร้างคอนเทนต์สร้างกระแสแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมแล้วมาอ้างว่าไม่รู้เชื่อโดยเขาจะผิดแบบนี้ไม่ได้นะครับทั้งพรบคอมและมีประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยผู้กระทำที่คนที่โพสเนี่ยจะเป็นเฟคนิวหรือใส่ความผู้อื่นผู้ที่แชร์ไปเนี่ยก็มีความผิดเท่ากับผู้ที่โพสคือถ้าเป็นคดีอาญาความผิดฐานมีประมาทจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าเป็นความผิดตามพรบคอมนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับคนที่แชร์ไปก็ต้องผิดเท่ากับคนที่โพสตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ถือว่าการแชร์ใหม่เป็นความผิดทุกๆครั้งที่มีการแชร์ไปต่างกรรมต่างวรรคดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยยังไม่มีการตรวจสอบหรือแม้มีการเชื่อโดยสุจริตแต่ไม่ตรวจสอบก็ยังเป็นความผิดตามกฎหมายครับต้องรับผิดทั้งคนโพสต์และคนแชร์
12: อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการโพสต์ด่าระบายอารมณ์หรือคอมเมนต์แรงๆเพื่อความสะใจแต่รู้ไหมคะว่าคำพูดเหล่านั้นอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองได้และแบบไหนเรียกว่าแรงเกินไปแค่คอมเมนต์จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เสี่ยงโดนฟ้องอะไรบ้างระหว่างหมิ่นประมาทหรือคดีอื่นๆและเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนระหว่างการแสดงความคิดเห็นกับการละเมิดสิทธิผู้อื่น
13: การจะผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำว่าด่านะครับถ้าคำว่าด่านั้นมันไม่เข้าข่ายใส่ความคนอื่นเช่นตัวอย่างง่ายๆครับมีประมาทเป็นเรื่องการใส่ความคือไปกล่าวหาว่าเขาเป็นคนชั่วคนเลวรู้ไหมครับถ้าคุณไปกล่าวหาว่าเขาชั่วคนเลวในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่จริงถ้าพูดออกไปแล้วเขาเสียหายผิดหมดมันมีคำภาษิตกฎหมายอย่างหนึ่งว่าความผิดฐานมีประมาทในทางกฎหมายอาญาเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ผิดยิ่งจริงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะดีจะชั่วประจานเขาไม่ได
12: ้โลกออนไลน์อาจเปิดโอกาสให้ทุกคนพูดได้แต่ทุกคำที่พิมพ์และทุกครั้งที่กดแชร์ล้วนมาพร้อมความรับผิดชอบแชร์ข่าวปลอมอาจกลายเป็นคดีโพสต์ด่าทอผู้อื่นอาจจบที่ศาลดังนั้นก่อนจะกดส่งอะไรออกไปหยุดคิดสักนิดสิ่งนี้จริงหรือไม่และกระทบใครหรือเปล่าเพราะบางครั้งแค่ปลายนิ้วเดียวอาจเปลี่ยนทั้งเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นก่อนแชร์ต้องชัวร์ก่อนพิมพ์ต้องคิดเพราะทุกการกระทำบนโลกออนไลน์มีผลทางกฎหมายเสมอคิดให้ดีก่อนคลิกจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนะคะ
2: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
3: เล็กน้อยครับพอพูดถึงปฏิรูประบบราชการไทยนั้นครับหนึ่งในตำแหน่งที่จะต้องลดลงไปเลยจริงๆที่มีการประกาศออกมาแล้วก็คือการยุบอัตราบรรณารักษ์นี่คือตำแหน่งที่มีมานานแล้วแล้วก็เกี่ยวพันกับระบบราชการตำแหน่งบรรณารักษ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำหน้าที่เป็นพนักงานราชการเป็นข้าราชการมีความเกี่ยวข้องกับห้องสมุดกับสถานการเรียนรู้ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐบาลไทยซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็กว้างขวางทั่วประเทศในเครือข่ายของรัฐบาลไทยทั้งหลายนะครับของหลายกระทรวงและพอพูดถึงบรรณารักษ์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีคนเรียนน้อยอยู่แล้วนะครับนอกจากคนที่ใจรักจริงๆเนี่ยรักหนังสือรักการบริการในห้องสมุดนะครับเพราะว่าการเรียนบรรณารักษ์เนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของสำหรับคนที่ชอบนะครับในแง่ของการที่มีความสุขหรือว่าของคุณค่าที่มอบให้แก่สังคมต่อผู้ใช้บริการเนี่ยแน่นอนครับเป็นความพึงพอใจแน่นอนแล้วก็สามารถทำให้คนคนหนึ่งนั้นรู้สึกว่านี่คืออาชีพที่จะยึดถือได้เลยสำหรับชีวิตนี้แต่หากมองในแง่ของความมั่นคงด้านรายได้สวัสดิการนั้นเนี่ยครับก็ถือว่าบรรณารักษ์เนี่ยจะต้องมองหาสถานที่ที่เป็นห้องสมุดของรัฐหรือเปล่านะครับห้องสมุดประชาชนหรือไม่เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตที่ไม่ได้มีรายได้สูงขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเรายุบอัตราบรรณารักษ์ลงไปนะครับยุบจำนวนตำแหน่งนะครับ ราชการที่จะเสิร์ฟนะครับในฐานะบรรณารักษ์เนี่ยก็มันก็จะทำให้คนนี้มีแรงจูงใจจะเรียนด้านบรรณารักษ์น้อยลงไปอย่างคณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยใครจะเรียนบรรณารักษ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายๆนะคือหมายความว่าคะแนนอาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับเมเจอร์อื่นๆครับใครที่อยากจะเข้าอักษรจุฬาแล้วไม่สามารถเข้าได้ไม่สามารถเข้าเอกสเปนนะครับได้เอกอิตาลีเนี่ยก็ต้องเลือกลดหลั่นกันมาจนถึงขั้นบรรณารักษ์ก็ยังดีบางคนเลือกบรรณารักษ์ในฐานะช้อยส์ที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกนะฮะนั่นก็เป็นความที่ไม่ได้ยอดนิยมมากมายสำหรับสาขานี้แต่ทีนี้เนี่ยวิกฤตก็อาจจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากแค่ผู้ที่จะเข้ามาเป็นบรรณารักษ์เท่านั้นแต่จะเกี่ยวข้องกับคุณภาพของการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยและคนไทยนะครับในการปฏิรูประบบราชการไทยนะครับที่มีหลายเสียงออกมาวิจารณ์แล้วเหมือนกันว่าการยุบอัตราบรรณารักษ์นั้นจะเป็นการทำให้เด็กไทยนั้นเดินถอยหลังหรือไม่แต่ในมุมมองอีกด้านหนึ่งก็มองว่าบรรณารักษ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเท่าไหร่แล้วในยุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิตอลเป็นยุค AI นะฮะการอ่านอาจจะไม่ได้มีความสำคัญแต่หากมองในมุมของนักคิดบางท่านเขาก็มองว่าสมรรถนะการอ่านของเด็กไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะส่งเสริมให้เด็กไทยเข้าไปอ่านหนังสือนะครับในรูปแบบออฟไลน์มากๆนะครับเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างแท็บเล็ตนะครับการถ่ายโซเชียลมีเดียนั้นไม่ได้สร้างให้เด็กไทยมีคุณภาพและมีศักยภาพด้านการอ่านที่ดีขึ้นนะครับตรงกันข้ามอาจจะเป็นการบั่นทอนด้วยซ้ำนี่คือวิกฤตนะครับเรื่องของความฉลาดรู้และการคิดวิเคราะห์ด้วยอีกทางหนึ่งนะครับดูจากผลสอบพิซซ่านะครับล่าสุดที่ต่ำเตี้ยลงทุกทีไปนะฮะสำหรับเด็กไทยในส่วนของการอ่านนั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาต่อเนื่องทุกปีแล้วนะครับครั้งล่าสุดคะแนนที่เด็กไทยทำได้ในการสอบพิซซ่านะครับก็คือ379คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ไทยเข้าร่วมการประเมินครั้งแรกในปี2543เลยทีเดียวและทักษะการอ่านของเด็กไทยนั้นจัดอยู่ในอันดับที่64จาก81ประเทศถ้าดูสถิตินี้ก็ออกจะน่าเป็นห่วงแล้วครับว่าเด็กไทยมีปัญหาเรื่องการอ่านเพราะฉะนั้นการยุบอัตราบรรณารักษ์นั้นจะสวนทางหรือไม่กับแนวปฏิบัติของประเทศชั้นนำอื่นๆเขาก็ให้ความสำคัญนะครับกับการศึกษาและมุ่งพัฒนาพลเรือนเรื่องของการอ่านในฐานะที่เป็นงานอดิเรกเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะหยิบยกตัวอย่างที่ดีของจีนที่ว่ากันว่าปรับเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจและสังคมเป็นดิจิทัลนะฮะเป็นรูปแบบดิจิทัลมีการส่งเสริมเทคโนโลยีต่างๆในทุกระดับแต่ขณะเดียวกันการอ่านในห้องสมุดนั้นและก็การเรียนรู้ในห้องสมุดในสถานการเรียนรู้สาธารณะนั้นกลับยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปในขณะที่เทคโนโลยีนั้นพัฒนาขึ้นนะจีนเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องนี้และอีกหนึ่งประเทศก็คือไต้หวันนะครับไต้หวันเนี่ยคือโดดเด่นอยู่แล้วในฐานะที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนและไต้หวันเองก็มีความแข็งแกร่งเรื่องของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นภาคการผลิตนะครับในเทคโนโลยีในระดับเทคโนโลยีที่ดีนะครับยังมีบริษัทที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์อันดับหนึ่งของโลกที่ชื่อว่า TSMC นะครับแล้วก็มี SME มีสตาร์ทอัพมากมายนะครับที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับประเทศแห่งนี้แหละเป็นประเทศเท่าแก่จริงๆนะเกิด SME ขึ้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยไต้หวันเองก็ยังคงมุ่งมั่นในการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กด้วยการส่งเสริมการอ่านและก็ห้องสมุดประชาชนนั้นเขาให้ความสำคัญมากจริงๆนะวันนี้จะพาไปที่เกาสงนะครับใครที่เคยไปไต้หวันก็คงจะชื่นชอบเมืองแห่งนี้เป็นเมืองทางเลือกหน่อยไม่จำเป็นต้องเป็นไทเปละไปเกาสงบ้างนะครับเป็นเมืองท่าทางตอนใต้ของไต้หวันเกาสงในวันนี้เนี่ยมีภาพที่ไกลจากความยุ่งเหยิงนะครับในอดีตไปมากเหมือนกันเพราะสมัยก่อนเนี่ยเกาสงเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมมีปล่องควันถูกสร้างจนทำให้เมืองท่าที่สวยงามนั้นปนเปื้อนไปอย่างน่าเสียดายแต่วันนี้เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าอย่างใหญ่เลยนะครับที่จะทำให้แนวทางการใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพของประชาชนนั้นแล้วก็ทำให้เมืองนั้นมีชีวิตชีวานั้นเกิดขึ้นได้จริงนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนนะครับห้องสมุดประชาชนเกาสงเนี่ยถือได้ว่าเป็นที่ที่น่าเข้าไปดูงานมากต้องแบบนี้มีเรียกว่ามีบรรยากาศก็ดีมีการส่งเสริมการเรียนรู้ก็ดีนะครับแล้วก็มีรูปแบบในการที่จะทำให้ดึงดูดนักอ่านนะครับคนที่จะเข้าไปอย่างการออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆสวยงามทีเดียวนะครับ เรียกได้ว่าทำให้ห้องสมุดเนี่ยเป็นสเปซแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นของเมืองได้เหมือนกันไม่แพ้เมืองอื่นๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่แตกต่างจากสถานที่อื่นๆที่ห้องสมุดแห่งนี้ทำนะครับซึ่ง อยู่ที่เกาสงเนี่ยก็คือว่าโครงสร้างทางการบริหารจัดการเรื่องการเงินแล้วก็การร่วมทุนนะครับห้องสมุดแห่งนี้นะครับถูกออกแบบภายใต้โครงการสัมปทานร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับเอกชนนี่คือโมเดลที่ต้องคิดต่อเลยนะครับว่ามันเป็นไปได้จริงๆภาษาเทคนิคเขาใช้คำว่า build operate transfer รัฐบาลเมืองเกาสงเนี่ยเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนสร้างอาคารสูง27ชั้นติดกับตัวห้องสมุดหลักนะครับเพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรมระดับดีเลยระดับ luxury เนี่ยนะครับพร้อมศูนย์ประชุมแล้วก็พื้นที่เชิงพาณิชย์นะครับโครงการนี้ใช้เงินลงทุนจากภาคเอกชนถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวันเอกชนได้รับสิทธิ์อะไรครับสิทธิ์ที่เขาได้รับก็คือสัมปทานในการบริหารจัดการเป็นระยะเวลา50ปีแต่ภายใต้ข้อตกลงนี้รัฐบาลไม่ต้องการแบกรับงบประมาณสร้างตึกเอกชนจะต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินรายปีต่อไปพร้อมการันตีเงินอุดหนุนรายปีอย่างน้อย50ล้านนะครับดอลลาร์ไต้หวันเพื่อที่จะอุดหนุนเข้าสู่กองทุนบำรุงรักษาห้องสมุดประชาชนนี่เองนะครับเพื่อนำไปใช้เป็นค่าน้ำค่าไฟงบประมาณจัดซื้อหนังสือใหม่ตลอดจนค่าบำรุงรักษาอาคารและกิจกรรมสาธารณะผู้นี้ก็คือว่าเกาสงเนี่ยวางโครงสร้างเอาไว้นะครับให้เงินจากธุรกิจลักชัวรี่ของเอกชนนะครับถูกผันมาอุดหนุนช่วยพื้นที่เรียนรู้ที่เป็นกิจการสาธารณะของประชาชนเป็นมูลค่ารวมนับพันล้านดอลลาร์ไต้หวันนะครับตลอดสัมปทานนะครับนี่คือแหล่งของเงินนะครับโมเดลการระดมทุนและการพึ่งพาตัวเองทางการเงินนี้ยังให้อิสรภาพทางการเมืองให้แก่ห้องสมุดแห่งนี้อย่างมากมายนะครับก็คือว่าไม่ต้องขึ้นตรงต่อกรอบคิดอุดมการณ์และวาระทางการเมืองของรัฐบาลกลางที่ไทเปมีอิสรภาพพอสมควรไม่ต้องผลิตเนื้อหาแล้วก็นำแหล่งเรียนรู้ที่มันจะต้องเอาอกเอาใจภาครัฐบาลหรือไม่นะครับอะไรทำนองนั้นแหละครับมีอิสระที่จะออกแบบพื้นที่จัดสรรหนังสือและให้บริการประชาชนด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นประโยชน์ของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงอิสรภาพดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นผ่านการโอบรับนะครับหรือว่า inclusivity บนชั้นวางหนังสือก็คือมีหมวดหมู่หนังสือภาษาต่างประเทศจัดไว้อย่างเรียกว่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับภาษาไทยก็มีและภาษาอื่นๆในอาเซียนมีทั้งหมดเลยเหตุผลก็คือว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยมองเห็นว่าแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเมืองไม่ใช่มีแค่แรงงานราคาถูกนะครับแต่มือและมันสมองเหล่านั้นคือมนุษย์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงความรู้และความบันเทิงในภาษาของตัวเอง

สะดวกอย่างยิ่งเมืองเกาสงก็เลยทำให้เห็นนะครับว่าความเจริญที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดกันที่ตึกสูงหรือว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่วัดกันว่าเมืองนั้นสามารถนำงบประมาณจากส่วนที่ดีที่สุดที่หรูหราที่สุดมาผันมาถักทอเป็นสวัสดิการทางปัญญาให้กับคนกลุ่มต่างๆเป็นบริการสาธารณะนะครับเป็นสินค้าสาธารณะที่มีคุณค่าแล้วก็ช่วยผลักดันให้เมืองแห่งนี้แล้วก็ประเทศไต้หวันในภาพรวมนั้นพัฒนาต่อไปได้ด้วยวิธีการเช่นนี้เองนี่คือการบริหารจัดการห้องสมุดหยิบยกมาฝากกันเล็กๆน้อยๆจะได้เป็นไอเดียว่าเรายุบบรรณารักษ์ไปแล้วเส้นทางการบริหารจัดการห้องสมุดจะเป็นอย่างไรต่อไปครับเดี๋ยวก่อนจะพักกันแล้วช่วงหน้าจะมาดูเรื่องของวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คืออุทกภัยแล้วก็น้ำที่มันไหลท่วมแล้วก็ทำลายล้างในเนปาลซึ่งจุดที่เกิดเหตุนั้นก็คือว่าบริเวณพรมแดนเนปาลจีนจะมาวิเคราะห์ดูว่าแล้วความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ้านเราเนี่ยในลุ่มแม่น้ำโขงจะเป็นไปได้ไหมในอนาคตเพราะว่าต้นตอที่แท้จริงก็คือการโค่นล้มของก้อนหิมะที่อยู่บนเทือกเขาซึ่งหากเกิดกรณีเช่นนี้จริงๆเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มสูงมากนะเพราะว่าก้อนเหล่านี้เนี่ยมันเปราะบางมีอยู่หลายก้อนด้วยกันทั่วทั้งภูมิภาคพื้นที่ในหิมาลัยเนี่ยบริเวณเนปาลทิเบตและแหล่งพื้นที่เหล่านี้นะก็เป็นต้นตอของแม่น้ำหลายแห่งที่ไหลผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสินธุแม่น้ำโขงของเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นวันดีคืนดีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นแม่น้ำโขงโดนพายุลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่นะฮะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันดูแต่ว่าก่อนอื่นสถิติที่น่าสนใจนะครับ TikTok Live Asia วันนี้เติบโตมากๆนะครับใครที่คิดจะทำคอนเทนต์อยู่ไลฟ์สตรีมมิ่งใน TikTok ในวันนี้ถือได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมแล้วก็การเติบโตนั้นเรียกได้ว่าเกิดขึ้นแบบ 50% นะคือเติบโตถึงครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนี่คือในเอเชียโดยเฉพาะเลยนะครับเฉพาะในเอเชียเท่านั้นและมืออาชีพที่เป็นนักสร้างคอนเทนต์หรือว่าครีเอเตอร์เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นถึง40ล้านบัญชีในช่วงปีที่ผ่านมาโอ้โหมาแรงมากๆเพราะทุกวันนี้การชมคอนเทนต์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดูเพียงฝ่ายเดียวแล้วการไลฟ์สตรีมนะครับกำลังกลายเป็นพื้นที่ที่นักสร้างคอนเทนต์และผู้ชมมีส่วนร่วมกันแบบเรียลไทม์สามารถต่อยอดไปสู่โอกาสใหม่ๆได้ทั้งคอนเทนต์การท่องเที่ยวธุรกิจชุมชนคำว่าใครๆก็เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ได้ในวันนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วและเกิดขึ้นง่ายกว่าสมัยก่อนอย่างเทียบไม่ได้เลยนะครับTikTok เนี่ยเปิดข้อมูลการใช้งานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือในฟังก์ชันของการไลฟ์หรือว่าการไลฟ์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสดนั่นเองเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียในช่วงกลางครึ่งปีแรกของปีนี้เท่านั้นเฉพาะกลางครึ่งปีแรกนะครับมีครีเอเตอร์หรือว่านักสร้างคอนเทนต์ใช้งานกว่า95ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่า 50% จากปีที่แล้ววัดกันจากช่วงเดียวกันนะครับกว่า40ล้านคนเริ่มไลฟ์เป็นครั้งแรกนี่คือเรียกได้ว่า firstกับ first mover มาขอไปครับเรียกว่าเป็น first user ต้องบอกแบบนี้ที่หันมาไลฟ์เป็นครั้งแรกมีถึง40ล้านคนนะไม่น้อยเลยนะครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงอยู่หนึ่งในนั้นนะขณะที่เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ในภูมิภาคเนี่ยรับชมคอนเทนต์ไลฟ์เนี่ยทุกวันในไตรมาส2เนี่ยสะท้อนบทบาทของไลฟ์สตรีมมิ่งที่ขยายตัวทั้งด้านของขนาดคอมมูนิตี้แล้วก็โอกาสในการสร้างรายได้นะครับ40ล้านคนเริ่มไลฟ์ครั้งแรกนะครับในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาทำให้ฟีเจอร์การไลฟ์สดเนี่ยกลายเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยสร้างคอมมูนิตี้แล้วก็โอกาสทางอาชีพได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้การไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ช่องทางนำเสนอคอนเทนต์นะครับแต่ว่าเป็นช่องทางในการที่จะสร้างสรรค์คอมมูนิตี้ใหม่ๆระหว่างครีเอเตอร์ที่จะมีร่วมกับผู้ชมด้วยกันในจำนวนครีเอเตอร์หน้าใหม่ดังกล่าวเนี่ย1ใน3ได้รับของขวัญครั้งแรกภายใน30วันสิ่งนี้สะท้อนอะไรครับสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการต่อยอดการสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นนักร้องเกมเมอร์พ่อค้าแม่ค้าสตรีทฟู้ดนี่ก็เอาด้วยนะมีเยอะเหมือนกันไปจนถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นไลฟ์เนี่ยในฟังก์ชันที่เป็นที่นิยมใน TikTok นะครับก็แปรเปลี่ยนจากความบันเทิงอย่างเดียวกลายเป็นอินเทอร์แอคทีฟคือการมีปฏิสัมพันธ์กันพฤติกรรมผู้ชมนะครับในไตรมาส2ปีนี้นะครับเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ใช้งาน TikTok ในภูมิภาครับชมคอนเทนต์ไลฟ์เป็นประจำทุกวันสะท้อนว่าการไลฟ์สตรีมมิ่งนั้นมีบทบาทมากขึ้นในฐานะรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟจุดแตกต่างสำคัญที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ได้แบบเรียลไทม์ก็คือการแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามก็ได้และสามารถสนับสนุนครีเอเตอร์ที่ตัวเองติดตามเกิดความสัมพันธ์ที่มีความหมายนะครับจุดแข็งของ TikTok Live คือการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่จริงใจและโต้ตอบกันได้ทันทีโดยที่ผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงผู้เสพคอนเทนต์แต่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

0: ของบทสนทนานะครับอีกหมวดหนึ่งของคอนเทนต์ที่เติบโตในภูมิภาคคือท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนะครับสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมยุคใหม่ที่มองหาประสบการณ์ที่ออร์แกนิกนะครับเข้าถึงได้ทันทีมีความเป็นธรรมชาติครีเอเตอร์บน TikTok Live เนี่ยสามารถนำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนเก่าแก่นะครับตลาดท้องถิ่นเทศกาลต่างๆนะครับนำเสนอให้ผู้ชมจากทั่วโลกเข้าถึงประสบการณ์ในพื้นที่ได้แบบเรียลไทม์คอนเทนต์จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่เชื่อมโยงไปถึงการท่องเที่ยวและธุรกิจในชุมชนไปแล้วในขณะนี้นะครับปี2569ในช่วง5เดือนจากนี้ไปนะครับ4เดือนจากนี้ไปเนี่ย TikTok Live ระบุว่าจะเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ให้แก่ครีเอเตอร์แล้วก็ผู้ใช้งานให้แข็งแรงยิ่งขึ้นและจะส่งเสริมการเติบโตในระยะยาวอีกหนึ่งแนวทางก็คือการนำเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมจากทั่วทุกภูมิภาคนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของฟีเจอร์ไลฟ์สตรีมมิ่งใน TikTok ที่ได้รับความนิยมวันนี้ท่านมีบัญชี TikTok หรือยังครับฮิตจริงๆและก็นำพาโอกาสมากมายมาให้แก่ท่านไม่ใช่แค่ความบันเทิงอย่างเดียวแล้วล่ะครับตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของภัยพิบัติในเนปาลกันบ้าง
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
4: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
3: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
4: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
3: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
4: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
5: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
0: คุณว่าครับภัยพิบัติในวันนี้ใกล้ตัวเข้ามาแล้วโลกธุรกิจอย่างเรานั้นจะไม่ตื่นตัวไม่ได้อีกต่อไปเพราะผลกระทบนั้นมันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางลึกซึ้งกระทบต่อปัจจัยการผลิตนะครับกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับของทั้งผู้ผลิตของทั้งผู้บริโภคนะครับและแน่นอนนะครับมันบรรยากาศในการทำมาค้าขายก็จะหม่นหมองลงไปในพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดเหตุภัยพิบัตินะครับที่ชายแดนเนปาลทิเบตล่าสุดที่ผ่านมาที่เกิดเหตุภัยพิบัติอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากข้ามพรมแดนครั้งร้ายแรงสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงมวลน้ำและดินโคลนทะลักเข้าท่วมหุบเขาโพเตโกสีนะครับและหุบเขาตรีสุรีนะครับอย่างรวดเร็วอย่างที่เราเห็นกันในภาพข่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า800คนรวมถึงผู้เสียหายในวันนี้ 3,000 คนนะครับข้อมูลล่าสุดจากเมื่อวานเท่านั้นนะวันนี้อาจจะอัปเดตแล้วนะครับนี่คือภัยพิบัติที่รุนแรงชนิดที่เรียกว่าสะท้อนให้เห็นถึงคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์ที่เคยเตือนภัยว่าการละลายตัวอย่างรวดเร็วของธารน้ำแข็งในภูมิภาคฮินดูกูชหิมาลัยก็คือในพื้นที่เหล่านั้นแหละครับซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหอคอยน้ำแห่งเอเชียWater Tower of Asia หรือว่าขั้วโลกแห่งที่3เนื่องจากว่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำแข็งและเก็บหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกเหนือจากบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้แต่พื้นที่ที่กักเก็บน้ำแข็งและหิมะเหล่านี้มันตั้งอยู่สูงไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตั้งอยู่สูงปุ๊บเวลาเกิดการละลายขึ้นมาก็ไม่ได้ละลายแบบธรรมดาซะที่ไหนเป็นการละลายชนิดที่เทไหลลาดลงมาแบบรวดเร็วรุนแรงแล้วก็ปะทะกับชุมชนพื้นที่ที่คนอาศัยอยู่ทั้งหลายนะครับราบเป็นหน้ากลองเลยนี่คือความน่ากลัวของมวลน้ำนะครับหรือว่าเขาใช้คำว่าหอคอยน้ำนะต้องพูดแบบนี้หอคอยน้ำแห่งเอเชียว่ากันว่าหอคอยน้ำแห่งนี้มีอยู่หลาย มวลเหมือนกันมีอยู่มากมายเลยไม่ใช่มีแค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นรอคอยในวันที่จะถล่มมาฟังดูแล้วก็หวาดเสียวนะว่าหากหอคอยน้ำแห่งนั้นมันอยู่ในจุดที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่ไหลพาดผ่านบ้านเราล่ะยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำโขงนะครับน้ำจะไม่ทะลักลงโขงแล้วก็ทำลายล้างพื้นที่ชุมชนต่างๆในบริเวณจังหวัดแถวนั้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนครับท่านผู้ฟังเป็นสัญญาณเตือนโดยตรงมายังประเทศปลายน้ำรวมถึงประเทศไทยก็ไม่รอดนะซึ่งพึ่งพาแหล่งน้ำต้นกำเนิดเดียวกันนี้ในการดำรงชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจย้อนไปถึงต้นกำเนิดของโศกนาฏกรรม26สิงหาคมมีการพังทลายของน้ำแข็งและหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาฮิมาลัยฝั่งทิเบตนะครับแผ่นน้ำแข็งที่มีความกว้างราวๆ600เมตรแตกตัวออกมาร่วงหล่นมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรกว่าๆพุ่งตรงเข้าสู่หุบเขาเบื้องล่างอย่างรวดเร็วเกิดแรงกระแทกบนเทือกเขาฮิมาลัยฝั่งทิเบตนะครับแผ่นน้ำแข็งที่มีความกว้างราวๆ600เมตรแตกตัวออกมาร่วงหล่นมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรกว่าๆพุ่งตรงเข้าสู่หุบเขาเบื้องล่างอย่างรวดเร็วเกิดแรงกระแทกมวลน้ำแข็งและทำให้มวลน้ำแข็งละลายลงมาเป็นซากหินโคลนแล้วก็มวลน้ำมหาศาลนะครับเกิดเป็นตะกอนเลนที่มีปริมาตรขนาดยักษ์ใหญ่ไหลบ่าลงสู่ลำน้ำนะครับเลนเดโคล่าอย่างรวดเร็วทีนี้เมื่อตะกอนโคลนและหินจำนวนมากเนี่ยไหลถึงก้นหุบเขาก็ได้ปิดกั้นเส้นทางเดินน้ำของแม่น้ำอีกและกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวนะน้ำเริ่มสะสมอยู่หลังสิ่งกีดขวางจนกระทั่งความดันพุ่งสูงเกินกว่าที่เขื่อนธรรมชาติจะรับไหวนะครับส่งผลให้เขื่อนแตกและก็ปลดปล่อยมวลน้ำครั้งใหญ่เหมือนกันพัดทะลักลงสู่พื้นที่ตอนใต้เกิดพลังทำลายล้างที่รุนแรงนะครับในแถบโตรกเขาที่เป็นช่องแคบๆเนี่ยนะครับน้ำในจำนวนมหาศาลไหลอย่างรวดเร็วลงมามันก็เลยเกิดแรงปะทะที่รุนแรงเป็นพิเศษระดับน้ำป่าและโคลนถล่มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากลัวนะครับตั้งแต่ความสูงระดับ70เมตรจนถึง130กว่าเมตรนะครับกวาดเอาบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างในเขตราสวานะครับของเนปาลรวมถึงท่าเรือกีรุงในฝั่งทิเบตของจีนนั้นพังทลายอย่างรุนแรงนะครับผลจากการพังทลายของระบบนิเวศครั้งนี้แน่นอนครับความเสียหายเกิดขึ้นอย่างประมาณมิได้แต่ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องถอดบทเรียนเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับเพราะว่าไม่กี่เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะครับทางสถาบันศูนย์เพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการระดับนานาชาติเผยแพร่รายงานวิจัยสำคัญชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นการเตือนและส่งสัญญาณเตือนมาก่อนระลอกแรกนะครับเมื่อพิจารณาในรายละเอียดก็พบว่ารายงานระบุว่าอัตราการสูญเสียของธารน้ำแข็งกระจายตัวไม่เท่ากันทั่วทั้งภูมิภาคพื้นที่ที่มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียสูงสุดคือเทือกเขาเหิงต้วนซางทางตะวันออกซึ่งสูญเสียพื้นที่ทานน้ำแข็งไปมากถึง 33% ในช่วงเวลาเพียง3ทศวรรษขณะที่การสูญเสียในเชิงปริมาณที่มากที่สุดนั้นกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มลุ่มน้ำสินธุลุ่มน้ำคงคาและลุ่มน้ำพรหมบุตรของอินเดียนะครับพื้นที่ของทานน้ำแข็งในภูมิภาคฮิมาลัยราวๆ 78% ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงระหว่าง 4,500 ถึง 6,000 เมตรนะครับสูงกว่าดอยอินทนนท์ 2 ถึง 3 เท่าเหนือระดับน้ำทะเลนะครับซึ่งเป็นระดับที่มีความอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งเพราะต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิตามระดับความสูงเหมือนกันก็เลยเปราะบางมากๆนะครับในการที่จะต้องละลายลงมาภูมิภาคฮินดูกูชฮิมาลัยที่มีทานน้ำแข็งมากกว่า 63,700 แห่งนี้นะครับที่พร้อมจะละลายลงมาเนี่ยครอบคลุมพื้นที่เกือบ 55,700 ตารางกิโลเมตรทำหน้าที่ค้ำจุนและป้อนน้ำเข้าสู่ระบบแม่น้ำสายหลัก10สายของเอเชียและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตภูมิภาคของเอเชียจำนวนมากจริงๆอย่างประมาณไม่ได้เลยเอาแค่อินเดียก่อนนะซึ่งประชากรจำนวนมหาศาลต้องพึ่งพาแหล่งน้ำที่ต้องอาศัยหอคอยน้ำในเอเชียแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำสินธุนะครับลุ่มน้ำคงคาลุ่มน้ำพรหมบุตรซึ่งลุ่มน้ำ3ลุ่มน้ำนี้ก็ครอบคลุมอินเดียเนปาลจีนทิเบตในจำนวนที่มากอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความหนาแน่นของประชากรมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมพิธีกรรมและเกษตรกรรมนะครับที่จีนก็มีลุ่มน้ำแยงซีลุ่มน้ำฮวงโหนะครับที่2ลุ่มน้ำเนี่ยมีต้นกำเนิดในทิเบตครับแล้วก็ในทิเบตเองก็มีหอคอยน้ำแห่งเอเชียเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะครับ 2ลุ่มน้ำนี้สำคัญต่อ

0: อินมากๆเพราะว่าเป็นแหล่งขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำด้วยโครงการยักษ์ใหญ่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของศูนย์กลางในเศรษฐกิจของจีนเป็นอู่อารยธรรมของจีนนะครับแล้วก็ถูกใช้งานอย่างหนักในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรมโดยเฉพาะในด้านตอนเหนือของจีนครับทีนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็มีเหมือนกันก็ลุ่มน้ำอิระวดีนั่นเองมีต้นกำเนิดในทิเบตแล้วก็เป็นเส้นทางคมนาคมเป็นหัวใจหลักในการทำเกษตรกรรมของเมียนมาลุ่มน้ำโขงนะครับของเราต้นกำเนิดก็เกิดจากทาน้ำแข็งบนที่ราบสูงทิเบตไหลผ่านจีนเมียนมาลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรริมฝั่งโขงของประชากรหลายร้อยล้านคนครับอีกหนึ่งลุ่มน้ำก็คือสารวินนะครับที่มีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงทิเบตที่ไหลผ่านหลายประเทศเหมือนกันและเข้าสู่ไทยด้วยส่วนหนึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวไม่กี่สายของโลกที่ยังคงไหลอย่างอิสระโดยไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ปิดกั้นเลยนะครับบนสายหลักสามารถรักษาระบบนิเวศและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่นได้ลุ่มน้ำทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของประชาชนเกือบ1ใน4ของโลกเลยต้องบอกแบบนี้นะครับ1ใน4ของโลกขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของธรรมชาติของเทือกเขาหิมาลัยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นความเปราะบางใดๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่หิมาลัยนะครับก็คือหอคอยน้ำแห่งเอเชียที่มีโอกาสจะละลายขึ้นมาอีกครั้งในอนาคตเนี่ยก็จะส่งผลต่อวิถีชีวิตของคน1ใน4ของโลกและไทยจะทำอย่างไรต่อไปตรงนี้วิกฤตนี้ชี้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้รูปแบบภัยพิบัติรุนแรงและซับซ้อนขึ้นมากครับเพื่อเตรียมพร้อมนะครับทางการไทยก็ได้เร่งพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการรับมือเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างดัชนีพหุภัยนะครับในปีหน้าเนี่ยก็จะมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า 3-6 เดือนและมีความละเอียดของข้อมูลพื้นที่ขนาด 5x5 กิโลเมตรเพื่อตรวจจับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติจำนวนมากที่เกิดขึ้นต่อเนื่องได้ในครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมภัยแล้งดินถล่มอากาศร้อนจัดและเตรียมยกระดับการทำงานเชิงรุกในการเตรียมบุคลากรและเครื่องมือช่วยชีวิตไว้ล่วงหน้านะครับอีกหนึ่งแนวทางที่ไทยทำได้ก็คือเรามีแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change Risk Map เป็นระบบแสดงผลผ่านแผนที่ระดับตำบลเลยทีเดียวประเมินภัยเสี่ยง4ด้านหลักดินถล่มระดับน้ำทะเลสูงอุณหภูมิระยะยาวและการเปลี่ยนผันของฝนนะครับนี่คือเทคโนโลยีที่เราเตรียมการที่จะเอามาใช้การแล้วนะครับสำหรับในอีกไม่นานแล้วเราก็คงจะเห็นเครื่องมือเหล่านี้ในการเข้ามาช่วยนะครับปฏิบัติงานในการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างแผนเผชิญเหตุได้ทันทีแล้วก็ในระดับที่เป็นแผนรับมือระยะยาวด้วยเช่นกันนะครับบทเรียนนี้ก็คือว่าระบบน้ำจากภูมิภาคฮินดูกูชิมาลายนั้นเป็นแหล่งชีวิตและแหล่งความเสี่ยงด้วยในขณะเดียวกันนะครับก็คือความเสี่ยงเชิงโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติที่ค้ำจุนหลายประเทศรวมถึงไทยไว้ด้วยร่วมกันนะครับความสูญเสียในเนปาลย้ำเตือนนะครับว่าความมั่นคงของประเทศนั้นไม่สามารถมองแยกส่วนตามพรมแดนได้อีกต่อไปแล้วนะครับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันข้ามพรมแดนร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต้นน้ำจึงเป็นสิ่งจะเป็นเร่งด่วนในการปกป้องชีวิตและเศรษฐกิจของไทยให้รอดพ้นได้นะครับนั่นคือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้ใน Wise Vision ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานจัดแสดงในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา
10: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดทำระบบวันดาต้าเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกจัดแสดงศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ผลิตเพื่อการส่งออกตลาดโลกอาทิยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสงขลาไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตาโนดมาริชโยรายงาน
3: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ2569บรรลุเป้าหมายร้อยละ95
11: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
12: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจไม่พบกลุ่มฝนอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 52% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลรวมถึงจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนศกนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02 2399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่1กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่1กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.5 MHz ค่ะรวมถึง FM 105 MHz และ AM 891 GHz ที่ร่วมรับสัญญาณการออกอากาศด้วยค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้ค่ะ วันอังคารอยู่กับฝนสรัญญาสุทธิพลค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะรวมถึงพี่ออมชิดสินด้วยที่เป็นตอนนี้เป็นช่างเทคนิคให้กับเรานะคะแล้วก็พี่ๆทีมนิวมีเดียวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นน้องฟิลนะคะ อ่ะเป็นคนที่เล่นกล้องให้เรานั่นเองนะคะเมื่อกี้น้องฝนแหมเหมือนสติหลุดไปนิดนึงเพราะว่ามัวแต่ใจจดใจจ่อวันนี้วันที่หนึ่ง
2: วันนี้วันคือตอนแรกคือเพลินจะพูดว่าสิงหาก
3: ันยา
2: ลืมไปว่าวันนี้วันแรกของเดือนกันยายนจริงๆถ้าเป็นข้าราชการอย่างเราเนี่ยมันเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนี้แล้ว
3: พี่ไม่ได้นึกถึงขั้นนั้นเลยน้องฝนน้องฝนแอดวานซ์มากพี่นึกถึงแค่วันนี้หวยออก
2: เล
3: ยนึกว่าอุ๊ยน้องฝนใจจดใจจ่ออยู่ที่หวยแน่เลยไม่รู้วันนี้จะมีใครมาฟังเราไหมเนี่ยวันหวยออกแบบนี้แต่อย่าลืมนะคะการที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงเหมือนเราถูกหวยเช่นเดียวกัน
2: ใช่
3: นะคะก็สามารถฟังกับเราได้นะที่ FM 95.5 105นะคะแล้วก็ AM 891รวมถึงตอนนี้ Facebook Live ของเรา Metro Live FM 95.5 Live เรียบร้อยแล้วนะคะใครมีเลขมีอะไรก็ฝันอะไรเมื่อคืนก็มาแชร์ๆกันได้นะ
2: ใช่ส่งมาหลังไมค์ให้เรา
3: หลังไมค์นะคะ
2: ตอนนี้ก็คือยังไม่มีอะไรในหัวเหมือนกัน
3: แต่เรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
2: จริงๆตอนนี้ต้องเข้าใจด้วยพี่ไอว่าด้วยความที่มันเป็นหน้าฝนพอหน้าฝนแล้วเนี่ยอากาศมันเย็นมันชื้นหลายๆจะบอกว่าอะไรเพราะอากาศแบบเนี้ยมันเป็นตัวก่อโรคหรือว่าเป็นตัวที่ทำให้พวกไวรัสหรือว่าแบคทีเรียต่างๆเนี่ยมันอายุยืนขึ้นมันแข็งแรงอ่ะ
3: ใช่มันปรับตัวแล้ว
2: มันปรับตัวแล้วคือพอเป็นช่วงอากาศแบบนี้เนี่ยเขาก็จะยิ่งพออากาศเย็นเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งรวมของทั้งแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคต่างๆที่มันอยู่แล้วก็อายุยืนขึ้นด้วยได้ด้วยไม่ว่าตอนนี้คือที่ระบาดเลยไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่
3: ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ
2: ใช่แล้วก็โรคโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ค่ะทางรัฐบาล
3: โควิดยังอยู่หรอ
2: ยังอยู่ทำไมนางไม่ไปไหนตอนนี้คือ
3: ทำไมทนจังเลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วคือทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีความกังวลค่ะเพราะว่าด้วยความที่ประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันเริ่มกลับมาอีกแล้วทางรัฐบาลค่ะเขาก็เตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมอย
3: ู
2: ่เรื่องนึงเขาบอกว่าโควิด-19 เนี่ยระบาดแบบนี้อาจจะยกเลิกการจัดงานวันปีใหม่หรือเปล่า
3: อุ้ยคุณอีกแล้วหรอเคยมีข่าวแบบนี้แล้วนะ
2: ใช่ใช่ก็คือทุกคนก็เลยตกใจว่าอ้าวในช่วงปลายปีก็เป็นช่วงของการสังสรรค์ด้วยเนาะแล้วก็ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าอย่าเชื่อข่าวปลอมนะคะว่าโควิด-19 ระบาดแล้วจะมีการยกเลิกการจัดงานวันปีใหม่ค่ะซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะว่ากรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะที่ระบุว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตาครอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิมถึง3เท่า
3: ค่ะ
2: ข้อมูลนี้ค่ะทางรัฐบาลค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยท่านโฆษกรองโฆษกก็ยืนยันค่ะว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จนะที่เคยถูกสร้างขึ้นมาแล้วอย่างที่พี่ไอบอกว่า
3: เหมือนเคยได้ยินมาแล้ว
2: ใช่ใช่เป็นข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็เป็นข้อความที่บิดเบือนแบบเก่าแล้วก็วนกลับมาส่งซ้ำในปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็พบว่าสถานการณ์เรื่องของการระบาดโรคโควิด-19 ในปัจจุบันเนี่ย ยังคงเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลซึ่งระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยมีความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอค่ะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมหรือว่าเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือค่ะส่วนการเฝ้าระวังเรื่องของสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็พบว่าสายพันธุ์หลักที่เราเฝ้าระวังแล้วก็พบในประเทศไทยขณะนี้คือสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างแล้วก็มีการแชร์กันในทางสื่อออนไลน์ต่างๆค่ะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็ในส่วนของการติดตามข้อมูลทางการระบาดวิทยาก็ยืนยันนะคะคุณผู้ฟังว่าโควิด-19 สายพันธุ์นี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นก็คือสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีอัตราการป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วๆไปค่ะส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่ม608รัฐบาลก็ขอความร่วมมือคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะทำให้สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมของเรา
3: พูดถึงเรื่องโควิด-19 ทางด้านของประกันสังคมนะคะสำนักงานประกันสังคมก็ได้มีความเป็นห่วงบรรยายค่ะแล้วก็ได้ออกมาประชาสัมพันธ์นะบอกว่าใครที่ป่วยโควิดเนี่ยใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้เพราะมีการขอเงินทดแทนจากการขาดรายได้ตามเงื่อนไขด้วยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมนะคะโดยท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางสาวกัญจนาพูนแก้วได้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังพบโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเลยอย่างที่น้องฝนบอกซึ่งสำนักประกันสังคมเนี่ยก็อยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยนั่นแหละดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขึ้นมานะสำหรับโควิดสังเกตอาการตัวเองนะคะมีไข้ไอเจ็บคอหรือว่ามีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียพอสังเกตอาการแล้วว่าใช่แล้วล่ะแล้วพอตรวจขึ้น2ขีดแล้วล่ะอ่ะทำยังไงต่อนะคะอันดับแรกเลยหากมีอาการป่วยหรือว่าตรวจพบเชื้อควรพักรักษาตัวแล้วก็แยกตัวจากผู้อื่นเหมือนเดิมนะไม่ฝืนไปทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในขณะที่ยังป่วยถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องออกจากที่พักเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีคนดูแลเนาะแล้วก็อาจจะยังพอมีแรงที่จะไปซื้อกับข้าวได้บ้างก็เรียกได้ว่าหิ้วตัวเองออกไปซื้อกับข้าวนะถ้าจำเป็นจะต้องออกไปนะคะควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเป็นประจำบางทีสวม2ชั้นเลยเพราะป้องกันการรับเชื้อและป้องกันการแพร่เชื้อด้วยนะคะล้างมือเป็นประจำแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือว่าพื้นที่ปิดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกรวมถึงหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็หญิงตั้งครรภ์หรือว่า608อันที่น้องฝนบอกนะคะคือเป็นกลุ่มที่มีอาการเสี่ยงต่อการเกิดการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปทีนี้ท่านได้บอกค่ะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะโควิด-19 เนี่ยอาการไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็รักษาหายได้แต่ก็ยังแพร่กระจายเชื้อได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเข้ารับการรักษาแล้วได้ใบรับรองแพทย์มาแล้วเนี่ยจะทำยังไงอันดับแรกเลยพักผ่อนค่ะไม่ควรฝืนทำงานต่อก็คือพักตามแพทย์สั่งเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรักษาหายแล้วเข้ารักษาสิทธิ์ตามสิทธิประกันสังคมละเอางี้นะใครมีสิทธิประกันสังคมต้องไปโรงพยาบาลไหนให้ไปโรงพยาบาลนั้นแล้วก็พักตามแพทย์สั่งนำใบรับรองแพทย์มาถ้าต้องหยุดงานเนื่องจากเจ็บป่วยสามารถขอเงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีเจ็บป่วยได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขรวมถึงอัตราที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดหลังจากที่ได้ใบรับรองแพทย์มาเรียบร้อยแล้วติดต่อประกันสังคมนะคะแล้วเขาจะต้องคำนวณว่าคุณทำงานได้รายได้โดยเฉลี่ยแล้ววันละเท่าไหร่แล้วเขาก็จะต้องนำมาคิดเป็นอัตราไปเพื่อเป็นการทดแทนจากรายได้ที่เราต้องสูญเสียไปเพราะฉะนั้นหลายๆคนไม่ทราบว่าอ้าวเป็นโควิดหยุดอยู่บ้านแล้วได้เงินทดแทนด้วยหรอมันได้นะคะหลายๆคนไม่ทราบว่าไม่ได้มันได้เพราะฉะนั้นทำตามที่แนะนำไปนะคะอันดับแรกเน
4: า
3: ะ
4: เหมือนหลายคนก็เข้าใจว่าโควิด-19 เนี่ยเป็นเหมือนโรคประจำถิ่นไปแล้ว
3: ใช่
4: ก็อาจจะไม่ได้มีการชดเชยอะไรเหมือนที่เคยได้รับก่อนหน้านี้ที่มันรุนแรง
3: ค่ะ
4: แต่จริงๆก็คือมีรายละเอียด
3: ยังมีรายละเอียดตรงนี้อยู่ยังไงก็ให้ติดต่อสอบถามกับทางกรมกับทางสำนักงานประกันสังคมถูกต้องค่ะ
4: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนอกจากโควิด-19 อย่างที่คุยกันไปคือเรื่องของไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกซึ่งไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกเนี่ยพี่ไอแยกออกไหม
3: ไม่ออก ไม่แต่ ึงโอเครู้ว่าไข้เลือดออกอะมาจากยุงแต่ว่าใดๆก็ตามอาการถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้ตัวว่าเราโดนยุงกัดซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกเราก็จะเต้าเอาว่าฉันเป็นไข้หวัดใหญ
4: ่ซึ่งเราไม่ทราบจริงๆเนา
3: ะ
4: เพราะว่าจริงๆแล้วอาการมันคล้ายๆกันไข้สูงก็เหมือนกัน
3: ใช่
4: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้เลือดออกค่ะก็คือฝนก็เลยเอาข้อมูลเปรียบเทียบซึ่งเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเบื้องต้นให้คุณผู้ฟังได้ระมัดระวังกันแล้วกันเรื่องของสาเหตุก่อนถ้าเป็นสาเหตุของโรคนะคะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือเจ้าเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า
3: ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เน
4: า
3: ะ
4: ไม่ใช่
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เป็นเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าค่ะในส่วนของไข้เลือดออกจะเป็นเชื้อไวรัสเดงกีเรื่องของการติดต่อนะคะเป็นถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถติดต่อจากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากการไอจามหรือว่าพูดคุยกันส่วนการติดต่อของไข้เลือดออกนี่ก็คือมียุงลายเป็นพาหะนำโรคค่ะ
3: ค่ะ
4: ส่วนในเรื่องของระยะเวลาฟักตัวไข้หวัดใหญ่จะมีเรื่องของระยะเวลาการฟักตัวประมาณ 1-4 วันส่วนไข้เลือดออกในประมาณ 4-10 วันเลยทีเดียว
3: ค่ะ
4: ค่ะก็แสดงว่าอาการมันน่าจะหนักกว่าไห
3: ม
4: แต่ในความรู้สึกเราไม่เคยเป็นไข้เลือดออกเนาะเราก็ยังให้ไข้เลือดออกเป็นที่หนึ่งจริงๆในการที่จะคิดว่าฉันตั้งใจไว้แล้วฉันจะไม่เป็นฉันจะรักษาตัวเองให้ดีที่สุด
3: เพื่อไม่ให้เป็นไข้เลือดออกหรอ
4: มันปวดเมื่อยมันแบบมันทรมานมันป่วยไปหมดเจ็บไปหมด
3: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็ในส่วนของอาการค่ะอาการสำคัญของโรคนะคะในส่วนของไข้หวัดใหญ่เนี่ยไข้จะสูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวไอเจ็บคอคัดจมูกหรือว่ามีน้ำมูกค่ะส่วนไข้เลือดออกเนี่ยจะมีอาการไข้สูงลอยเกิน2วันตอนนี้สงสัยอยู่ไข้สูงลอยเป็นยังไง
3: ไข้สูงลอย
4: มันจะลอยเหรอ
3: ไม่ใช่ไข้สูงลอยน่าจะไข้ไม่ลดมั้ย
4: ไข้ไม่ลดเอาก็คือเหมือนว่าไข้มันสูงตลอดเวลา2วันน่าจะประมาณนี้ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ไข้สูงลอยเกิน2วันอันนี้คือเกิน2วันปวดศีรษะปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ลักษณะที่ช่วยแยกความแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีอาการทางเดินหายใจเช่นไอเจ็บคอคัดจมูกหรือว่ามีน้ำมูกซึ่งจะพบได้เด่นชัดเลยส่วนไข้เลือดออกเนี่ยจะมีอาการปวดกระบอกตามีจุดผื่นแดงตามตัวของเขาของคนที่ป่วยการรักษานะคะไข้หวัดใหญ่จะรักษาตามอาการแล้วก็ใช้ยาต้านไวรัสให้ผู้ป่วยที่เสี่ยงอาการจะรุนแรงส่วนไข้เลือดออกจะรักษาตามอาการเช่นกันเพราะว่าไม่มียาจำเพาะไม่มียาที่ดูแลรักษาโดยตรงก็น่าจะเป็นในส่วนของการรักษาตามอาการเช่นกันแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมียาต้านไวรัสสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงรุนแรงแต่สิ่งที่ต้องระวังของทั้งสองโรคนะคะไข้หวัดใหญ่คือจะมีอาการหายใจลำบากแล้วก็มีอาการซึมปลายมือปลายเท้าจะเขียวส่วนไข้เลือดออกช่วงที่ไข้เริ่มลดลงเนี่ยจะเสี่ยงต่อภาวะช็อกแล้วก็เลือดออกง่ายก็ต้องระมัดระวังกันในการป้องกันนะคะไข้หวัดใหญ่ก็จะมีเรื่องของการฉีดวัคซีนที่จะเป็นการเซฟป้องกันก่อนที่จะเป็นอยู่แล้วล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดค่ะส่วนไข้เลือดออกเนี่ยอันดับแรกเลยก็คืออย่าไปให้ยุงกัดแล้วกัน นอนในมุ้งค่ะทายากันยุงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วก็ปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกด้วยซึ่งข้อควรระวังของอาการนะคะอาการทั้งสองโรคอาจจะคล้ายกันจึงไม่สามารถแยกโรคได้จากอาการเพียงอย่างเดียวก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูสังเกตตัวเองแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงไม่ลดซึมลงควรที่จะต้องรีบพบแพทย์ทั้งสองอาการเลย
3: ค่ะเมื่อกี้น้องฝนถามถึงเรื่องของไข้สูงลอยใช่ไหมคะที่เราจะนิยามกันจริงๆแล้วไข้สูงลอยเนี่ยก็คืออาการที่อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยสูงกว่า 38.5 ถึง 39 องศาเซลเซียสขึ้นไปโดยไข้สูงแบบนี้ต ลอด24ชั่วโมงเลยไม่ลด
4: ทรมานมาก
3: ไม่ลดต่อให้กินยาลดไข้หรือว่าเช็ดตัวก็ไม่ลดเขาถึงเรียกว่าสูงแล้วก็ลอยคือสูงแล้วก็ลอยไปเลยไม่ลดเลยนะคะอาการเนี้ยก็คือบอกต่อการติดเชื้อรุนแรงหรือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพบแพทย์ด่วนซึ่งโรคที่พบบ่อยเนี่ยก็มีโรคไข้เลือดออกก็จะมีไข้สูงลอยเนี่ย 2-7 วันหน้าแดงปวดศีรษะกินยาลดไข้แล้วก็ไม่ยอมลดไข้หวัดใหญ่เช่นเดียวกันมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวมากนะคะหรือว่าการติดเชื้อแบคทีเรียเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าทางเดินปัสสาวะซึ่งการดูแลเบื้องต้นเนี่ยเช็ดตัวลดไข้แต่ถ้ามันไข้สูงลอยมากๆจริงๆมันไม่ลดนะต้องหาหมอนะคะเพราะว่าการเด็กชักด้วยนะการชักด้วยนะคะดื่มน้ำเกลือแร่หรือว่าน้ำเปล่าในภาวะที่ขาดน้ำจากไข้นะคะสวมเสื้อผ้าให้โปร่งที่สุดไม่ควรสวมเสื้อผ้าหนาแม้จะรู้สึกหนาวนะ
4: มันหนาวสั่นเน
3: า
4: ะ
3: มันหนาวสั่นอาจจะห่มผ้านิดนึงแต่ว่าถึงเวลาก็ต้องแบบให้มันโปร่งที่สุดน่ะนะคะแล้วก็พบแพทย์ทันทีหากมีไข้สูงลอยเกิน2วันหรือว่ามีอาการซึมมีการอาเจียนหายใจหอบหรือว่ามีจุดเลือดออกตามตัวค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสังเกตอาการว่า 1. ไข้สูงลอยมากี่วันแล้ว 2. มีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าเช่นมีผื่นขึ้นจุดเลือดออกอาเจียนหรือว่าปวดท้องนำข้อมูลนี้ไปให้คุณหมอค่ะก็จะสามารถที่จะแจ้งแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยได้เบื้องต้นด้วยว่าเราอ่ะเป็นอะไรนะคะ
4: แต่จริงๆก็คือถ้าป่วยด้วยทั้งสองโรคเนี่ยก็อันตรายพอๆกันนะอย่าฝืนเนาะอย่าฝืนอย่าทนเพราะว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
3: อ่ะ
4: บางคนก็คือสามารถส่งผลถึงเรื่องของชีวิตได้เลยไข้เลือดออกกับไข้หวัดใหญ่เราก็จะเห็นกันอยู่เรื่องของการเสียชีวิตที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆสำหรับใครที่มีความเสี่ยงหรือว่าอาจจะมีโรคอะไรที่มันแฝงอยู่ข้างในที่เราไม่รู้ตัวแล้วทำให้ร่างกายมันอ่อนแอลงได้จริง
3: ๆค่ะ
4: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังกัน
3: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อกี้นี้นะน้องฝนบอกพูดถึงเรื่องของข่าวปลอมใช่ไห
4: ม
3: พอดีว่าพี่อ่ะไปเซิร์ชมาอยู่เรื่องนึงแล้วก็นึกขึ้นได้แล้วคุณแม่วันนั้นคุณแม่มาหาแล้วคุณแม่ส้นเท้าแตกแล้วรู้สึกว่าน่าจะเกิดจากการที่เดินเยอะพาคุณแม่เดินเยอะแต่แม่บอกว่าไม่แม่เพิ่งไปดูมาว่าคนที่เป็นส้นเท้าแตกเนี่ยอาจจะเป็นเบาหวานมันเกี่ยวกันยังไงใช่ป่ะพี่ก็เลยรีบเสิร์ชเลยจริงๆแล้วนะคะทางของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้ออกมาบอกเองนะว่าเท้าแตกเนี่ยนะคะเป็นสัญญาณว่าหลอดเลือดเริ่มตีดหรือว่าน้ำตาลในเลือดเริ่มรวนหรือไม่เขาบอกว่าเป็นข่าวบิดเบือนคือยืนยันโดยสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาบอกว่าสำหรับโรคเบาหวานเนี่ยอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเท้าแตกได้นะเพราะว่าระบบประสาทอาจจะผิดปกติได้แต่ว่าในขณะเดียวกันในอาการเท้าแตกก็มีหลายๆปัจจัยนะคือไม่ได้หมายความว่าเท้าแตกอย่างเดียวแล้วฉันจะเป็นเบาหวานเลยมันไม่ใช่นะอ่ะโดยปัจจัยที่ทำให้เกิดเท้าแตกนะก็คือผิวหนังมีการสูญเสียความชุ่มชื้นโดนสารเคมีนะคะเสียดสีทำให้เกิดตาปลาการเดินเท้าเปล่าหรือว่ารองเท้าที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการมีโรคร่วมไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าภูมิแพ้อย่างอื่นสะเก็ดเงินผิวหนังอักเสบแล้วก็ความผิดปกติของต่อมไทรอยโรคอ้วนและเบาหวานเป็นต้นคือเขาจะบอกว่ายังไงก็ตามนะอาการที่ส้นเท้าแตกหรือว่าผิวที่เท้าแตกเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กับอาการปลายนิ้วเท้าชาด้วยก็ไม่ได้สามารถวินิจฉัยว่าจะเป็นเบาหวานนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องแยกกันนะว่าโรคว่าส้นเท้าแตกผิวหนังแตกมันสัมพันธ์กับเบาหวานหรือไม่อย่างไรหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่เราอ้วนขึ้นแล้วผิวหนังมันปรีหรือเราเดินเยอะแล้วส้นเท้ามันแตกหรือว่ามันไม่มีความชุ่มชื้นนะเพราะฉะนั้นก็ลองไปพิจารณาดูนะคะอ่ะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังกันเพื่อนึกขึ้นได้นะคะ
4: ก็ระมัดระวังกันจริงๆตอนนี้อย่างที่เราเข้าใจกันเรื่องของข่าวปลอม
3: ค่ะ
4: แล้วในปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากแล้วก็ข่าวปลอมก็เยอะมากแล้วข่าวปลอมที่เหมือนจริง
3: ก็เยอะมากจริงๆข่าวปลอมที่เหมือนจริงเนี่ยเริ่มจะเยอะมากกว่าข่าวจริงแล้วนะ
4: ใช่แล้วหลายๆอย่างพูดคือสามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆให้มันเป็นปลอมที่เหมือนจริงที่น่าเชื่อถือ เพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะแล้วก็ฟังรายการชั่วโมงสุขภาพของเรา
3: ใช่ไหม
4: เราก็จะได้ความรู้เรื่องสุขภาพที่เป็นเรื่องจริงค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของชั่วโมงแรกค่ะกับเรื่องราวของสุขภาพค่ะ
4: ค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
9: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
10: ์สื่อสารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆ เติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค่ะ
11: หลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 2-6 ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อมโดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆนะไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่ตัวคุณพ่อก็ยังอยู่และเป็นผู้เล่านิทานด้วยตัวของเขาเองกรุณาลิมิตให้มันเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมแต่ของจริงชีวิตจริงๆบูรณาการประสาทสัมผัสมันเป็นโอกาสของช่วงชีวิตของเด็กปฐมวัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ชวดเวลาตรงนี้เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ชวดทั้งชีวิตของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์ที่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงของเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ 6-12 ปีใช้อย่างมีจังหวะจากคนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยเขาเป็น introvert ก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้างไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
10: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิด และกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกั้นแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: 10:36 น.ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงแรกของรายการชั่วโมงสุขภาพของเรายังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นเลยนะคะพี่ไอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอันนี้ฝนมีเรื่องของ stroke
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใครหลายคนก็กังวลอยู่เขาบอกว่าประเด็น stroke เกิดตอนหลับได้ไหม
3: เออได้ไหม
4: ทำไมบางคนเข้านอนปกติแต่ตื่นมาแล้วแขนขาถึงอ่อนแรง
3: อ
4: ันนี้ก็มีหลายๆอันอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้น่าจะอ่อนแรงน่าจะนอนทับแขน
3: ตื่นขึ้นมาทำไมปวดแขนเลยทำไมปวด
4: ฉันนอนทับแขน
3: นอนผิดท่า
4: แล้วโวยวายตั้งแต่ต้นเลย
3: ใช่ค่ะอาจจะท้อสโตรกได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีใช่ไหมน้องฝน
4: ใช่ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์ค่ะคุณหมออารมณ์ดีจากเจ้าของเพจหมอเจตค
3: ่ะ
4: ท่านพูดเรื่องเกี่ยวกับสโตรกเกิดตอนหลับได้ไหมให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพค่ะว่าเมื่อคืนเรานอนก่อนเข้านอนเนี่ยเรายังพูดคุยทานข้าวแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยไม่ได้มีอาการอะไรที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการนำโรคพวกนี้เลยไม่มีอาการหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงหรือพูดไม่ชัดแต่พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยกลับพบว่าแขนข้างนึงอาจจะยกไม่ขึ้นเดินเซพูดไม่ชัดหรือว่ามุมปากตกนี่อาจจะไม่ใช่แค่การนอนทับแขนนะ
3: ค่ะ
4: แต่อาจจะเป็นwake up stroke ค่ะหรือว่า stroke ที่เกิดจากระหว่างหลับเกิดขึ้นระหว่างหลับ
3: ซึ่งเราจะรู้ตัวยังไงอ่ะ
4: ซึ่งมันเป็นภาวะที่ผู้ป่วยตื่นมาแล้วพบอาการแต่ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าอาการเริ่มขึ้นเมื่อไหร
3: ่ค่ะ
4: stroke สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะแม้เราจะหลับแต่หัวใจเรายังเต้นเลือดยังไหลเวียนแล้วก็กระบวนการเกิดลิ่มเลือดหรือว่าการอุดตันของเลือดเนี่ยก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะหากลิ่มเลือดไปอุดหลอดเลือดสมองหรือว่าหลอดเลือดในสมองแตกก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อสมองได้ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงการสูบบุหรี่โรคหัวใจแล้วก็ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดลิ่มเลือดในหัวใจแล้วก็หลุดไปอุดหลอดเลือดสมองได้
3: อ
4: ีกเรื่องที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็คือเรื่องของการนอนกรน
3: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็ภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากกรนดังมากมีช่วงหยุดหายใจสะดุ้งเหมือนขาดอากาศตื่นมาไม่สดชื่นหรือว่ามีอาการง่วงมากในตอนกลางวันอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ควรได้รับการประเมินนะเพราะว่าภาวะนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันหัวใจแล้วก็ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคุณผู้ฟังก็คือเราต้องรู้จักสัญญาณเตือนของสโตรกก่
3: อ
4: นจำง่ายๆด้วยหลัก BFAST B คือบาลานซ์ค่ะเดินเซหรือเปล่าเสียการทรงตัวเฉียบพลันหรือเปล่าในส่วนของตัว E คือ Eyesมองเห็นผิดปกติหรือเปล่า F คือฟาสต์ค่ะหน้าเบี้ยวมุมปากตกไหมอันนี้ต้องสังเกตนะจริงๆอาการเนี้ยเรื่องของหน้าเบี้ยวมุมปากตกเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าคนมองแล้วก็รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มสังเกตตัวเองในตอนนั้นแล้วก็รีบไปหาหมอเลยอันเนี้ยเคยเห็น
3: อันนี้มันเหมือนเป็นอาการที่มันมองเห็นได้อย่างชัดเจน
4: แล้วเราตกใจ
3: ใช่ค่ะ
4: หลายๆคนก็คือที่ระมัดระวังอ่ะเขาจะรีบไปหาหมอเลยแต่บางคนมองข้ามเขาจะมองว่าเดี๋ยวดูก่อนคำนี้จะได้เจอบ่อยๆเดี๋ยวขอดูอาการสักแป๊บ
3: มันแค่เสี้ยววินาทีนะคำว่าดูอาการสักแป๊บเนี่ยนะ
4: แล้วก็ตัว A ค่ะ A คืออาร์มแขนหรือว่าขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งไหม S คือ speed ค่ะพูดไม่ชัดพูดไม่ได้หรือว่าสื่อสารผิดปกติไหมและ T คือ time เมื่อพบอาการเราต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที
3: ค่ะ
4: โดยเฉพาะคนที่ตื่นมาแล้วพบว่าแขนขาอ่อนแรงค่ะอย่ารอดูว่าอาการจะหายเองอย่างที่บอกกันแล้วก็อย่ารีบสรุปว่าเป็นเพียงการนอนทับแขนอย่างที่เราบอก เพราะว่าหากเป็นสโตรกจริงเนี่ยทุกนาทีจะมีความหมายต่อเรื่องของเนื้อสมองค่ะแม้ว่าไม่รู้ว่าอาการเริ่มตั้งแต่กี่โมงก็ไม่ควรที่จะคิดว่าสายเกินไปแล้วเพราะว่าแพทย์สามารถใช้การตรวจภาพสมองแล้วก็หลอดเลือดค่ะเช่นการ CT scan หรือว่า MRI เพื่อที่จะประเมินผู้ป่วยบางรายแล้วก็พิจารณาการรักษาที่เหมาะสมได้สิ่งที่คนใกล้ตัวสามารถช่วยได้นะคะอันดับแรกเลยก็คือจำไว้ว่าก่อนนอนครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ผู้ป่วยยังปกติคือกี่โมงสังเกตกัน
3: ค่ะ
4: แล้วก็รีบพาเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุดไม่ควรให้อาหารน้ำหรือว่ายาเอง

0: ด้วยการควบคุมอันดับแรกเลยอย่างที่เราบอกกันความดัน
1: ความดัน
0: น้ำตาลแล้วก็ไขมันค่ะเลิกบุหรี่ออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักดูแลโรคหัวใจแล้วก็ถ้ามีอาการกรนหนักหรือว่าสงสัยว่าเราเนี่ยหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่าเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปรับการตรวจดูแลเพราะว่าสโตรกอาจจะเกิดในช่วงที่เรากำลังหลับแล้วอาจจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งตื่นขึ้นมาดังนั้นหากตื่นมาแล้วหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดมองเห็นผิดปกติหรือว่าเดินเซอย่างฉับพลันเลยอย่ารอค่ะอย่าคิดว่าเดี๋ยวก็หายแล้วก็อย่าคิดว่ามันเสียเวลาต้องรีบไปจริงๆจำให้ขึ้นใจเลย be fast และ T ที่สำคัญที่สุดคือ T time เพราะว่าถ้ารู้เร็วไปเร็วรักษาเร็วก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อเรื่องของร่างกายของเรา
1: ค่ะอันนี้คือระหว่างนอนใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เราก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเอ๊ะว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทีนี้อันนี้เรื่องของสังเกตการระหว่างนอนการเป็นสโตรกทีนี้มาดู7สัญญาณเตือนตอนเช้าหลังตื่นนอนบ้างว่าร่างกายเนี่ยกำลังจะบอกว่าเราเนี่ยน้ำตาลในเลือดสูงหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเลยนะคะโดยที่ลองมาวิเคราะห์กันอ่ะมาลองลิสต์เลยหยิบปากกาหยิบกระดาษขึ้นมาเลยนะ
0: คะ
1: อันดับแรกเลยค่ะคืออาการที่กำลังจะบอกเหล่านี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเบาหวานหรือว่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยจะต้องมีอาการชัดเจนไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำหรือว่ากินจุแต่จริงๆแล้วเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดที่ค่อยๆสูงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายนะแล้วก็บางคนนะคะสังเกตได้ตอนตื่นนอนอ่ะมาดูกัน 1. ตื่นมาแล้วคอแห้งกระหายน้ำมากผิดปกติคือถ้าเกิดว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าหิวน้ำมากเนี่ยเป็นประจำนะต้องเป็นประจำด้วยนะไม่ใช่แค่เฉพาะวันนี้หรือพรุ่งนี้นะเป็นประจำแม้ว่าเราจะไม่ได้ทานอาหารรสเค็มหรือว่าอยู่ในสภาพอากาศที่มันร้อนนะคะคือเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไตเนี่ยจะพยายามขับน้ำตาลส่วนเกินออกจากทางปัสสาวะทำให้ร่างกายเนี่ยสูญเสียน้ำมากขึ้นอาจจะนำไปสู่ความรู้สึกที่หิวน้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหิวน้ำอย่างเดียวคอแห้งอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเบาหวานหรือน้ำตาลขึ้นนะแต่อาจจะเกิดเพราะว่านอนกรนก็ได้หรือหายใจทางปาก
0: เพราะว่าเราขยับอ้าปากเนาะ
1: ถูกต้องเวลาที่เราหายใจทางปากหรือว่านอนกรนเนี่ยเฉพาะตอนนอนเนี่ยมันก็ทำให้ตรงคอเนี่ยแห้งได้ไงคุณถูกไหมเพราะว่ามันแห้งนะมันอ้าปากนอนทั้งคืนน่ะหรือการดื่มน้ำน้อยก็สามารถทำให้ช่วงคอแห้งได้เช่นกันนะคะระหว่างนอนอันนี้ดับแรกที่ต้องสังเกต2ปัสสาวะด้วยในช่วงเฉพาะกลางคืนคือถ้าต้องตื่นเข้าห้องน้ำหลายครั้งในช่วงกลางคืนเนี่ยแล้วก็ตื่นเช้ามายังรู้สึกอยากที่จะปัสสาวะอีกอาจจะเป็นสัญญาณแรกๆที่ควรสังเกตเลยนะคะโดยเฉพาะหากเกิดร่วมกับการกระหายน้ำถ้ากระหายน้ำปุ๊บหิวน้ำปุ๊บแล้วยังจะปวดปัสสาวะบ่อย แสดงว่าภาวะน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงนะ มันสามารถทำให้ร่างกายเนี่ยขับน้ำตาลออกปัสสาวะออกทางปัสสาวะได้มากขึ้นทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นอันดับที่3เลยตื่นมารู้สึกเหนื่อยทั้งที่นอนเพียงพอนะนอน2ทุ่มตื่น8โมงเช้า10ชั่วโมงละฉันยังเหนื่อยอยู่เลยอะนะการตื่นมาแล้วรู้สึกว่าไม่มีแรงง่วงหรือว่าอ่อนเพลียเป็นประจำอาจมีหลายสาเหตุค่ะหนึ่งในสาเหตุที่ควรพิจารณาก็คือความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดเพราะว่าเมื่อร่างกายไม่สามารถนำกลูโคสไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างเหมาะสมนะคะอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าได้แต่ก็ควรที่จะพิจารณาปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะเช่นคุณภาพของการนอนภาวะหยุดหายใจขณะหลับความเครียดหรือว่าการนอนน้อยข้อ4ตาพร่าหรือว่ามองไม่คมชัดหลังตื่นนอนระดับน้ำตาลในเลือดที่เปลี่ยนแปลงสามารถส่งผลต่อปริมาณน้ำแล้วก็รูปร่างของเลนส์ตาได้ค่ะทำให้บางคนมีอาการมองเห็นไม่ชัดเป็นช่วงๆถ้าเกิดว่าเกิดอาการแบบนี้ซ้ำๆหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นอย่างชัดเจนนะคะก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุแล้วก็ไม่ควรสรุปไปเองว่าเกิดจากเบาหวานนะข้อ5ปากแห้งหรือรู้สึกเหมือนร่างกายขาดน้ำคืออันนี้สัมพันธ์กับคอแห้งถ้าตื่นขึ้นมาแล้วปากแห้งเป็นประจำร่วมกับหิวน้ำมากแล้วก็ปัสสาวะถี่3 อย่างเนี้ยอาจเป็นกลุ่มอาการที่พิจารณาได้ว่าอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะนะแค่อาจจะนะนะคะข้อ6หิวเร็วผิดปกติหลังตื่นนอนตื่นมาปุ๊บหิวเลยคือบางคนรับประทานอาหารเย็นตามปกตินะคะแต่เมื่อตื่นเช้าเนี่ยกลับรู้สึกหิวมากหรือว่าหิวเร็วกว่าปกติซึ่งอาการหิวเนี่ยสามารถเกิดได้หลายอย่างเลยนะเช่นรับประทานอาหารไม่เพียงพอออกกำลังกายมากเกินไปหรือว่าความเครียดรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอด้วย

0: ดังนั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าเราตื่นมาแล้วเราหิวเร็วก็อย่าเพิ่งพิจารณาว่าเป็นเบาหวานแต่ว่าเอาไปรวมกับข้ออื่นๆด้วยก็แล้วกันนะรวมถึงการน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจด้วยนะคะ
1: นี่ขนาดตั้งใจน้ำหนักยังขึ้นเลย
0: มาพูดถึงเรื่องน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจถ้าเกิดว่าน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารหรือการออกกำลังกายพูดง่ายว่าทุกอย่างที่เราทำในชีวิตเนี่ยปกติหมดเลยแล้วอยู่ดีๆน้ำหนักมันก็ลดน่ะน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยแล้วก็หิวบ่อยแถมปากแห้งคอแห้งอีกต่างหากอันเนี้ยพิจารณาหลายๆอย่างรวมกันแล้วรวมเป็น 6-7 ข้อไปตรวจเถอะค่ะว่าเราอาจจะเป็นเบาหวานได้หรือว่าน้ำตาลเราอาจจะสูงได้น้ำตาลในเลือดอาจจะสูงได้เพราะฉะนั้นก็อย่ารอจนกว่าเราจะมีน้ำตาลในเลือดสูงมากเกินไปแล้วก็จะได้ไม่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยนะคะ
1: ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรแต่จริงเรื่องของการทานเรื่องของอาหารที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเบาหวาน
0: อ
1: ะจังฟู้ดหรือว่าอาหารที่มันอยู่ในกระแสโซเชียลมีเดียต่าง
0: ๆค่ะ
1: มันมีอะไรที่น่าทานเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามันส่งผลต่อเรื่องของน้ำตาลจริง
0: ๆค่ะ
1: หาง่ายมาก
0: ใช่เพราะว่าณตอนนี้นะหลายๆคนก็จริงๆเขาก็มาโฟกัสกันที่สุขภาพมากขึ้นแหละแต่ว่ามันก็มีตัวกระตุ้นแล้วก็มีปัจจัยหลายๆอย่างหลายคนนะคะอยากดูแลสุขภาพมากทานอาหารเสริมเลือกทานอาหารดีๆแต่ณปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่มาออกจำหน่ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าของเรานั้นอ่ะมันมีคุณภาพดีจริงไหมอะไรจริงไหมอย่างเช่นมีช่วงหนึ่งที่พี่ออกกำลังกายหนักๆพี่ต้องกินเวโปรตีนแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่มีข่าวดราม่าหรือว่าเวโปรตีนตกฉลากหลายยี่ห้อมาก
1: อ๋อที่เขามีการตรวจ
0: ไปตรวจสอบ
1: หาโปรตีน
0: พี่ต้องรีบเอาของยี่ห้อตัวเองมาดูเลยว่าเป็นยี่ห้อฉันหรือเปล่าที่ปลอมเกี่ยวไห
1: ม
0: หรือว่าอย่างเช่นโปรตีนเขาบอกว่าโปรตีนเนี่ย1สกู๊ปหรือว่า1ช้อนเนี่ย 2.4 กรัมปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ย 2.4 กรัมเนี่ยแทบไม่มีโปรตีนเลยมีแต่น้ำตาลกับคาร์โบไฮเดรตอันนี้อันตรายมากเลยนะอ
1: ันตรายมากเลยแล้วก็จริงๆแล้วโปรตีนอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลร
0: ่
1: างกายสร
0: ้
1: างกล้ามเนื้อของเราแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องทานโปรตีน
0: ใช่อ
1: ย่างที่คุณหมอบอกไปหลายๆคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยแนะนำเรื่องของโปรตีนไม่ว่าจะเป็นการทานเสริมที่เราเห็นตามร้านสะดวกซื้อต่างๆก็ได้แต่ว่าคุณหมอก็ยังแนะนำว่าอยากให้ทานผักผลไม้เขาเรียกว่าอะไรสัตว์อาหาร
0: เ
1: นื้อสัตว์ต่างๆที่มันเป็นของจริงที
0: ่
1: ไม่ใช่แปลรูปก่อนแต่ว่าถ้าทานหรือว่าไม่มีเวลาจริงๆก็สามารถใช้ในส่วนเนี้ยชดเชยทดแทนได้เพราะว่าหลักๆของผู้สูงอายุกับเรื่องของการเสริมโปรตีนนะก็คือเพื่อเรื่องของการเดินเหินของเขานั่นแหละกระดูก
0: เพราะกระดูกเขาเนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่ถ้ามีกล้ามเนื้อมาช่วยพยุงมันก็จะทำให้การเดินการทรงตัวของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังมีประสิทธิภาพอยู่แหละนะคะ
1: เพราะว่าเราก็จะต้องทราบกันดีว่าเรื่องของการหกล้มกับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นของคู่กัน
0: และเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าอะไรเนาะมันหายากจริงๆนะคะถ้าพัง
1: ก็ต้องระมัดระวังกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งอาหารที่มีคนแชร์กันค่ะเรื่องของการทานน้ำเต้าหู
0: ้
1: นมพืชกระตุ้นให้เป็นมะเร็งจริงไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะมีข้อมูลจากทางเพจอาจารย์เจตดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านโพสต์ใน Facebook ค่ะเรื่องของการกินน้ำเต้าหู้นมพืชไม่ได้กระตุ้นให้เป็นมะเร็งซึ่งเป็นคำถามจากแฟนเพจถามท่านมาค่ะว่าขออนุญาตรบกวนท่านอาจารย์อีกครั้งพอดีไปเจอบทความในเพจหนึ่งที่มีผู้ติดตามเยอะเลยเกิดความกังวลมากเพราะว่าตัวของผู้ที่สอบถามอะค่ะเป็นชอบทานน้ำนมถั่วเหลืองดื่มเองทำเองทำทานเองทุกวันเพราะต้องการเสริมเรื่องของโปรตีนแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของวัยทองก็เลยไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเนี่ยนมถั่วเหลืองเนี่ยมีผลต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนจริงไหมคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คืออาจารย์เจตค่ะได้ตอบกลับมาว่าไม่จริง คือถ้ายังไม่พบว่าเป็นมะเร็งหรือว่ามีเนื้องอกอะไรทางแพทย์ก็ไม่ได้ห้ามเรื่องของการกินนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำนมพืชอื่นๆสามารถกินได้ในปริมาณปกติไม่ได้จะไปกระตุ้นให้เกิดก้อนเนื้องอกขึ้นที่รังไข่มดลูกหรือว่าเต้านมค่ะในพืชหลายชนิดอย่างพวกถั่วเหลืองนะคะก็จะมีสารกลุ่มที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นโครงสร้างคล้ายกับเอสโตรเจนในมนุษย์แต่มันก็จะมีการออกฤทธิ์ต่ำกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนจริงๆในร่างกายมนุษย์หลายเท่าดังนั้นถ้าดื่มนมถั่วเหลืองหรือว่ากินผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองในปริมาณอาหารปกติไม่ได้จะไปเพิ่มเรื่องของโอกาสการเกิดเนื้องอกในมดลูกหรือว่ามะเร็งเต้านมจริงๆแล้วมีการส่งเสริมให้ทานอาหารที่สารพวกนี้เพิ่มโดยเฉพาะในสตรีวัยทองด้วยเพื่อที่จะให้ไปช่วยเรื่องของการปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายโดยสารไฟโตรเอสโตรเจนนี้นะคะจะไปช่วยในการจับกับตัวรับฮอร์โมนในร่างกายได้ด้วยแล้วก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งบางชนิดได้ด้วยซ้ำส่วนคำแนะนำในการบริโภคการดื่มนมพืชหรือว่านมถั่วเหลืองนั้นนะคะตามปกติเราดื่มได้วันละ1-2แก้วแต่ก็ควรที่จะต้องเลือกสูตรหวานน้อยเพราะว่ามันจะไปเข้าในส่วนที่พี่ไอเล่าเมื่อสักครู่เรื่องของน้ำตาลในเลือด หรือว่าถ้าจริงๆทานได้มันอาจจะทานยากแหละเคยทานแล้วไม่ได้จริงๆนะนมถั่วเหลืองไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยแต่เขาบอกว่าถ้าไม่เติมน้ำตาลมันจะดีกับสุขภาพเราจริงๆเราก็ควรที่จะเลี่ยงเรื่องของการทานสารไฟโตเอสโตรเจนชนิดเข้มข้นโดยเฉพาะพวกอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานด้วย
0: ค่ะ
1: สุดท้ายแล้วก็คือถ้าหากว่าเรามีเนื้องอกมดลูกอยู่แล้วก็ควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะก็เป็นข่าวปลอมนะที่มีการแชร์กันว่าการทานน้ำเต้าหู้หรือว่านมพืชเนี่ยจะกระตุ้นให้เราเป็นมะเร็งจริงๆเราไม่จริงมีการตรวจสอบข้อมูลนี้อย่างถูกต้องแล้วจากทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยตรวจสอบกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: ค่ะพี่นี่แหละเป็นคนชอบกินน้ำเต้าหู้ชอบกินเต้าหู้ฟองเต้าหู้ทุกอย่างที่เป็นเต้าหู้หมดเลยแล้วก็ถั่วเหลืองเพราะว่าสมัยก่อนตอนวัยรุ่นเนี่ยตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ได้แบบเข้าถึงง่ายขนาดนี้เนาะต้องไปร้านเน็ตนะชั่วโมงละ20บาทเราก็ชอบหาข้อมูลเรื่องกัน
1: เดี๋ยวเขาบอกว่าเราอายุเท่าไหร
0: ่ไม่เป็นไรจ้ะเราคุยกันมาหลายเดือนละก็เขารู้กันหมดแล้วเธอคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบเรื่องของสุขภาพแล้วก็แบบความสวยความงามมาตั้งแต่เด็กเนาะเราก็ไปเซิร์ชดูว่าอะไรที่ทำให้ชะลอวัยก็คือเรื่องของน้ำเต้าหู้แล้วก็ถั่วเหลืองเนี่ยแหละก็เลยชอบกินนมถั่วเหลืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก ินแบบไม่มีน้ำตาลก็ได
1: ้ค่ะ
0: ฟองเต้าหู้เต้าหู้กินได้ทุกอย่างเลยที่เป็นเต้าหู
1: ้
0: นะคะแต่ก็เนี่ยแหละพอช่วงหลังมีเรื่องของข่าวปลอมหรือว่าจะเป็นมะเร็งฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปทำให้เราเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร
1: ็ง
0: ชะงักเลยมีหยุดกินไปพักนึงเลยค่ะเป็นครึ่งปีเลยนะจนกว่าเหมือนกับว่าจนกว่าจะหางานวิจัยหรือว่าอะไรมารองรับหรือมีใครสักคนนึงมายืนยันว่ามันไม่จริงแต่ว่าใดๆก็ตามการรับประทานอะไรหรือว่าทำอะไรที่มันมากเกินไปพี่ว่ายังไงมันก็ไม่ดีมันต้องแบบบาลานซ์นะ
1: มันต้องบาลานซ์
0: มันต้องบาลานซ์จริงๆนะคะอีกอันนึงก็คือหลังจากที่อันนี้คือคุณหมอเจตเด่นดวงบริพัตรใช่ไหมนี่ก็หมอเจตเหมือนกันคุณละเจตนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องอาหารการกินเช่นเดียวกันค่ะหมอเจตบุญยะวงวิโรจน์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครนครราชสีมาคือท่านได้บอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนตอนนี้ดูแลรักษาสุขภาพกินทั้งผักทั้งโกโก้ดาร์กช็อกโกแลตที่เขาบอกว่าอยากกินช็อกโกแลตให้ไปกินดาร์กช็อกโกแลตเพราะว่ามันจะช่วยลดน้ำตาล
1: ดาร์กช็อกโกแลต
0: ก็คือเป็นช็อกโกแลตขมนั่นแหละไม่มีน้ำตาลเลยนะคะหรือว่ากินชาทีนี้มีอีกข่าวออกว่าแล้วกินพวกนี้เยอะๆเนี่ยมันทำให้เป็นนิ่วได้ไหมเพราะว่ามันมีออกซาเลตสูงนะ
1: มันอาจจะไปอุดตัน
0: ใช่ทีนี้หมอเจตค่ะก็เลยออกมาบอกว่าคือการป้องกันนิ่วเนี่ยนะไม่ใช่ว่างดอาหารทุกชนิดนะคือกลัวไปหมดเลยแล้วก็งดไปหมดแต่ควรจะรู้ว่าอาหารใดที่มีออกซาเลตสูงนะคะแล้วก็ปรับรับประทานให้ทานให้เหมาะสมเอามาดูอันดับแรกเลยผักขมหรือว่าปวยเล้งชอบมากหลายๆคนชอบทานผักขมอบชีส
1: พี่ไอก็ชอบ
0: ชอบ
1: พี่ไอชอบทุกอย่าง
0: ชอบทุกอย่างพี่ชอบกินทุกอย่างผักโขมหรือว่าสเปนัชนะคะเป็นหนึ่งในอาหารที่มีออกซาเลตสูงโดยเฉพาะเมื่อรับประทานในปริมาณที่มันมาก
1: อ
0: ันนี้ทานได้แต่อย่าทานมากเพราะฉะนั้นเวลาที่รับประทานเนี่ยหลายๆคนเนี่ยทานเยอะเกินไปมันก็จะได้รับออกซาเลต และบางคนเอาไปปั่นรวมกับอะไรบ้างอัลมอนด์
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โกโก้เมล็ดพืช
1: โอ้โหตัวกระตุ้น
0: ตัวกระตุ้นออกซาเลตเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยเป็นนิ่วแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยคือต้องควรระวังต้องไม่กินต้องห้ามกินผักขมทุกวันอ่ะเพราะมันมีออกซาเลตสูงนะคะหรือแม้ทั้งการต้มน้ำแล้วทิ้งเนี่ยก็จริงๆก็ช่วยลดได้แหละบางส่วนแต่มันก็อาจจะทำให้สารอาหารในนั้นมันหายไปแต่ก็ดูให้มันพอดีแล้วกันนะคะอันดับ2คืออัลมอนด์อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยอัลมอนด์เนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวมีโปรตีนแล้วก็ใยอาหารคือมันเป็นอาหารว่างที่ดีนั่นแหละค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ต้องควบคุมออกซาเลตเนี่ยควรระวังในเรื่องปริมาณเพราะว่าอัลมอนด์มีออกซาเลตที่ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะคะวิธีการง่ายๆเลยสมมติอัลมอนด์1กิโลแบ่งไปเลยว่าวันนี้ฉันจะทานแค่หยิบมือเดียวแล้วก็เอามาใส่ถ้วยน้อยๆไม่ต้องเอามาทั้งถุงวางตรงหน้านะเอาถ้วยน้อยๆมาวางตรงหน้าแค่นั้นพอหมดจากตรงนี้แล้วก็ต้องไม่กินแล้วไม่งั้นเป็นนิ่วได้ง่าย
1: หยิบมือเดียว
0: คุณอย่าเอาอุ้งมือคนที่เขามือใหญ่สิ ใครที่ชอบกินบีทรูทก็ต้องฟังทางนี้นะคะบีทรูทก็มีออกซาเลตเช่นเดียวกันนะสำหรับใครที่นำบีทรูทมาคั้นเพื่อสุขภาพกินบ่อยๆไม่จำเป็นต้องงดค่ะแต่ว่าให้เน้นกินอาหารที่มันหลากหลายแล้วก็อยากกินอาหารชนิดเดิมๆทุกวันส่วนโกโก้แล้วก็ดาร์กช็อกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เหมือนกันเลยรวมถึงชาเค็มด้วยกินได้นะแต่อย่ากินในปริมาณที่มันมากเพราะว่ามันมีออกซาเลตสูงเช่นเดียวกับอัลมอนด์นะคะแล้วก็หลายๆเรื่องที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะคือพอมันเป็นนิ่วแคลเซียมออกซาเลตเนี่ย มันจำเป็นจะต้องงดอาหารที่มีแคลเซียมไหมคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่จำเป็นต้องงดเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยมันก็ยังมีความสำคัญต่อกระบวนการซ่อมแซมในร่างกายเหมือนกันแต่ใดๆก็ตามทานให้มันเหมาะสมแล้วก็ทานให้รู้แค่ว่ามันอิ่มแล้วรู้แค่ว่ามัน
1: พออิ่ม
0: ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าจะรับประทานแคลเซียมให้เหมาะสมเนี่ยก็ทานจากนมได้โยเกิร์ตได้นะคะพวกอัลมอนด์ผักขมปวยเล้งบีทรูทโกโก้ชาเข้มเนี่ยทานได้แต่อาจจะต้องเลี่ยงหรืออาจจะไม่ได้ทานเป็นประจำนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่เนี่ยดูเรื่องของการปัสสาวะของตัวเองด้วยนะว่าปัสสาวะยังไงสีเป็นแบบไหนนะคะทีนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยพิจารณาเรื่องนิ่วได้ดีขึ้นค่ะ
1: แต่อย่างที่บอกกันเรื่องของอาหารการกินเนาะเราบาลานซ์ดีกว่า
0: ใช่
1: ทานให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่างบางคนบอกว่าทานอันนี้ดีกว่าก็ทานแต่อันเนี้ย
0: ไม่ได้
1: จริงๆก็คือต้องสลับกันไป
0: มันต้องคละกันไป
1: เพราะว่าจริงๆแล้วมีประโยชน์ทุกอย่างแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเลือกทานให้เหมาะสมกับร่างกายของเราค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะสำหรับไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าของชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะ
1: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เมโทรไลฟ์สไตล์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำล้นความยาว11เมตร20เซนติเมตรพร้อมยกระดับคันบึงและทางระบายน้ำล้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 530,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรผลิตนายขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาโครงการอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่สร้างค้างมาตั้งแต่ปี2550โดยนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลต้องการผลักดันโครงการที่ประสบปัญหานาน18ปีนี้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบรรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
8: นายศรีหศักดิ์พวงเจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งย้ำว่าการบูรณาการขับกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลาน
1: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าในรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเด็งพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 57% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตหรือ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:10 น.ค่ะกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ยังอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
2: ค่ะทาง FM 95.5 MHz ค่ะรวมถึง AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 105 เมกะเฮิรตซ์ที่ร่วมรับสัญญาณการออกอากาศตอนนี้สับสนเลขแล้วไม่ได้สิเราสับสนในวันที่1ไม่ได้นะตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวมันเคลื่อนหมด
3: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขเป็นสิ่งสำคัญ
2: ใช่
3: อ่ะไหนอยากที่จะดูจริงๆว่าตอนนี้นะคะมีใครเข้ามาคอมเมนต์กับเราบ้างแล้วหรือเปล่านะคะขอเช็คแป๊บนึงนะขอเช็คแป๊บนึงนะ
2: คะ
3: ว่าตอนนี้เนี่ยเพจ Facebook ของเรานะ Metro Life นะคะ FM ก็ 2.5 95.5 MHz เนี่ยไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยซิว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์มีนะคุณพิสมัยจึงสวัสดิ์นะคะสวัสดีน้องฝนน้องไอทีมงานทุกท่านใช่เลยแชร์สาระค่ะนะคะคุณ VTOPN นะคะข่าวปลอมกลาดเกลื่อนเรียราดตามสื่อโซเชียลมีเดียใช่แล้วค่ะไอของแท้ฝนของจริงคุณประกิตนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะจริงอย่างที่คุณ PN บอกข่าวปลอมเนี่ยกลาดเกลื่อนแล้วก็เรียราดตามสื่อโซเชียลมีเดียจริงๆนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของข่าวปลอมด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยแหละก็จะมีมาอัปเดตให้ฟังกันประจำเลยนะกับรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะ
2: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องของเด็กๆกับเรื่องของการสร้าง EQ ที่สามารถติดตัวเขาไปตลอดชีวิตค่ะเล่นกับลูกวันละนิดสร้าง EQ ติดตัวตลอดชีวิตด้วยค่ะทางกรมอนามัยได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการที่ผู้ปกครองเนี่ยทำไมจะต้องเสียสละเวลาเรื่องของการมานั่งเล่นขายของหรือว่าต่อบล็อกกับเด็กๆกับลูกหลานๆจริงๆแล้วความจริงแล้วการเล่นสนุกของเด็กๆมันมีความหมายซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดค่ะ
3: ค่ะ
2: กรมอนามัยเขาย้ำตลอดเรื่องของการเล่นน่ะคือจุดเริ่มต้นของการรู้จักตัวเองการควบคุมอารมณ์แล้วก็การเข้าใจผู้อื่นค่ะซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญมากในวัยประถมวัยผ่านกิจกรรมง่ายๆเสริม EQ ในชีวิตประจำวันเช่นการเล่านิทานเล่นบทบาทสมมติคุณพ่อคุณแม
3: ่ค่ะ
2: โดนตลอดโดนเด็กๆชอบให้เป็นลูกแล้วน้องๆจะเป็นแม่กับพ่ออ
3: ันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาอยากจะทำกับเราบ้างสมมติเราเคยสั่งเขาในฐานะเป็นแม่เขาอยากสั่งเราบ้าง
2: เขาจะสั่งว่าเขาจะสั่งตลอดลูกฝนเรียกด้วยนะก็เลยแบบจ้า
3: ค่ะ
2: ค่ะเรื่องของการต่อบล็
3: อ
2: กวาดภาพค่ะเกมฝึกการรอคอยและแบ่งปันพร้อมกับทริคคำพูดสะท้อนอารมณ์อันนี้นำมาฝากกันแล้วก็ช่วยเสริมเรื่องของ EQ ลูกได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพวกนี้กันในส่วนของตัวอย่างกิจกรรมที่แนะนำนะคะเรื่องของร้านขายของแสนสนุกบทบาทสมมุตินะคะวิธีการเล่นก็คือพ่อแม่ลูกสลับบทบาทเป็นคนขายแล้วก็เป็นลูกค้ากันอันนี้เล่นประจำเลย
3: เล่นประจำ
2: เล่นประจำเลยแล้วโดนเป็นลูกค้าตลอด ใช้ของในบ้านแทนสินค้าค่ะฝึกพูดคุยทักทายแล้วก็ขอบคุณกันและกันฝึกให้เด็กๆได้พูดคุยทักทายแล้วก็ขอบคุณเราด้วยประโยชน์ต่อ EQ 4ด้านส่งผลทั้ง4ด้านเลยค่ะพี่ไอ
3: ้
2: 1เลยก็คือรู้จักและควบคุมอารมณ
3: ์
2: ฝึกเรื่องของการรอคอยควบคุมความใจร้อนแล้วก็ยอมรับความผิดหวังได้ด้วย
3: ค่ะ
2: 2ก็คือเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นรู้จักมองมุมของคนอื่นเพราะว่าเป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งคนขายเนาะสามารถที่ทำให้น้องเนี่ยฝึกเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเราข้อที่3ค่ะฝึกทักษะทางสังคมเพราะว่าจะมีเรื่องของการพูดคุยทักทายแบ่งปันแล้วก็การใช้คำพูดที่สุภาพร่วมกัน
3: ค่ะ
2: และข้อที่4ก็คือการสร้างความมั่นใจให้กับเขากล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองค่ะสำหรับคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะในระหว่างที่เล่นกันเนี่ยควรที่จะมีการพูดคุยแล้วก็สะท้อนอารมณ์ของลูกเช่น หนูรอคิวได้เก่งมาก
3: ชมค่ะสักนิดนึง
2: ใช่ตอนนี้รู้สึกผิดหวังใช่ไหมคะชื่นชมพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยแล้วก็ช่วยให้ลูกเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้ถูกต้องจะเห็นได้เลยคุณผู้ฟังว่าการเล่นไม่ใช่แค่เรื่องไร้สาระแต่ว่าคือนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุดของเด็กปฐมวัยการใช้เวลาเล่นกับลูกอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันคือใช้คำว่าเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างรากฐานเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ที่คุ้มค่าเลยเรื่องของ EQ ดังนั้นคุณผู้ฟังควรที่จะลองมาเล่นจำลองเหตุการณ์ในบ้านอย่างที่เราบอกกันอันนี้ก็ช่วยเรื่องของการเสริม EQ ได้4ด้านเลยนะ
3: ค่ะ
2: นำมาฝากคุณผู้ฟัง
3: แต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆป่วยก็ไม่สามารถที่จะไปเล่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือว่าเป็นคนค้าคนขายได้นะต้องสังเกตให้ดีเพราะว่าช่วงนี้ค่ะอย่างที่เราบอกไปนอกจากโควิด -19 ในช่วงต้นชั่วโมงแรกที่เราเตือนผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเด็กในตอนนี้นอกจากจะป่วยโควิดกันเยอะขึ้นไข้หวัดใหญ่RSV ก็มีนะเพราะฉะนั้นนะคะมาดูกันดีกว่าว่า5วิธีลดเสี่ยงที่จะไม่ให้ป่วยนะไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 หรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะหรือว่า RSV เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กป่วยอย่างที่บอกไปนะเล่นไม่ได้อะไรไม่ได้เสริมทักษะพัฒนาสมองไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะสถานที่แออัดแล้วก็พื้นที่ที่เด็กเล่นรวมกันเนี่ยอันนี้ควรที่จะระมัดระวังโดยเฉพาะใน1สนามเด็กเล่นคือมันจะมีสนามเด็กเล่นที่อยู่ในสถานที่ปิดน่ะเขาเรียกว่า
2: เป็นเหมือนสวนสนุก
3: เป็นเพลย์พาร์คแต่ว่าเพลย์พาร์คที่มันเป็นแบบปิดนะคะอย่างที่สองก็คือเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าโรงเรียนอนุบาลอันนี้นะคะเขาจะมีของเล่นใช่ไหม
2: ใช่
3: แล้วของเล่นเนี่ยเขาจะเล่นรวมกันมันอาจจะโดนหนึ่งละน้ำลายน้ำมูกน้ำตานะคะรวมไปถึงการที่เราเนี่ยใช้มือหยิบจับนะคะแล้วก็ไปสัมผัสกันอุปกรณ์หลายๆอย่างที่ใช้รวมกันก็อาจจะมีการแพร่เชื้อได้นะคะสถานที่แออัดแล้วก็พื้นที่ที่เด็กเล่นรวมกันเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่ควรเลี่ยงการที่จะพาเด็กไปรวมตัวกันถ้าเป็นสถานที่ที่มันเป็นโอเพนแอร์ก็อย่างเช่นบ้านบอลบ้านบอลนี่หลายๆคนก็เล่นได้นะทำไมล่ะแต่ว่าก็อย่าลืมนะลูกบอลน่ะเด็กมันก็จับมันก็สัมผัสนะคะสนามเด็กเล่นในร่มหรือว่าสถานที่ที่มีของใช้เด็กร่วมกันนะคะแม้ว่าลูกของเราเนี่ยจะไม่ได้ใกล้ชิดกับเด็กที่ป่วยโดยตรงนะแต่ก็ยังมีโอกาสที่ติดเชื้อจากของเล่นโต๊ะเก้าอี้หรือว่าสิ่งที่มีคนสัมผัสต่อกันแล้วก็นำมือนั้นนะคะมาขยี้ตาจับจมูกจับจมูกแล้วก็เอามือเข้าปากเชื้อก็อาจจะเข้าร่างกายได้ง่ายขึ้นแล้วเด็กที่อายุเกิน2ปีให้ใส่หน้ากากออกนอกบ้านได้แล้วนะคะมันจะมีหน้ากากสำหรับเด็กน้องฝุ่น
2: ใช่ใช่
3: 2ปีน่ะใส่ได้แล้วเมื่อพาลูกไปโรงเรียนไปห้างสรรพสินค้าไปโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ปิดที่มีผู้คนจำนวนมากคือนึกถึงนะช่วงที่เราโควิด -19 กำลังระบาดเลยนะณตอนนั้นน่ะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยแม้แต่เด็กแต่ถ้าเด็กเล็กต่ำกว่า2ขวบก็คืออยู่บ้าน
2: ใช่อย่าออกไปดีกว่าอ
3: ย่าออกไปถูกต้องค่ะล้างมือบ่อยๆแล้วก็ฝึกให้ลูกไม่เอามือเข้าปากคือบางคนน่ะชินไงเอามือเข้าปากจุบปากนะคะเด็กอ่ะไม่รู้หรอกว่ามือของตัวเองไปสัมผัสอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจับลูกล้างมือบ่อยๆแล้วก็สอนลูกว่าอย่าเอามือมาจับหน้าขยี้ตาจับจมูกหรือว่าเอาเข้าปากนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ทำได้ให้ดาว1ดวงนี่อันนี้ได้เล่นเกมแล้วนะวันนี้ลูกไม่เอามือเข้าปากแม่จะให้ดาว1ดวง
2: เคยเล่นกับน้องแบบน
3: ี้เป็นยังไงบ้างได้ผลไหม
2: น้องบอกว่าไม่เอาค่ะคุณครูให้หนูตั้ง5ดาววันนี้ไม่เอาสิ
3: อ๋อครูให้มากกว่าเหรอไอ้ไหมเราแต่เราสามารถที่จะมีกิจกรรมกับเด็กได้ใช่ค่ะแล้วสำหรับผู้ใหญ่เองงดหอมงดจุ๊บเด็กเล็กคือบางคนเนี่ยผู้ใหญ่บางคนเนี่ยมีอาการอาจจะมีเชื้อ
2: ใช่
3: ไม่อาจจะมีเชื้ออยู่ในตัวเองเนี่ยโดยที
2: ่เป็นพาหะ
3: ใช่โดยที่ไม่ได้แสดงอาการอาจจะมีคัดจมูกเล็กน้อยคันคอหรือบางคนไม่มีอาการอะไรเลย
2: ด้วยความที่แข็งแรงเพราะว่ามีภูมิต้านทานที่สูงกว่า
3: ใช่ค่ะแต่เอ็นดูเด็กไงไปจุ๊บน้องซะหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปหอมไปจูบใกล้บริเวณใบหน้าของเด็กมากๆจะมีการส่งเชื้อ ให้เด็กได้โดยเฉพาะเด็กเล็กถ้าเกิดว่าติดเชื้ออย่าง RSV และไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดเนี่ยอาการก็จะรุนแรงกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าภูมิต้านทานเขายังน้อยอยู่นะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้ใครที่เริ่มไม่สบายมีอาการไอจามน้ำมูกไหลหรือว่าเจ็บคอควรงดหอมแล้วก็จูบเด็กนะรวมถึงให้ล้างมือก่อนที่จะไปจับเด็กทุกครั้งด้วยถ้าเกิดว่าเริ่มป่วยแล้วทำยังไงแน่นอนงดไปโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอซะแต่ตรวจปรากฏว่ามีอาการงดไปโรงเรียนแล้วก็ลองมาตรวจที่บ้านแต่ปาว่าตรวจไม่เจออ
4: ันนี้
3: ตรวจไม่เจอก็ไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อนะคะเชื้ออาจจะยังฝังอยู่ถูกต้องเชื้ออาจจะยังฝังอยู่เพราะฉะนั้นตรวจหนึ่งครั้งเว้นไปก่อนสักวันหนึ่งแล้วมาตรวจใหม่แต่ถ้าอาการมันเข้าข่ายมันใช่แล้วแต่ตรวจไม่เจอสักทีไปหาคุณหมอค่ะพาลูกไปพบแพทย์ไม่ใช่เชื้อนี้อาจจะเป็นเชื้ออื่นก็ได้นะคะ
2: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสุขภาพที่น่าสนใจที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังกันเรื่องของไทรอยด์ขึ้นตา
3: ค่ะ
2: ทางกรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงค่ะได้มีการออกมาเตือนคุณผู้ฟังทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของอาการตาโปนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ควรมองเป็นสัญญาณที่ไม่ควรมองข้ามเลยโดยเฉพาะเมื่อเรามีอาการร่วมเช่นมีอาการตาแดงตาแห้งระคายเคืองตาเห็นภาพซ้อนหรือว่าการมองเห็นที่ลดลงเพราะว่านี่อาจจะเป็นอาการของภาวะไทรอยด์ขึ้นตาค่ะซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะตาโปนในผู้ใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วคุณผู้ฟังภาวะตาโปนอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ได
3: ้
2: เช่นการติดเชื้อในเบ้าตาเนื้องอกความผิดปกติของหลอดเลือดหรือว่าอาการบาดเจ็บตาการบาดเจ็บที่บาดเจ็บต่างๆ
3: ค่ะ
2: ผู้ที่มีอาการตาโปนควรที่จะได้รับการวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์เพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็การรักษาที่เหมาะสมค่ะโดยมีข้อมูลเพิ่มเติมจากนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าภาวะไทรอยด์ขึ้นตาเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มักพบร่วมกับโรคเกรฟโดยแอนติบอดีในร่างกายจะไปกระตุ้นตัวรับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ทั้งที่ต่อมไทรอยด์และเนื้อเยื่อรอบดวงตาเนี่ยส่งผลให้เกิดการอักเสบการสะสมของสารไกลโคซามิโนเกล
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วก็การเพิ่มปริมาณไขมันในเบ้าตารวมทั้งทำให้กล้ามเนื้อตาหนาตัวส่งผลให้ลูกตาถูกดันออกมาด้านหน้าเกิดอาการตาโปนหนังตารังและอาจจะมีภาพซ้อนร่วมด้วยซึ่งภาวะไทรอยด์ขึ้นตาเนี่ยไม่ได้เกิดจากระดับฮอร์โมนไทรอยด์ที่สูงเพียงอย่างเดียวนะคะและผู้ป่วยบางรายอาจจะเกิดโรคได้แม้ว่าระดับฮอร์โมนไทรอยด์จะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ตามหรือว่าได้รับการรักษาแล้วก็ตามดังนั้นในเรื่องของการควบคุมโรคไทรอยด์ให้มีระดับฮอร์โมนอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นส่วนสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะระบบฮอร์โมนไทรอยด์ผันผวนเช่นผันผวนจากการหยุดยาเองหรือว่าการปรับยาโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ส่งผลให้โรคกำเริบแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการอักเสบและเนื้อเยื่อรอบดวงตาได้ในผู้ป่วยบางรายการอักเสบของเนื้อเยื่อในเบ้าตาเนี่ยอาจจะรุนแรงจนกดทับเส้นประสาทซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางจักษุแพทย์เลยถ้าเราไม่ได้รับการรักษาอย่างทันเนาะอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้เลยค่ะในส่วนของภาวะไทรอยด์ขึ้นตาเนี่ยส่งผลกระทบต่อดวงตาในหลายลักษณะตั้งแต่ตาแห้งระคายเคืองตาแดงหนังตาร้างตาโปนไปจนถึงอาการที่เห็นภาพซ้อนจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อแล้วก็ในรายที่รุนแรงเนี่ยก็อาจจะเกิดการกดทับเส้นประสาทได้เลยส่งผลให้เรื่องของการมองเห็นเนี่ยมันทำให้มองเห็นได้ลดลงอย่างถาวรเลยการรักษาเขาจะแบ่งเป็น2ระยะหลักคือระยะอักเสบแล้วก็ระยะโรคนิ่งซึ่งผู้ป่วยเนี่ยควรที่จะงดเรื่องของการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดเลยค่ะเนื่องจากว่าสูบบุหรี่เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้โรคเนี่ยรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยแล้วก็ทำให้การตอบสนองต่อการรักษาลดลงด้วยสำหรับการดูแลเรื่องดวงตาในชีวิตประจำวันนะคุณผู้ฟังแนะนำให้ใช้เรื่องของน้ำตาเทียมเมื่อมีอาการตาแห้งสวมแว่นตากันแดดเมื่อต้องอยู่ในส่วนของกลางแจ้งแล้วก็รับประทานยาควบคุมโรคไทรอยด์ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดด้วยผู้ป่วยบางรายก็อาจจะเริ่มมีอาการตา เขาเรียกมีอาการทางตาก่อนที่จะทราบว่าตัวเองเป็นโรคไทรอยด์ด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเรามีอาการตาโปนตาแดงตาแห้งเห็นภาพซ้อนตามัวหรือว่าปวดตาเมื่อกรอกตาไปมาควรที่จะต้องรีบพบจากสุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยรวมถึงตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์แล้วก็ประเมินความรุนแรงของโรคเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงเรื่องของการสูญเสียการมองเห็นในระยะยาวด้วยเรื่องของไทรอยด์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันพี่ไอ
3: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วไทรอยด์เนี่ยมีคนใกล้ตัวหลายๆคนที่เป็นแล้วลักษณะการเป็นแบบนี้เลยก็คือเป็นตาโปน
2: ใช่
3: ตาโปนแล้วก็น้ำหนักเนี่ยลดยาก
2: ใช่เพราะว่ามัน
3: เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนใช่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั้นก็คือเรื่องของไขมันสูงจริงๆแล้วนะพวกนี้มันสัมพันธ์กันหมดเลยนะน้องฝนพี่ขอเสริมเรื่องไขมันสูงนิดนึง
2: ได
3: ้เพราะว่าจริงๆแล้วว่าพี่ก็ประสบปัญหาเรื่องของไขมันเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่เนื่องจากว่าเป็นความดันสูงก็เลยคุณหมอก็เลยต้องให้ทานยาเนาะอย
2: ่
3: างที่เคยคุยกันไปเบื้องต้นทีนี้มาดูเรื่องของการทานยาคุณหมอบอกว่าไขมันสูงเนี่ยไม่ใช่แค่กินยาแล้วสบายใจได
2: ้
3: บางคนกินยาคุณแต่ก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่เลยก็ยังกินข้าวขาหมู3จานอยู
2: ่ก
3: ็ยังกิน
2: ใช้ชีวิตเหมือนเดิม
3: ชานมไข่มุกหวานร้อยอยู่
2: หวานร้อย
3: เออไม่ใช่หวาน
2: น้อยไม่ใช่
3: หวานร้อยเพราะฉะนั้นมาดูกันบ้างดีกว่าคุณหมอแอร์นะคะนายแพทย์อกนิตค่ะศรีสุขวัฒนาหรือหมอแอร์เนี่ยอายุรแพทย์โรคหัวใจและผู้ชำนาญด้านสปอตคาร์ดิโลโลจีนะคะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์เนี่ยท่านได้บอกว่าไขมันสูงเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะแต่ว่าต้องปรับพฤติกรรมคุมไขมันเลวด้วยทีนี้หลายคนเนี่ยเคยได้ยินคำว่า LDL มาละไขมันเลวไขมันเลวคอเลสเตอรอลทีนี้ LDL เนี่ยมันคืออะไรเอามาทำความเข้าใจกันก่อน LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยก็คือ low density lipoprotein ก็คือไขมันชนิดที่ไม่ดีเราก็เลยเรียกไขมันชนิดนี้ว่าไขมันเลวซึ่งไขมันเลวเนี่ยทำหน้าที่ขนส่งคอเลสเตอรอลไปยังส่วนต่างๆ
2: ขย
3: ัน
2: เนาะ
3: ขยันเนี่ย
2: ข
3: ยันขนส่งคอเลสเตอรอลไปยังส่วนต่างๆให้กับเราทีนี้มาดูกันนะคะว่าค่าปกติของ LDL พอเรารู้แล้วใช่ไหมว่า LDL คืออะไร LDL เนี่ยคือไขมันเลวนะขนส่งคอเลสเตอรอลไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ถ้าเกิดว่ามีปริมาณมากเกินไปมันจะเจาะสะสมมันจะเกาะสะสมผนังหลอดเลือดแดงทำให้หลอดเลือดมันตีบมันเหมือนกับว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยมีพลาคอ่ะมีคราบนู่นนี่นู่นนั่นอ่ะเต็มเหมือนสายยางที่มันจะเต็มไปด้วยคราบตะไคร่น้ำ
2: เลือดเรามันก็เลยเหมือนเดินทางได้ไม่สะดวก
3: ถูกต้อง
2: มันมีอะไรมาขวาง
3: มันเดินทางได้ไม่เต็มหลอดเดินทางได้ไม่เต็มสายยางของมันนั่นอ่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญพอมันเดินทางได้ไม่เต็มปุ๊บเลือดมันก็จะต้องสูบฉีดใช้แรงสูบฉีดมากขึ้นไปอีกไงเพราะฉะนั้น
2: มันเร่งเครื่อง
3: พอมันเร่งเสร็จปุ๊บอาจจะทำให้เกิดเส้นเลือดมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะ
2: สัมพันธ์กันหมดเลย
3: สัมพันธ์กันหมดเลยคือมันอาจจะทำให้เกิดหลอดเลือดตีบแข็งอุดตันหรือเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยนะคะโอ้ยอันตรายจังเลยนะพอมารู้แบบนี้มาดูค่าปกติของ LDL ในเลือดกันดีกว่าคนทั่วไปสุขภาพดีควรมีค่าน้อยกว่า130คือดิฉันน้อยกว่า130อยู่แล้วหรือบางเกณฑ์เนี่ยต้องไม่เกิน130ถึงไม่เกิน100ถึง130แต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคหัวใจหรือเบาหวานต้องควบคุมให้ต่ำกว่า70ค่ะต่ำกว่าเกณฑ์อีกนะคะซึ่งวิธีดูแลลดระดับ LDL อันดับแรกก่อนที่จะไปถึงพฤติกรรมนะ1เลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์ของทอดเครื่องในสัตว
2: ์
3: ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักแล้วก็งดสูบบุหรี่ทีนี้เราก็จะต้องไปเช็คนะว่าเรามีค่า LDL เท่าไหร่ซึ่งณปัจจุบันนี้วัยรุ่น Gen Z หลายๆคนเลยดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองสมัยเราเนี่ยกว่าจะได้ไปตรวจร่างกายก็ปาเข้าไป 30-40 ละ
2: ใช่
3: บางทีก็ต้องรอใช้สิทธิ์หลายๆอย่างเพื่อที่จะไปตรวจ
2: ต้องเข้าใจด้วยพี่ไอว่าวัยรุ่นทั่วๆไปหรือว่า30ต้นๆ30แต่แต่30อยู่เขายังมองว่าเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของคนแก่
3: ใช่สมัยเราก็คิดอย่างนั้น
2: ใช่เราก็มองแบบนั้นจริงๆเราก็มองแบบนั้น
3: แต่พอมานะปัจจุบันเด็กๆเนี่ยหลายๆคนไปตรวจสุขภาพกันมาแล้วแล้วก็ไปตรวจไอ้ค่า LDL นี่แหละเลยก็ทำให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเรียกได้ว่าเสี่ยงต่อโรคไขมันสูงอย่างมากเพราะเนื่องจากอาหารการกินแล้วก็พฤติกรรมต่างๆนานานะคะทีนี้คุณหมอว่าพอทานยาไปแล้วเนี่ย ทานยาแล้วทานยาเลยได้ไหมไม่ได้นะต้องปรับพฤติกรรมด้วยทีนี้มาดูกันค่ะว่าเราจะต้องดูแลทั้งระบบยังไงอันดับแรกเลยอย่างที่บอกเมื่อทานยาหนึ่งต้องทานยาให้สม่ำเสมอตรวจสุขภาพก็ต้องสม่ำเสมอด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ทานยาแล้วฉันรอดละฉันไม่ต้องตรวจสุขภาพละฉันไปละไม่ได้
2: สบายละ
3: สบายละไม่ได้ไม่งั้นคุณจะได้ไปสบายจริงๆ อันดับที่สองก็คือควบคุมอาหารอย่างที่บอกค่ะอาหารที่เป็นไขมันแป้งน้ำตาลไขมันทรานส์นะคะแล้วก็ไขมันทรานส์อยู่ในไหนบางทีมีอยู่ในเนยไง
2: ใช่
3: มีอยู่ในถ้าเนยถ้าเนยแท้โอเคนะแต่ถ้าเนยเทียมอ่ะอันเนี้ยไขมันทรานส์
2: ซึ่งเราไม่รู้ว่าเวลาเราไปซื้อที่เป็นแบบสำเร็จรูปเนาะเราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไร
3: ใช
2: ่จริงๆมันลดต้นทุน
3: ถูกต้องค่ะแต่ว่าเราขอไม่ไปเจาะลึกถึงตรงนั้นกันแล้วกันแต่ว่าเราเลือกดูดีๆนะน้ำตาลกินชานมไข่มุกกินกาแฟเป็นไปได้ไหมที่เราจะเป็นกาแฟไม่ใส่น้ำตาลเป็นไปได้ไหมที่ชานมไข่มุกของเราจะเหลือหวาน 25% หรือไม่หวานเลยเพราะว่าเราเพิ่มท็อปปิ้งเป็นไขมันที่เอ้ยเป็นไข่มุกที่มันหวานอยู่แล้ว มันทดแทนกันได้นะเพราะฉะนั้นนะคะการดูแลแบบนี้เนี่ยแล้วก็รวมถึงการออกกำลังกายด้วยมันจะเพิ่มเขาเรียกว่า preventive cardiology เพราะ preventive cardio ได้มันจะมีการเขาเรียกว่าการคาร์ดิโอเนี่ยมันก็จะทำให้ป้องกันการเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ออกกำลังกายให้ดีกินให้ดีนอนให้ดีตรวจสุขภาพแล้วก็ทานยาตามที่หมอสั่งอย่างสม่ำเสมอค่ะ
2: ใช่ทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดเลยเนาะ
3: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่มันสัมพันธ์กับหลายๆโรคเลยก็คือเรื่องของน้ำหนัก
3: ใช่
2: หมอหลายๆท่านย้ำตลอดเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่ามันเป็นตัวก่อโร
3: ค
2: หลายๆโรคจริงๆมันสัมพันธ์กันหมดเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะ
3: ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพอีกแล้วเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับคุณหมอด้วย ในเรื่องของการปัสสาวะ
2: อันนี้จริงนะ
3: จริง
2: เอาอันนี้จริง เป็นไหม
3: เป็น
2: แล้วเป็นทุกครั้งเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
3: สมมติว่าเพื่อนบอกว่าปวดท้องอยากปัสสาวะทั้งนั้นที่เราก็ไม่ได้ปวดหรอกนะแต่พอเพื่อนไปกับเพื่อนปุ๊บ
2: ไปกับเพื่อนไม่เท่าไหร่พอไปถึงหน้าห้องน้ำอ่ะปวดจัดขึ้นมาเลยทำไมถึงเป็นล่ะ
3: เดี๋ยวมาดูกันนะคะมันเป็นหลักอะไรกันแน่นะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาค่ะ
2: ค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
8: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
7: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
8: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
7: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
9: ้บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
11: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Functionคือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
12: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ brain executive function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memoryซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆเหล่านี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ brain executive function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็น breaker ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
11: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
12: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memoryถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
11: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ

0: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา38นาที38นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพคุยกันหลังไมค์กับเรื่องราวของสุขภาพกันแบบ
2: เมามันมากเพราะว่าเนี่ยกำลังคิดอยู่จริงๆแล้วอะ
1: ช่างมาสมทบด้วยเมื่อกี
2: ้จริงๆแล้วอะเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการวัดไขมันเองอะไรเองแล้วก็เรื่องของปัสสาวะ
1: ใช่
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้คุยกันเรื่องของหาวก่อนทำไมนะเวลาที่เราเห็นเพื่อนหาวแล้วเราอยากหาวตาม แล้วอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราปัสสาวะอะเราไปเป็นเพื่อนๆที่ห้องน้ำเราไม่ได้ปวดนะ
1: ค่ะ
2: แต่ทำไมพอไปถึงหน้าห้องน้ำแล้วปวดล่ะ
1: ใช่แล้วหรือ
2: เป็นเพราะอะไร
1: หรือบางทีตอนที่เรารู้สึกว่าเราโอเคเราปวดปัสสาวะแต่พอไปถึงหน้าประตูเนี่ยเราปวดกว่าเดิมเร็วมาก
2: ทำไมล่ะ
1: จริงๆใช่อันนี้เดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันกับนายแพทย์คณัฐครุฑกูลซึ่งเหลืออีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีคำตอบเรื่องนี้กันมีอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันพี่ไอค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอย่างที่บอกกันเราคุยกันเรื่องอาหารการกิน มันเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นเราจะกินยังไงให้ปลอดภัยสามหลักก็คือสุกร้อนแล้วก็สะอาดจะห่างไกลกับโรคอาหารเป็นพิษนะคุณผู้ฟังซึ่งโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่ามันเกิดได้ตลอดทั้งปีนั่นแหละไม่ต้องว่าเป็นฤดูไหนอย่างที่บอกกันว่าอาจจะร้อนนะอากาศร้อนอาจจะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้ง่ายแต่จริงๆพอมาอากาศเย็นน่ะก็เป็นเหมือนกันก็เลยบอกอาเดาสรุปง่ายๆเลยจริงๆแล้วอาหารเป็นพิษมันเกิดได้ตลอดทั้งปีนั่นแหละ
2: อ๋อไม่ได้แค่เพราะร้อนหรอ
1: ใช่
2: มันมีหลายอย่างมาตลอดเลยนะ
1: ค่ะ
2: ยังไงคะ
1: อาหารโรคอาหารเป็นพิษเกิดได้ตลอดทั้งปีสาเหตุสำคัญมาจากเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็การดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนั่นแหละ
2: ค่ะ
1: สามหลักป้องกันโรคอาหารเป็นพิษหนึ่งก็คือสุกปรุงสุกใหม่กินอาหารที่สุกทั่วถึงไม่ทานอาหารดิบหรือว่าสุกๆดิบ
2: ๆ
1: อาหารกล่องควรที่จะแยกกับข้าวไม่ตักราดแล้วก็ไม่เตรียมอาหารไว้ข้ามมื้อ
2: ค่ะ
1: สองก็คือร้อนกินอาหารร้อนอุ่นให้ร้อนทั่วถึงอาหารที่ปรุงสุกแล้วเก็บไว้นานเกิน2ชั่วโมงควรอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนกินทุกครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเราไม่เหมือนกันมันรับอาจจะรับอะไรที่มัน
2: แตกต่างแตกต่าง
1: ใช่แตกต่างกันแล้วก็ถ้าอาหารมีรูปรสกลิ่นสีผิดปกติไม่ควรที่จะทานแล้วสามก็คือเรื่องของความสะอาดใส่ใจความสะอาดทุกขั้นตอนค่ะกินอาหารน้ำดื่มน้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐานในส่วนของภาชนะอุปกรณ์ก็ควรที่จะต้องสะอาดไม่ปนเปื้อนแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดในทุกครั้ง5วิธีการปฏิบัติป้องกันอาหารเป็นพิษเลย1ล้างมือให้สะอาด

0: ร้อนอาหารเย็นควรแช่เย็น 5. คือการใช้ถังน้ำแข็งสะอาดถังแช่น้ำแข็งไม่ควรใช้ร่วมกับการแช่ผักแล้วก็เนื้อสัตว์ค่ะแล้วก็สิ่งที่ควรจะทำแล้วก็ไม่ควรทำของเรื่องของอาหารการกินนะควรที่จะทำเลยก็คือควรทำอาหารที่ปรุงสุกใหม่และร้อนเสมอดื่มน้ำสะอาดหรือว่าบรรจุขวดล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยสบู่และน้ำรวมถึงเก็บอาหารให้เหมาะสมในภาชนะที่มิดชิดแล้วก็สังเกตอาการก่อนสังเกตอาหารก่อนที่จะทานหากมีความผิดปกติก็ไม่ควรที่จะไปฝืนส่วนสิ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือเรื่องของการทานอาหารดิบหรือว่าสุกๆดิบๆให้ระมัดระวังเรื่องนี้เพราะว่ามันส่งผลต่อเรื่องของระบบทางเดินอาหารแน่นอนเก็บอาหารไว้นานเกิน2ชั่วโมงโดยที่เราไม่อุ่นค่ะแล้วก็ใช้น้ำแข็งร่วมกับผักหรือว่าเนื้อสัตว์ใช้ภาชนะสกปรกหรือว่าปนเปื้อนการซื้ออาหารจากแหล่งไม่สะอาดแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานค่ะอาการที่จะพบได้บ่อยสำหรับอาหารเป็นพิษเลยนะก็คือเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนค่ะปวดท้องถ่ายเหลวอ่อนเพลียแล้วก็มีไข้ได้ด้วยถ้ามีอาการหากว่าเรามีอาการเหล่านี้เนาะหนึ่งก็คือให้ดื่มน้ำสะอาดก่อนหรือว่าเกลือแร่ ORS บ่อยๆเพื่อป้องกันเรื่องของการขาดน้ำแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆไปหาหมอดีกว่าจะดีที่สุดแต่ถ้าเราอาการไม่ดีขึ้นหรือว่าอาการรุนแรงเช่นถ่ายเหลวหลายครั้งอาเจียนมากถ่ายเป็นเลือดกระหายน้ำมากอ่อนเพลียซึมมีไข้ทั้งหมดเนี้ยไปพบแพทย์ดีกว่าจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย
1: ค่ะก็เรียกได้ว่า3หลักเนี่ยสุกร้อนสะอาดจริงๆแล้วเป็นหลักสำคัญเลยนะ
0: ใช่
1: ในการรับประทานอาหารทุกอย่างเลยมั้ย
0: ทุกอย่าง
1: แล้วก็ทุกช่วงเวลาทุกช่วงชีวิตด้วย
0: ช
1: ่วงที่เป็นโควิดก็ต้องเป็นแบบนี้ช่วงป่วยก็ต้องเป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งช่วงการใช้ชีวิตปกติก็ต้องเป็นแบบนี้เช่นเด
0: ีย
1: วกันนะคะ
0: ก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันแล้วก็มีวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่เราคุยกันเรื่องว่าทำไมไม่
1: ปวดปัสสาวะแต่เมื่อเห็นห้องน้ำแล้วจะปวดขึ้นมาทันที
0: จริงๆอันนี้เป็นอาการที่หลายๆคนเกิดเหมือนกันนะพี่ไอ
1: ้ก็หลายๆคนเนี่ยเป็นอย่างที่เราบอกว่าพาชวนเพื่อนไปเข้าห้องน้ำเพื่อนชวนไปเข้าห้องน้ำไม่ปวดหรอกนะแต่พอถึงเวลาก็คือปวดละ
0: ใช่
1: นะคะมันเป็นแรงกระตุ้นอะไรหรือเปล่าอันนี้จริงๆอะอยากที่จะถามคุณหมอเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกว่าสมองของเราอะมันไปเชื่อมโยงกับคำว่าห้องน้ำหรือเปล่าเหมือนสมองเราเชื่อมโยงกับหมอนอะ
0: โอเคปัญหาเหล่านี้ค่ะพี่ไอเราไปไขข้อข้องใจกับนายแพทย์คณัฐครุฑกูลค่ะ
1: ค่ะ
0: อายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพกับประเด็นทำไมไม่ปวดปัสสาวะแต่เมื่อเห็นห้องน้ำแล้วปวดขึ้นมาทันทีไปไขข้อข้องใจกับคุณหมอกันค่ะซึ่งคุณหมอก็พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับก็มีผู้ฟังรายการก็สอบถามมานะครับว่าตอนแรกก็ไม่ปวดนะคะเข้าห้องน้ำแต่พอเห็นห้องน้ำปุ๊บปวดขึ้นมาทันทีผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับผมนะครับต้องบอกว่าอาการแบบนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องอันตรายนะครับผ
0: ม
2: ส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของความเคยชินหรือจากภาวะที่การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยไวเกินไปนะครับมันเป็นความเคยชินหรือเป็นพฤติกรรมหรือวงจรระบบประสาทนะครับแม้บางทีไม่ได้มีปัสสาวะมันก็กระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราเจอเนี่ยพอไปเห็นภาพปุ๊บภาพจำมันก็กระตุ้นให้เราอยากจะเข้าห้องน้ำซึ่งผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกตินะครับมันเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือง่ายๆก็คืออ่ะเดี๋ยวจะดูหนังเดี๋ยวจะต้องไปดูหนังละไปต้องเดินผ่านห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวเข้าปัสสาวะก่อนทั้งที่เมื่อสักครู่ก็เพิ่งไปเข้าห้องน้ำก่อนหน้านั้นเข้ามาได้หรอกไหมครับจะไปดูหนังก็เข้าห้องน้ำละพอถึงรอบดูหนังเดินผ่านโรงหนังเห็นมีห้องน้ำอยู่ก็อ่ะปวดขึ้นมามันเป็นลักษณะที่กระตุ้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับผ
1: ม
2: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเจอได้นะครับผ
1: ม
2: ซึ่งมันเป็นภาพจำของสมองที่เชื่อมโยงกับการกระตุ้นหรือมันเป็นรีเฟล็กซ์ที่กระตุ้นนะครับผ
1: ม
2: ซึ่งปัจจัยเนี้ยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความกังวลความเครียดหรือความการกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่างๆนอกจากนี้บางคนเนี่ยถ้าเป็นโรคเนี่ยก็คือมีความปกติเช่นทางเดินปัสสาวะเนี่ยติดเชื้อมันมีการระคายเคืองทำให้ปัสสาวะบ่อยพอเห็นนู่นเห็นนี่ก็จะเริ่มปัสสาวะมากทั้งที่บางทีปัสสาวะไม่ออกนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราอาจจะต้องมีการตรวจสอบและฝึกนะครับตรวจหาสาเหตุก่อนว่าเรามีอะไรไหมเช่นปัสสาวะบ่อยๆมันเป็น

0: ดเชื้อหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับแล้วก็ต้องมีการฝึกในเรื่องของการปัสสาวะให้สม่ำเสมอเป็นเวลานะครับฝึกในการกั้นปัสสาวะอันนี้ก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นได้ครับผม
1: ค่ะแล้วอาการเห็นห้องน้ำแล้วปวดปัสสาวะขึ้นมาทันทีเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณของโรคกระเพาะปัสสาวะหรือว่าอะไรหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็จริงๆก็ไม่ใช่สัญญาณนะครับที่ผิดปกติแต่อาจจะเจอด้วยกันได้เช่นในคนที่มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมันจะมีปัสสาวะที่ไวเกินไปนะครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือในผู้สูงอายุที่มีปัสสาวะเล็ดนะครับบางคนเห็นไหมครับผู้สูงอายุบางคนเนี่ยพอไอปุ๊บมีปัสสาวะเล็ดออกมา
1: ค่ะ
0: อันนี้เลยเป็นสาเหตุสำคัญนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับผมวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืออาจจะต้องฝึกในการกั้นปัสสาวะแล้วปัสสาวะแต่ละครั้งเนี่ยพยายามไปแล้วอาจจะมีการกดเรียนเหนือหัวหน้าทำไมนี่เพื่อรีบปัสสาวะออกมามากที่สุดนะครับเพราะปัญหาใหญ่ที่เจอที่มีปัสสาวะบ่อยอย่างนี้คือปัสสาวะแล้วแต่ปัสสาวะไม่หมดมีปัสสาวะค้างอยู่หลังจากปัสสาวะเพราะฉะนั้นพอไปไหนก็จะทำให้กระตุ้นให้เราปัสสาวะได้อีกนะครับผ
1: ม
0: พอนึกออกใช่ไหมครับพอปัสสาวะแล้วโดยความเป็นจริงธรรมชาติเนี่ยปัสสาวะเนี่ยกระเพาะปัสสาวะจะต้องบีบเอาปัสสาวะออกมาให้หมดไม่เหลือค้างหรือเหลือน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปเราก็จะไม่ปวดปัสสาวะแต่บางคนมีปัญหานะครับจากการบีบตัวของปัสสาวะหรือมีปัญหาของการปัสสาวะเนี่ยนะครับทำให้ปัสสาวะเหมือนไม่หมดพอเวลาเดินไปสักนิดหนึ่งพอเจออะไรกระตุ้นสิ่งเล้าก็ทำให้เราปวดปัสสาวะขึ้นมาอีกครับผ
1: มทีนี้หลายคนพอฟังค่ะก็มีความกังวลเรื่องของการกลั้นปัสสาวะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของปัสสาวะเล็ดหรือปัสสาวะบ่อยก็เลยจะต้องฝึกกลั้นปัสสาวะบ่อยๆทีนี้เนี่ยการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะมีผลเสียอะไรต่อการปัสสาวะในครั้งต่อไปหรือว่าในเรื่องของอวัยวะที่เกี่ยวกับการปัสสาวะไหมคะ
0: คือการกลั้นปัสสาวะเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะครับมันเป็นธรรมชาติหมายถึงว่าคนเราเนี่ยมันคงไม่ได้ปัสสาวะตลอด
1: ม
0: ันคงมีระยะเวลา 4-6 ชั่วโมงเนี่ยถึงจะปัสสาวะปกติเนี่ยไตเนี่ยจะมีการกรองของเสียก็จะมีการเรียกว่ามีปัสสาวะเนี่ยออกมาอยู่แล้วนะครับประมาณสักโดยเฉลี่ยมัน 0.5-1 ml ต่อนาทีนะครับออกมาอยู่แล้วแต่มันก็จะมาค้างที่กระเพาะปัสสาวะนะครับก็ใช้เวลาสักนิดนึงก็ประมาณ 4-6 ชั่วโมงก็จะเริ่มเต็มร่างกายเราก็มีการขับออกแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เราดื่มเข้าไปด้วยถ้าดื่มมากบางทีก็ปัสสาวะออกมาได้เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราปัสสาวะเนี่ยก็จะประมาณ 4-6 ชั่วโมงทีนี้ถ้าเราปัสสาวะได้ดีขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าพอปัสสาวะเสร็จแล้วปัสสาวะมันควรจะบีบเกือบหมดนะครับหรือเหลือค้างน้อยมากไม่เกิน50ซีซีเนี่ยนะครับผมเราก็เรียกว่ารอรับปัสสาวะที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยใหม่นะครับทีนี้ถ้าเราไปกั้นปัสสาวะมากๆกระเพาะปัสสาวะมันทำอะไรครับมันจะขยายตัวพอขยายตัวเสร็จไอ้กล้ามเนื้อที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็เรียกว่ามันคลายตัวมันไม่ได้มันบีบตัวได้ไม่ดีก็จะทำให้มีโอกาสความเสี่ยงต่อการเกิดปัสสาวะค้างเนี่ยเยอะขึ้นและที่สำคัญคือบางคนเนี่ยมีปัญหาต่อไปเพราะมันมีสิ่งต่อการติดเชื้อเพราะเชื้อโรคมันขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ค้างอยู่นานเนี่ยมันก็ทำให้มีโอกาสเฟอร์เมนต์แล้วทำให้เกิดการติดเชื้อได
1: ้
0: หรือแม้จะทำให้แรงดันที่ย้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยย้อนกลับจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นอย่างนี้มากมักจะมีโรคบางอย่างที่ทำให้ปัสสาวะออกได้ไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากั้นปัสสาวะนานเกินไปเนี่ยป
1: ั
0: สสาวะเช่นวันหนึ่งอาจจะครั้งสองครั้งเนี่ยแล้วปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปเนี่ยก็จะเกิดผลเสียกับร่างกายครับผม
1: ค่ะแล้วคนที่ปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยมีอาการเสี่ยงต่อโรคอื่นๆด้วยไหมคะอย่างเช่นเบาหวานหรือว่าโรคอื่นๆที่อาจจะ
0: ต้องดูสาเหตุก่อนว่าที่ปัสสาวะบ่อยเป็นจากอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหนึ่งเนี่ยเป็นจากปัสสาวะมากมีปริมาณปัสสาวะมากเจอในคนเบาหวานอย่างซึ่งเมื่อกี้บอกก็คือพอน้ำตาลสูงมันก็ทำให้มีการกรองเนี่ยมามากขึ้นเพราะมันมีความเข้มข้นของเลือดเนี่ยนะครับก็คือมีการกรองเนี่ยออกมาเยอะขึ้นก็คือทำให้มีประวัติเนี่ยปัสสาวะบ่อยขึ้นเนื่องจากมีปริมาณของปัสสาวะเนี่ยมากขึ้นคนในกลุ่มนี้ก็จะมีภาวะขาดน้ำอยู
1: ่
0: หรือมันมีภาวะที่กระตุ้นให้เกิดการกินน้ำตลอดนะครับหรือเป็นพฤติกรรมที่กินน้ำก็จะปัสสาวะบ่อยแต่ไอ้ที่เราเจอได้อันนึงก็คือมีการติดเชื้อปัสสาวะไม่เหมือนเดิมนี่แหละแต่การติดเชื้อมันไปทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้เกิดการบีบตัวอยู่ทำให้เราเข้าห้องน้ำอยู่ตลอดแล้วปัสสาวะออกมาไม่ได้เยอะมาออกมานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวสักนิดนึงก็จะปวดปัสสาวะขึ้นมาอีกอันนี้ก็ต้องดูว่าสาเหตุเป็นจากอะไรนะครับผม
1: แล้วเรื่องของอาหารการกินหรือว่าเครื่องดื่มนะคะชากาแฟหรือว่าน้ำอัดลมเนี่ยมีส่วนที่ทำให้เราเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นหรือว่ามีการปวดรุนแรงขึ้นไหมคะ
0: คาเฟอีนเนี่ยมีผลนะครับผมพวกชากาแฟเนี่ยพวกนี้มีผลนะครับผมทำให้เกิดการปัสสาวะพวกนี้มันเป็นสารคล้ายๆไดโอเรติกก็คือทำให้ปัสสาวะอ่อนๆ อยู่แล้วมันช่วยขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นการดื่มเนี่ยมันจะทำให้มีโอกาสเนี่ยปัสสาวะเนี่ยบ่อยขึ้นกว่าคนปกติครับผ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นก็พยายามลดปริมาณการดื่มพวกคาเฟอีนลงนะครับผมนอกจากนี้การดื่มพวกกาแฟชาถ้ายิ่งดื่มมากก็เหมือนเราดื่มน้ำเข้าไปมากก็มีโอกาสจะปัสสาวะออกมาได้บ่อยครับผม
1: โดยเฉพาะช่วงคนที่อาจจะต้องเดินทางเดินทางไกลก
2: ็
1: อาจจะดื่มกาแฟเยอะเกินไปหน่อยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ
2: ค่ะคุณหมอคะอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปัสสาวะการปัสสาวะตอนกลางคืนค่ะกี่ครั้งถึงเรียกว่าผิดปกติที่ทำให้เราควรจะต้องสังเกตอาการแล้วก็ไปตรวจหาสาเหตุกันนะคะ
0: คืออย่างที่ผมบอกปัสสาวะเนี่ยควรจะประมาณสัก4ชั่วโมงถึงชั่วโมงครั้งนึงเป็นนอนแล้วนอนยาวอย่างมากก็ประมาณไม่เกินครั้งนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิน1ถึง2ครั้งเนี่ยเกิน2ครั้งขึ้นไปเนี่ยเราก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปตรวจหาสาเหตุนะครับผมเพราะฉะนั้นเราดูนึกออกใช่ไหมครับปกติเราก็จะน่าจะปัสสาวะถ้าปัสสาวะมันออกมาก็น่าจะมันสัก4ถึง6ชั่วโมงพอนอนยาวประมาณ8ชั่วโมงทีอาจจะปัสสาวะสักครั้งนึงอาจจะเจอปกติอาจจะถ้า2ครั้งอาจจะพอรับได้แต่ถ้าเกิน2ครั้งขึ้นไปเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ดูครับผม
2: แล้วถ้าหลายคนกังวลเรื่องของการจะต้องปวดปัสสาวะเวลาเดินทางหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยดื่มน้ำน้อยเพื่อที่จะไม่ให้ปวดบ่อยอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องไหมคะ
0: คือต้องบอกว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับปัสสาวะการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นนะครับจะสอยก็เข้าห้องน้ำบางทีเราไปปวดคอละใช่ไหมครับเขาก็จะรู้ประมาณสักสี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีการพักระหว่างทาง
2: อ
0: ยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกินน้ำปกติเนี่ยดีที่สุดไปเที่ยวไปทัวร์ไปอะไรมันเป็นธรรมชาติของทุกคนเนี่ยต้องปัสสาวะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ไปที่สองเนี่ยถ้าจะต้องอดน้ำเนี่ยผมก็แนะนำว่ามันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะกินน้อยหน่อยนึงได้ไม่ใช่ไม่กินแล้วก็พยายามลดพวกกาแฟน้ำอัดลมหรือพวกที่มีคาเฟอีนเพราะมันกระตุ้นให้เกิดการปัสสาวะเนี่ยได้บ่อยและทำให้เกิดการไวต่อการปัสสาวะเนี่ยมากขึ้นนะครับมันสองอันก็คือหนึ่งดื่มน้ำชาหรือกาแฟพวกนี้มันทำให้ได้รับคาเฟอีนเข้าไปซึ่งคาเฟอีนมันกระตุ้นและขณะเดียวกันน้ำที่กินเนี่ยมันก็ยังมีปริมาณที่มากด้วยมันพยายามลดตรงนี้ลงครับผมแล้วก็การดื่มน้ำเนี่ยผมแนะนำว่าอย่างนี้เราดื่มน้ำไม่ต้องเยอะมากได้แต่ค่อยๆจิบนะครับบางคนกลัวไม่ใช่ให้งดดื่มน้ำแต่ดื่มจิบเป็นระยะระยะนะครับผมเพราะถ้าดื่มไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รับน้ำแล้วมันค่อยๆรับเข้าไปมันทำให้ร่างกายไหลเวียนได้ดีขึ้นแต่ไม่ได้มีปริมาณมากจนปัสสาวะเยอะจนเกินไป
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพจิตอย่างเช่นความเครียดความตื่นเต้นหรือว่าความกังวลเนี่ยทำให้เกิดอาการปวดปัสสาวะกระทันหันได้อย่างนี้จริงไหมคะ
0: อันนี้จริงนะครับหลายคนก็จะเห็นนะครับจะต้องไปร้องเพลงไปตามอะไรพบก็เดี๋ยวปวดตื่นเต้นนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นระบบประสาทอัตโนมัติมันก็ทำให้มาตื่นเต้นแล้วทำให้เกิดอาการอยากปัสสาวะอะไรนี้ขึ้นมาได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับผม
2: ค่ะคุณหมอคะในช่วงท้ายแล้วก็อยากให้คุณหมอฝากอะไรกับคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการเชิญคุณหมอค่ะ
0: คือเรื่องการปัสสาวะเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมาแล้วมันอาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหาเรื้อรังเราได้โดยว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะการกั้นปัสสาวะไม่ได้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราก็ต้องพยายามดูแลนะครับดื่มน้ำนะครับปริมาณเนี่ยอาจจะไม่ได้สัมพันธ์เท่ากับปริมาณของการดื่มที่มันต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับค่อยๆจิบน้ำเนี่ยดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ทางนี้หากมีคำถามอะไรนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยมีผู้สอบถามเข้ามาก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่เพจคุยกับหมอคณัฐนะครับหรือทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์0982656000นะครับเดี๋ยวผมจะเอาคำถามนี้มาตอบในรายการครับผม
1: ค่ะซึ่งก็มีคนเข้าไปถามคำถามนะคะแล้วก็มาตอบกันในวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะในแพทย์คณัฐคุทธกูลนะคะอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพค่ะ
2: ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่แหละคือประโยชน
2: ์
1: ของโซเชียลมีเดียนะ
2: ใช่
1: ใครมีคำถามอะไรก็สามารถเข้าไปฝากไว้ที่เพจของคุณหมอคณัฐได้เลยนะคะ
2: ก็สรุปประเด็นไปแล้วว่า การว่าทำไมไม่ปวดปัสสาวะแต่เมื่อเห็นห้องน้ำแล้วปวดขึ้นมาทันที
1: จริงๆก็มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของสมองกันนะที่คุณหมอบอก
2: ใช่
1: พอเห็นปุ๊บห้องน้ำหมายถึงปวดฉี่ปวดปัสสาวะ
2: เขาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเนาะของสมองที่เรียนรู้แล้วก็เชื่อมโยงกับสถานที
1: ่
2: หรือว่าสถานการณ์เข้ากับเรื่องของการขับถ่ายแล้วมันเป็นสัญญาณที่จะกระตุ้นเข้ากับเรื่องของเขาเรียกกระตุ้นให้เราเนี่ยอยากปัสสาวะได้มากขึ้นแต่ถ้าอาการเกิดบ่อยรุนแรงกลั้นไม่อยู่หรือว่ารบกวนชีวิตประจำวันก็ไม่ควรที่จะมองว่าเป็นเรื่องของความเคยชินควรที่จะดูสังเกตอาการสังเกตตัวเองด้วยเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องผิดปกติก็ได
1: ้อ่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการของเรานะชั่วโมงสุขภาพนะคะ2ชั่วโมงที่อยู่มาด้วยกันนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากสำหรับหลายๆคนนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็หลายๆคนสงสัยเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีหมอมาตอบคำถามหรือว่ายกหูโทรศัพท์กันเลยนะสัปดาห์หน้า
2: สัปดาห์หน้าน
1: ะคะได้เจอกันแน่นอนเพราะว่าคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยอยากจะมาบางทีคิวก็ไม่ได้จริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรา2คนพร้อมทีมงานก็ต้องขอลากันไปก่อนเดี๋ยวพักเบรกกลางวันนะรับประทานอาหารเที่ยงกันนะคะเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้รายการหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการชั่วโมงสุขภาพได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะฝนพี่ไอพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เมโทรไลฟ์สไตล์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1ประตูต่อ0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัตรเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า100ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขอนแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในขณะที่การสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือ Quick Win และข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยที่แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
4: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไปอีก5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
5: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาชโยรายงาน
2: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่
8: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการได้ทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงาน ครับการว่าจ้างจะเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนะครับสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียเรื่องนี้ก็ท่านนายกอนุทินก็ได้หยิบยกพูดคุย
7: นายศิหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
2: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอะควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสะบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจากเสื้อกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอทอบหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาพิทยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
9: นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
10: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
9: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังชวิษาปทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คน แม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิ์ห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
11: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านอธิบดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
13: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
14: ขอเชิญชวนท ทุกๆท่านนะคะมาใช้โครงการ THR Passport ค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THR Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนแล้วก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
13: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ95
15: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สคร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี
3: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้
16: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับผ่านประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูได้ภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมครับ
3: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
17: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
18: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
19: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนสร้างเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต
1: ้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
0: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตัวเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์ โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทย U20 เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U20 ไป1-0จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบ1ชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบ1ด้วยอันดับ1ของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจะนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงๆนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมวรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ละดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทยเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์ กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
4: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
20: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
21: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไป

0: หญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดย

0: มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 27 เซนติเมตรและเวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Fluorescent Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันเมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีส จะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์04297-0112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนา นำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะเป็นประจำนะคะพบกันที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio Thailand กับรายการ Healthy Together บ่ายถึงบ่าย 2 โมงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็มาพบกันที่นี่เพื่อที่จะดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันนะคะก็จะมีอาจารย์หมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็จะมีเพลงเพราะๆบางวันถ้าไม่มีหมอไม่มาคุณหมอขอพักเราก็จะฟังเพลงกันไปนะคะก็เป็นเพลงที่ดีเจคัดสรรมาให้ได้ฟังรวมทั้งที่คุณผู้ฟังรีเควสต์มาด้วยผสมผสานกันไปให้กลมกลืนน่าฟังฟังแล้วมีความสุขวันนี้ทีมงานน้องหนิงสุขเกษมกล้ารบก็อยู่ด้วยกันที่ห้อง FM 93.5 แต่ว่าสัญญาณไปออกที่ 95.5 ด้วยนะคะฟังได้2คลื่นความถี่ข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันค่ะเราเริ่มกันด้วยงานของเซลีนดีออนนะคะเพลงแรกที่นำมาเริ่มรายการกันชื่อเพลง A New Day Has Comeนะคะอยู่ในอัลบั้มชื่อเดียวกับเพลงค่ะงานของเซลีนดีออนอีกเพลงหนึ่งที่จบไปเมื่อสักครู่แวนมอริสันเพลงเก่าสักหน่อยนะคะกับ Warm Love ก็นำมาฟังด้วยกันก็เป็นเพลงที่น่าจะเหมาะกับการเริ่มเดือนใหม่นะคะทั้งสองเพลงเลยก็ขอให้เริ่มเดือนใหม่กันด้วยความสุขนะคะมีแต่ความรักอยู่รอบตัวของคุณผู้ฟังทุกท่านเลยดีเจก็ขอบคุณมากนะคะที่มีความรักจากคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ใกล้ตัวอยู่ด้วยกันตลอดเลยสิ่งต่างๆที่ส่งมาทาง SMS 468-9935รวมทั้งทาง LINE 935AD ก็ดีต่อใจนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight มีคนถามว่าพาแดดมาด้วยเหรออ๋อเปล่านะ ก็เมื่อเช้าครึ้มๆอยู่ดีๆใช่ไหมแต่เดี๋ยวเถอะค่ะเดี๋ยวบ่ายๆเขาก็อาจจะหุบไปก็ได้นะหุบแล้วก็กลายเป็นเม็ดฝนมาแทนเพราะว่าช่วงนี้นี่ละอองฝนมาทุกวันลองฝนมาทุกวันเลยขอบคุณข้าวละราดกะเพราหมูหรือไก่เนี่ยนะคะที่ได้รับสดๆร้อนๆเลยรวมทั้งเมนูอื่นขนมอะไรถ้วยฟูมั้งเนี่ยขนมถ้วยฟูนะหลากสีสันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะมามีความสุขด้วยกันทั้งได้ฟังเพลงทั้งได้ฟังคำแนะนำดีๆจากอาจารย์หมอนะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาโรจน์หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจะมาพูดคุยกับพวกเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายคุณหมอบอกว่ามีเวลาแค่1นาทีออกกำลังกายอะไรดีเดี๋ยวอาจารย์หมอมีคำแนะนำค่ะหลังจากที่เราได้ฟังเพลงเพราะกันไปอีก2เพลง

นิวเดมอนกับความรู้สึกดีๆนะคะย้อนกลับไปในเดือนเซปเทมเบอร์กับเซปเทมเบอร์มอน

0: ตามเพลงไหมคะสิ่งต่างๆที่ทำให้เราสดชื่นสวยงามรับเดือนใหม่เนี่ยมันทำให้เรามีความสุขนะคะงานของแคสติเวนส์ Morning Has Broken ที่มาตามหลัง September Morn ของนิวไดมอนด์ชายผู้มีนามสกุลว่าเพชรนะคะก็นำมาฟังด้วยกันมาเข้าสู่ช่วงแฮปปี้เฮลตี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาโรจน์หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอาจารย์หมอจะมาพูดคุยให้ความรู้กับเราในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะอาจารย์บอกว่ามีเวลา1นาทีจะมาออกกำลังกายอะไรดีนะคะอาจารย์จะแนะนำให้สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับรัชนีคร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์มาให้ความรู้กันอีกค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอ1ก็คือออกกำลังกายทีนี้ค่ะในการออกกำลังกายเนี่ยหลายคนก็มักจะออกตัวนะคะว่าไม่มีเวลาวันนี้อาจารย์บอกว่ามีเวลาแค่1นาทีจะมาออกกำลังกายอะไรดีนั่นหมายถึงว่า1นาทีก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: น
1: าทีเดียวก็มีความสัมพันธ์กับการลดอัตราการเสียชีวิตทุกสาเหตุเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับ
0: แค่นาทีเดียวเนี่ยนะคะอาจารย
1: ์ต่อวันนะครับต่อวันเราทำทุกวัน
0: อ๋อต้องมีความต่อเนื่อง
1: ไม่มีเวลาออกกำลังกายออกแค่นาทีเดียวครับเรามาคุยกันว่าถ้ามีคุณมีเวลานาทีหนึ่งต่อวันเนี่ยออกกำลังกายแบบไหนดีที่จะได้ประโยชน์ในแง่ต่อสุขภาพครับ
0: ค่ะทีนี้ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะคะอาจารย์หมอ อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของกิจกรรมทางกายในยามว่างให้พวกเราได้ฟังก่อนค่ะ
1: ครับคือความหมายของกิจกรรมทางกายก็คือเราไม่นั่งนิ่งนอนเฉยอะพูดง่ายๆทุกครั้งที่เราขยับเคลื่อนไหวนะฮะยืนระบบนั่งนอนยืนเดินเนี่ยก็ถือว่ามีกิจกรรมทางกายแล้วนะครับและนอกจากนี้กิจกรรมทางกายมันก็แบ่งเป็น3อย่างใหญ่ๆนะครับที่1คือการงานที่เราทำนะอันที่เราเคลื่อนไหวออกแรงในเวลาอาชีพของเราหรือในการทำงานเราก็เป็นกิจกรรมทางกายเกี่ยวกับการทำงานอันที่2ก็คือกิจกรรมทางกายเกี่ยวกับการเดินทางนะครับเราปั่นจักรยานหรือว่าเดินไปขึ้นรถเมล์ไปทำงานเนี่ยนะครับการเดินทางเนี่ยก็เป็นกิจกรรมทางกายอันที่3ก็จะเป็นกิจกรรมทางกายยามว่างซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้จะได้ประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้เวลาว่างนะครับในการที่จะมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมนะครับยกตัวอย่างเช่นก็ไปทำสวนครัวบ้างฮะเล่นกับเด็กบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการหรือแม้แต่เต้นรำอะไรเงี้ยนะครับเป็นพัฒนาการส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนเกี่ยวกับการออกกำลังกายซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับเพราะอย่างตัวส่วนตัวผมที่ออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายถ้าทำแล้วมันติดก็ทำไปเถอะครับมันก็ได้ประโยชน์เป็นกิจกรรมทางกายอันหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะครับแต่มันจะต้องมีการทำซ้ำๆมีแบบแผนวิธีการอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกพวกนึงก็เป็นพวกกีฬานะครับอันนั้นยิ่งจะต้องมีกฎกติกามารยาทอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนันทนาการเป็นกีฬาหรือว่าเป็นการออกกำลังกายเนี่ยก็รวมเป็นกิจกรรมทางกายยามว่างนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอันที่น่าจะได้ประโยชน์เมื่อเทียบกับกิจกรรมทางกายในช่วงเวลาที่เราทำงานอาชีพอย่างเงี้ยนะครับ
0: ก็จะอย่างไหนก็ได้นะคะสำหรับกิจกรรมในยามว่างไม่ว่าจะเป็นการออกแรงในการทำงานในอาชีพอะไรนะครับปัดกวาดถูบ้านซักผ้าอะไรเงี้ยก็ถือได้ว่าเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าอาศัยการทำงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ครับคือเราแยกกิจกรรมทางกายเนี่ยการเคลื่อนไหวออกแรงในช่วงที่เราทำงานหรืออาชีพเนี่ยออกไปเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าการศึกษาหลังๆนี่เนี่ยถึงเช่นบางคนบอกว่าทำงานมาทั้งวันแล้วบางคนเป็นกรรมกรแบกหามหรือบางคนบอกว่าอยู่ MK จะต้องเต้นทุกชั่วโมงของเต้นนะครับนี่เป็นตอนก็ได้ออกกำลังแล้วตอนที่ทำงานแต่การศึกษาโดยรวมนะครับกิจกรรมทางกายในอาชีพหรือในเวลาที่เราทำงานเนี่ยไม่ค่อยได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าบางคนยิ่งทำยิ่งเครียดนะครับ แล้วเราถูกบังคับให้ทำภายในเวลาบางทีไม่อยากทำก็ต้องทำอย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ไม่ได้เงินอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นอันนี้ถ้ากิจกรรมทางกายในอาชีพหรือการทำงานเนี่ยมันเพิ่มความเครียดมากขึ้นเนี่ยนะครับประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายเนี่ยมันจะถูกโทษของมันจากความเครียดเนี่ยทำให้น้ำตาลสูงขึ้นไขมันสูงขึ้นความดันสูงขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาโดยรวมเนี่ยถ้าเป็นกิจกรรมทางกายในอาชีพเนี่ยบางการศึกษาบอกว่าอาจจะเพิ่มหรือสัมพันธ์กับการเสียชีวิตทุกสาเหตุโดยเฉพาะในผู้ชายนะครับซึ่งจะเครียดมากเวลาทำงานอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เพราะนั้นเราถึงมาเน้นเรื่องกิจกรรมทางกายยามว่างนะครับถึงแม้ว่าในเวลาทำงานอาจจะออกแรงต้องยกของนะต้องเต้นต้องทำอะไรต้องมีอะไรนะเคลื่อนไหวออกแรงอยู่แล้วนะครับอย่างชาวไร่ชันนาไปทำงานมาทั้งวันแล้วก็ควรจะมีกิจกรรมทางกายยามว่างด้วยนะครับเพราะมันได้ประโยชน์เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราผ่อนคลายประโยชน์จากการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายพวกนี้ก็จะมากกว่านะครับในช่วงที่เราทำงานครับ
0: มันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมันจะมีความแตกต่างกันอาจจะไปถึงขั้นเครียดอย่างที่อาจารย์หมอบอกก็ได้เพราะว่าโดนบังคับให้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาวะจำเป็นใช่ไหมคะอย่าซักผ้าอย่างเงี้ยไม่ซักก็ไม่ได้ถูบ้านไม่ถูก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำ
1: หรือถ้าเป็นอาชีพอาชีพรับจ้างซักผ้ารับจ้างถูบ้านทำความสะอาดเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำแล้วไม่ได้เงินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับบางทียิ่งทำก็ยิ่งเครียดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ต้องรู้ว่าคนไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยมีกิจกรรมทางกายโดยทั่วไปนี่ไม่เพียงพอนะครับประมาณ 30% ของคนไทยเนี่ยกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอโดยเฉพาะรัชนีทราบไหมครับคนภาคไหนที่มีกิจกรรมทางกายน้อยที่สุดที่ไม่เพียงพอเนี่ยนะคนภาคใต้นะครับเป็นภาคที่มีเกี่ยวกับทางกายเนี่ยน้อยเฉลี่ยแล้วประมาณวันหนึ่ง22นาทีเอง20กว่านาทีเองเท่านั้นเองในขณะที่ภาคอีสานนี่ร้อยกว่านาทีนะภาคอื่นก็ร้อยกว่านาทีนะครับต่อวันนะครับเนี่ย
0: อันนี้คือกิจกรรมทางกายยามว่างใช่ไหมคะที่อาจารย์พูดถึง
1: ไม่ทั้งหมดนะคร
0: ับ รวมทั้งหมด
1: เกี่ยวกับทางกายทั้งวันน่ะที่เราทำไม่ว่าในอาชีพในการเดินทางหรือยามว่างเนี่ยรวมไปแล้วเนี่ยคนภาคใต้เนี่ยอาจจะเพราะว่าเขาอุดมสมบูรณ์ด้วยภาคอื่นนะครับตรงนี้เพราะนั้นก็เลยไม่ได้มีกิจกรรมทางกายหรือมาออกกำลังกายอะไรมากเท่ากับภาคอื่น
0: ดินฟ้าอากาศด้วยมั้งคะอาจารย
1: ์ด้วยครับ
0: ฝนตกบ่อยตลอด
1: แล้วผมก็ประเด็นหนึ่งซึ่งเราก็เลยต้องมาส่งเสริมกิจกรรมทางกายในว่างบางคนก็บอกวันจันทร์ถึงศุกร์ทำงานเหนื่อยแล้วเราติดขอนอนทั้งวันแล้วก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเราที่จะนอนมากกว่าคนภาคอื่นโดยทำนะครับนอนมากกว่าวันทำงานตรงนี้ช่วงทั้งที่จริงๆแล้วถ้าให้ประโยชน์จากวันหยุดเนี่ยนะถ้าเราเอาวันหยุดเนี่ยมามีกิจกรรมทางกายไปเที่ยวก็ได้นะครับไปเคลื่อนไหวออกแรงไปออกกำลังกายไปปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือว่าแม้แต่เล่นกับลูกหลานอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ได้ประโยชน์หมดเลยนะครับแล้วนั่นเป็นอันหนึ่งซึ่งเราต้องมาเชิญชวนกันเพราะว่าตัวกิจกรรมทางกายเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคภัยไข้เจ็บเรามากนะครับ คนที่มีการเคลื่อนไหวออกแรงมากอายุก็จะยืนกว่านะครับโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตเบาหวานความดันไขมันผิดปกติเนี่ยน้อยกว่าเป็นมะเร็งน้อยกว่าเนี่ยนะครับเพราะนั้นตรงนั้นเป็นอันหนึ่งซึ่งถ้าจะให้คนไทยเราเจ็บป่วยพิการหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยควรลดลงนะครับการส่งเสริมกีฬาทางกายเนี่ยซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปออกกำลังกายนะครับหรือไม่จำเป็นต้องไปเล่นกีฬาอย่างเดียวซึ่งบางคนก็ไม่ชอบหรือว่าไม่สะดวกที่จะทำนะครับเพราะนั้นมันก็ไปสู่ปัญหาว่าส่วนใหญ่ไปถามว่าทำไมถึงไม่ออกกำลังกาย
0: yeah. อ
1: ย่างนี้ก็มักจะได้คำตอบว่าไม่มีเวลา
0: ใช่บางคนก็บอกเขาอ้างค่ะ
1: ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าถ้าเราบอกไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยวันหนึ่งขอหนึ่งนาทีได้ไห
0: ม
1: นะครับท่านมีเวลาแค่หนึ่งนาทีต่อวันที่จะมีกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายเนี่ยทำอะไรน่าจะดีที่สุดนะซึ่งมีการศึกษาระยะหลัง 2-3 ปีหลังนะครับจากที่ประเทศอังกฤษนะจากญี่ปุ่นแล้วก็จากอเมริกานะครับนะตามการศึกษาที่ออกมาว่าการเดินนะอาจจะได้ประโยชน์สุด
0: ม
1: ากคือเดินแบบที่จะดีในแง่ของสุขภาพซึ่งถ้ามีเวลาน้อยเนี่ยเดินแบบไหนดีมันมีเดินตั้งหลายแบบใช่ไหมครับตรงนี้ก็ถามว่าเดินจำนวนก้าวนะที่เราเดินน้อยที่สุดครับ น้อยที่สุดกี่ก้าวต่อวันนะครับเพื่อจะสัมพันธ์กับลดโอกาสเสียชีวิตทุกสาเหตุลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดตรงนี้แล้วที่ยังดาวด้วยครับบางคนก็บอกให้เดิน19,000ได้ไหมครับแค่500ถึง 1,900 ต่อวันเนี่ยได้ประโยชน์หรือยังนะหรือว่า300ถึง500ได้ประโยชน์ไหม100ถึง300ได้ประโยชน์ไหมหรือแม้แต่ไม่ถึง109เนี่ยประมาณ50ถึง109ต่อวันนะครับได้ประโยชน์ไหมในแง่โรคหัวใจหลอดเลือด
0: อย่างน้อยๆมันน่าจะได้นะคะอาจารย์
1: 109นะครับ
0: น
1: ะคำตอบคือ50ถึง109ต่อวันเดินยังไงเดินแค่วันหนึ่ง50ถึง109ต่อวันเนี่ยนะได้ประโยชน์ซึ่งสัมพันธ์กับการเสียชีวิตทุกสาเหตุเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดหรือแม้แต่การเกิดมะเร็งโรคหัวใจหลอดเลือดนะตรงนี
0: ้
1: คำตอบตรงนี้ก็คือการเดินขึ้นบันไดซึ่งตรงนี้มีการศึกษาตั้งแต่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่อเมริกานะครับในผู้ชาย 8,000 กว่าคนติดตามไป10กว่า20ปีนะครับที่ญี่ปุ่นก็มีนะครับเขาถามคนญี่ปุ่นว่าถ้าเกิดคุณมีอยู่ต้องขึ้นไปบนตึกซึ่งสูงเกิน3ชั้นขึ้นไปนะครับมีทางเลือก3ทางให้คุณเลือกว่าคุณจะเดินขึ้นบันไดหรือจะขึ้นลิฟต์หรือจะบันไดเลื่อนนะครับแล้วก็ดูซะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาตัดสินใจเดินขึ้นบันไดนะครับแล้วเขาก็พบว่าคนที่ตัดสินใจเดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์หรือขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยเกินกว่าครึ่งนึงนะครับเกินกว่า 50% จะสัมพันธ์กับลดการเสียชีวิตทุกสาเหตุลดการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดการเต้นหัวใจผิดจังหวะรุนแรงอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่อังกฤษก็มีการศึกษานะใหญ่หลายแสนคนนะครับติดตามเขาประมาณ5ปี10ปีเหมือนกันนะครับโดยที่เขาไปดูว่าถามว่าวันหนึ่งคุณเดินขึ้นบันไดกี่ก้าวต่อวันหรือขึ้นบันไดกี่ชั้นโดยเฉลี่ยแล้ว1ชั้นก็ประมาณ10ก้าวนะก็ไปพบว่าการเดินขึ้นบันได60ถึง100ก้าวต่อวันนี่ฮะได้ประโยชน์เมื่อเทียบกับก็จะเดินขึ้นบันไดนะครับตรงนี้วันหนึ่งแค่60ถึง100ก้าวนะครับมันสัมพันธ์กับโรคครับลดการเสียชีวิตโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับเกิดมะเร็งนะครับแต่อัลไซเมอร์หรือการสมองเสื่อมก็เจ้าได้ประโยชน์เพราะนั้นตรงนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งให้เราเห็นประโยชน์ว่าซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่ยากเพราะส่วนใหญ่เราก็สามารถหาเดินขึ้นบันไดได้กับทุกแห่งนะครับ
0: ค่ะมันสัมพันธ์กับอายุไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: คนอายุเยอะๆเนี่ยบางทีเดินขึ้นบันไดมันก็เหนื่อยนะคะ
1: ครับคนอายุมากเนี่ยเดินขึ้นบันไดบางคนก็จะบ่นว่าปวดเข่าปวดนี่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีการศึกษาแล้วมันมีคนถามบ่อยครับพอเดินขึ้นบันไดเนี่ยทำให้เข่าเสื่อมไห
0: ม
1: มันทำให้เราปวดเข่านี่ครับใช่ไหมครับแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เราเดินขึ้นบันไดหรือเราขยับพูดง่ายแค่ขยับตัวเราจะลุกขึ้นมายืนหรือลุกขึ้นมาเดินเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีอาการซึ่งอาการปวดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเสื่อมเสมอไปนะครับบางครั้งอาการปวดที่เกิดขึ้นตอนที่เราเริ่มขยับออกกำลังกายมีเคลื่อนไหวออกแรงเนี่ยมันเป็นการที่บอกว่าร่างกายพยายามจะปรับตัวเองนะครับแล้วก็ดูได้เราทนไหวไหมถ้าทนไหวก็ลองเดินไปสักพักหนึ่งถ้ามันปวดมากขึ้นเราก็พักให้มันหายปวดนะครับพอหายปวดแล้วเดินต่อนะครับไม่ว่าเดินพื้นราบหรือเดินขึ้นบันไดก็ตามตรงนี้แล้วดูได้อาการปวดมันมากขึ้นไหมถ้ามันมากขึ้นนานขึ้นหรือมันเป็นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยไปตรวจให้คุณหมอตรวจตอนนั้นเลยเพื่อที่จะดูว่ามีอะไรผิดปกติไห
0: ม
1: แต่โดยส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือถ้าเราขยับมันมากขึ้นนะถ้ามันปวดเราพักหายปวดแล้วเดินต่อนะครับมันจะเดินได้มากขึ้นนะเดินจะปวดน้อยลงน้อยลงมีการศึกษาทางการศึกษาบอกเกินขึ้นบันไดเกินกว่า50ถึง109ต่อวันขึ้นไปเนี่ยจะลดอาการปวดเข่านะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดจะเพิ่มเข่าเสื่อมจริงๆนะครับคุณต้องเดินขึ้นบันไดอย่างน้อยๆนะครับวันละประมาณ15ชั้น15ชั้นก็ประมาณ150ถึง209ขึ้นไปต้องแบกหนักถือน้ำหนักอย่างน้อย10กิโลแล้วเดินขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าเคยมีอุบัติเหตุเข่ามาก่อนพวกนี้ถึงเพิ่มเข่าเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่าที่มันแนะนำให้เดินขึ้นบันไดจะทำให้เข่าเสื่อมมากขึ้นนะครับมันอาจจะทำให้เข่าเสื่อมดีขึ้นด้วยเนื่องจากการที่เราเดินขึ้นบันไดเราได้ฝึกกล้ามเนื้อเราให้แข็งแรงต้นขาเราจะแข็งแรงมากขึ้นครับ
0: โอ้เดินให้ได้50ถึง109ต่อวันเนี่ยมันก็เท่ากับต้องขึ้น
1: อัน
0: นี้5ชั้น
1: ถ้าบ้านเรามีอยู่ชั้น2ชั้นก็ขึ้นมาสัก5รอบอ่ะนะครับประมาณเนี้ย
0: ก็เดินขึ้นเดินลงอยู่อย่างนั้นนะคะ5รอบใช่ไหมคะ
1: ทุกคนก็แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันไหนที่เราเดินน้อยนะครับ โดยทั่วไปผู้สูงอายุถ้าเกิน60ปีขึ้นไปการศึกษาบอกว่าให้เดินวันพื้นราบนะครับวันหนึ่งประมาณ 6,000 ถึง 9,000 ก้าวต่อวันนะครับจะได้ประโยชน์ในแง่ของลดโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับอายุเกิน60ขึ้นไปเนี่ยให้เดินประมาณ 6,000 ถึง 9,000 นะครับแต่วันไหนที่เราเดินไม่ถึงนะครับหรือคนที่ยังเดินไม่ถึงจริงก็ใช้วิธีเดินขึ้นบันไดแทนเอานะครับก็ต้องมีคำถามต่อนะครับว่าแล้วเดินขึ้นบันไดเดินเร็วเดินช้าดีครับคุณรัชนีว่าเดินขึ้นบันไดเดินเร็วหรือเดินช้าดี
0: โอ้ถ้าว่าด้วยอายุนะคะถ้าอายุเยอะนี่เดินเร็วคงไม่ไหวค่ะแต่ว่าถ้าเด็กๆ เนี่ยอยู่ในวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยเดินนะคะจะสังเกตว่าเขาจะวิ่ง
1: ค่ะขึ้นบันไดก็ต้องระวังนะลงแต่มันก็ยังดีกว่าบันไดเลื่อนนะครับเดินหกลงบันไดเลื่อนอันตรายนะครับเพราะมันไม่หยุดนะมันจะตึงลงไปเรื่อยๆตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นการเดินขึ้นบันไดมีการศึกษานะครับถ้าเราเดินขึ้นบันไดโดยเฉลี่ยนะครับด้วยความเร็วของคนทั่วไปเนี่ยครับคนที่เดินช้ากว่านี่ได้ประโยชน์มากกว่าเดินเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินขึ้นบันไดไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะต้องไปรีบจำรีบขึ้นอะไรไปเดินช้ากว่าคนปกติทั่วไปที่ก็เดินกันได้ประโยชน์นะครับนะ60-109ต่อวันเนี่ยได้ประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายผู้สาเหตุจากพิจารณาของใจหลอดเลือดนะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเดินเร็วนะครับไม่ต้องเป็นต้องไปแข่งใครนะครับก็เดินไปเรื่อยๆครับตรงนี้นะครับถ้าเราปวดมากเหนื่อยมากอะไรก็พักเสร็จก็เดินต่อนะครับสะสมแต้มได้นะครับวันหนึ่งขอแค่60-109ต่อนาทีซึ่งจริงๆถ้าผมเดินจริงๆเนี่ย60-109เนี่ยไม่ถึงนาทีนะครับเพราะนั้นถ้ามีเวลา1นาทีผมก็จะเดินขึ้นบันไดนะครับได้ประโยชน์กว่าคนที่ไม่เดินขึ้นนะครับ
0: สรุปว่าถ้ามีเวลา1นาที2นาทีเนี่ยการออกกำลังกายที่ดีก็คือการเดินใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับแต่เดินไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับเพราะว่ามันเดินพื้นราบ
0: ค่ะ
1: นะแต่การเดินขึ้นบันไดเนี่ยเป็นการเดินที่เป็นแอโรบิกนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่ติดต่อเนื่องกันในเดียวกันเป็นรีสิสแตนด์ด้วยหมายความว่าเป็นการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านด้วยเพราะเราใช้น้ำหนักเราเป็นแรงต้านนะครับที่ต้องยกขายกตัวเราให้สูงขึ้นเนี่ยนี่เป็นการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งสองแบบอยู่ในอันเดียวกันทูอินวันนะครับอุ้ยนะครับเพราะเราได้ประโยชน์จากการทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับการเดินขึ้นมาได้มันถึงมีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นทางนี้เขาออกมาประทับสนุนเลยว่านะครับเพราะนั้นไปทำป้ายติดไว้ครับตรงไหนที่มีทั้งบันไดเลื่อนนะครับและมีทั้งบันไดเนี่ยก็ไปเขียนนะถ้าคุณเดินนะ50-109ต่อวันขึ้นไปเนี่ยมันสัมพันธ์กับลดการเสียชีวิตทุกสาเหตุนะครับแต่ถ้าเดินแค่19ขึ้นไปนะ10-59ต่อวันขึ้นไปเนี่ยมันเทียบกับคนที่ไม่ได้เดินนะครับสัมพันธ์กับเสียชีวิตทุกสาเหตุชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดแล้วก็เบาหวานนะลดโอกาสเบาหวานไปประมาณ 8% นะครับเดินแค่19ต่อวันเองนะครับ10-59ต่อวัน
0: ถ้าคนคาจันเจออย่าง
1: เลยครับ
0: ถ้าคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วล่ะคะมันจะทำให้น้ำตาลลดไหม
1: ลองดูก็ได้ครับโดยทั่วไปถ้าคนใกล้เบาหวานผมเนี่ยนะครับเขาอยากจะรู้ว่าเขาคุมเบาหวานได้ดีหรือยังในแต่ละมื้อนะครับผมก็จะบอกว่า2ชั่วโมงหลังจากเริ่มกินอาหารเนี่ยให้ไปเจาะน้ำตาลในเลือดเพราะน้ำตาลในเลือดเนี่ยถ้ามันเกิน180ขึ้นไปก็ยังถือว่ามันยังสูงนะครับแปลว่ายังคุมเบาหวานได้ดีนะครับก็ให้ทำ4อย่างนะครับก็คืองดของหวานทานผักใบเขียวเคี้ยวจนเพลินเดินหลังอาหารนะครับก็คือของหวานอะไรที่หวานเกินข้าวคือหวานเนี่ยต้องงดทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับทานผักใบเขียวนะมือหนึ่งขอ2มือใบเขียวนะครับจนการเคี้ยวจนเพลินอาหาร1คำเนี่ยเคี้ยวประมาณ15ครั้งแล้วค่อยกินเราจะกินช้าลงครับน้ำตาลจะไม่สูงแล้วสุดท้ายเดินหลังอาหารนะครับก็คือถ้ากินข้าวเสร็จก็นั่งพัก15นาทีเดินเล่น15นาทีถ้าไม่รู้จะเดินไหนเดินขึ้นบันไดก็ได้ครับ15นาทีนะครับเดินขึ้นบันไดสักนาทีเดียวก็พอครับที่เหลือมาเดินขึ้นลาบ14นาทีก็ได้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเดินขึ้นบันไดนาทีเดียวก็ได้ประโยชน
0: ์
1: นะแล้วที่เหลือก็เดินขึ้นลาบของแล้วไปจอดน้ำตาลดูครับถ้าไม่เกิน180แปลว่าใช้ได้แล้วแต่ถ้ามันยังเกิน180อยู่นะครับก็ต้องทำไป4อย่างเนี้ยให้มากขึ้นมันก็จะสามารถคุมอาหารในแต่ละมื้อนะครับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร2ชั่วโมงไม่เกิน180กรัมครับ
0: การเดินขึ้นบันไดนี่จำเป็นหรือคะอาจารย์นอกจากการเดินพื้นราบเนี่ย
1: มันดีกว่าการเดินพื้นราบเพราะว่ามันจะแบกน้ำหนักด้วยกล้ามเนื้อเลยจะแข็งแรงมากกว่าม ันเป็นการออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน
0: ค่ะ
1: นะครับคนสูงอายุน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับไม่จำเป็นต้องเดินเร็วเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังอันหนึ่งก็คือโอกาสหกล้มนะครับเพราะนั้นจะต้องมีมาตรฐานสำหรับบันไดที่เราจะเดินขึ้นด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้ดูมาตรฐานหลายอย่างนะครับตัวอย่างเช่นต้องมีแสงสว่างเพียงพอนะครับไม่มีอะไรขวางทางเดินบันไดนะครับแล้วก็ในขั้นบันไดแต่ละขั้นเนี่ยจะต้องมีแถบกันลื่นนะครับแล้วมีการบอกว่าแถบนี้เป็นขั้นแรกกับขั้นสุดท้ายนะครับและที่สำคัญก็คือจะต้องมีราวเกาะนะราวที่เกาะถึงจะยึดตัวได้เนี่ยจะต้องใช้มือโอบได
0: ้
1: อันนี้เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปนะครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งสำหรับบ้านเราก็คือไม่เดินขึ้นบันไดขณะโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะนั้นเป็นอันหนึ่งซึ่งเราทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นการป้องกันน
0: ะ
1: ครับว่าขึ้นบันไดเนี่ยเราจะได้ประโยชน์เต็มที่แล้วก็จะปลอดภัยนะครับ
0: คุณผู้ฟังสว.บอกว่าจับราวบันไดได้ไหมถ้าทำอาจตกได้ถ้าไม่จับ
1: คือจับมาถึงเกาะไว้เฉยๆการล้มม
0: ัน
1: แค่เป็นเหนี่ยวไม่ได้นะตรงนั้นแล้วเราก็พักได้นี่ครับอยากจะพักคุณไหลก็นั่งพักได้แล้วก็เดินต่อได
0: ้
1: อย่างเงี้ยนะครับแล้วมีคนเอาวิธีเดินขึ้นบันไดเนี่ยนะครับสำหรับคนที่อายุน้อยนะครับจะลดประมาณลดน้ำหนักด้วยนะครับก็มีนะใช้เวลาประมาณ10นาทีไม่เกิน15นาทีต่อวันครับในการลดน้ำหนักโดยการเดินขึ้นบันไดนะครับก็จะเป็นช่วงๆครับเช่นนี้เขาเดินประมาณ 2-3 นาทีเดินขึ้นราบธรรมดาเนี่ยแล้วจะเดินขึ้นบันไดเร็วๆนะครับเดินขึ้นบันไดเร็วตรงเนี้ยนะครับประมาณ20วินาทีนะแล้วเดินอีก 2-3 นาทีแล้วก็เดินขึ้นบันไดเร็วๆอีก20วินาทีนะทำ3ครั้งนะครับเพราะนั้นเดินขึ้นบันไดเร็วๆเนี่ยแค่1นาทีเองนะครับ20วินาที3ครั้งแค่1นาทีเองและที่เหลือก็เดินพื้นราบธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับทำอย่างเงี้ยไปประมาณ2เดือนนะลดน้ำหนักได
0: ้
1: ลดรอบเอวได้ด้วย
0: ถ้าเดินพื้นราบคุณผู้ฟังถามว่าเดินไปเดินมาประมาณ2ป้ายรถนี่โอเคไหมค่ะ
1: ต้องดูว่ากี่ก้าวครับวันหนึ่งนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเรานับเป็นจำนวนก้าวแทนเพราะแต่ละคนเนี่ยระยะทางมันอาจจะไม่เท่ากันแล้วก้าวแต่ละก้าวแต่ละคนไม่เร็วช้าบ้างก้าวยาวช้าสั้นเพราะฉะนั้นทั่วไปเขาดูต้องมีเครื่องนับก้าวซึ่งตอนนี้ในมือถือไอ้พวกนาฬิกาทั้งหลายในข้อมือมันก็จะบอกจำนวนก้าวที่เราเดินได
0: ้
1: ผู้สูงอายุขอ 6,000 นะถ้าเป็นไม่ได้ขอ 6,000 ก้าวต่อวัน
0: 6,000 ก้าว 6,000 ก้าวต่อ

0: แขนนี่ข้อมูลไม่มีนะครับผมพยายามหามาหลายปีนะครับก็มีการศึกษาไม่ว่าแกว่งแขนมันได้ประโยชน์อะไรเมื่อเทียบกับคนที่ไม่แกว่งนะครับมันหาไม่เจอจริงๆครับแต่ผมมาเทียบกันดูแล้วเนี่ยแทนที่เราจะแกว่งแขนเราแกว่งขาคือการเดินนะครับถูกไหมครับแกว่งขาคือการเดินแต่การเดินมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยครับนะมีการศึกษาเป็นหมื่นเป็นพันหลายหลายหมื่นคนก็มีศึกษาได้ยาวๆด้วยเพราะมันได้ประโยชน
1: ์
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกว่งแขนก็แกว่งไปครับแต่ให้ระวังอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวมีปัญหาไปรับบาดเจ็บกระดูกและข้อที่หัวไหล่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะต้องระวังแต่การแกว่งขาน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับโดยเฉพาะเราแกว่งขาเราเดินขึ้นบันไดด้วยก็ยิ่งได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกนะครับโดยใช้เวลาสั้นลงน้อยลง
1: ค่ะแล้วถ้าข้อเข่าเสื่อมอยู่แล้วล่ะคะคุณผู้ฟังถามว่า
0: เ
1: ดินขึ้นบันไดได
0: ้ก็ต่อเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆช้าๆถ้ามันปวดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็พักหายปวดก็เดินต
1: ่อ
0: แล้วดูนะครับที่ไม่ดีเข่าที่ปวดเนี่ยมันหายด้วยนะครับผมก็เคยฮะปวดเข่าแล้วก็เดินขึ้นบันไดแล้วก็ปวดน้อยลงแล้วหายไปเลยนะครับตรงนั้นเป็นการที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อต้นขาเราแข็งแรงมันจะรับน้ำหนักแทนเข่าที่เราปวดอ่ะตรงนี้นะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงส่วนไหนในร่างกายมันก็หมดครับยิ่งใช้ยิ่งดีนะครับไม่ใช้มันจะเสื่อมนะครับ
1: ค่ะก็อีก1นาทีฝากถึงคุณผู้ฟังสัก1นาทีค่ะอาจารย์คะเวลาเลยมาแล้ว
0: ครับก็เราก็คงทราบแล้วนะครับว่าคนไทยนะโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอนะครับประมาณ 30-40% แต่คนสูงอายุอาจจะถึง 50-60% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยการเคลื่อนไหวออกแรงนะครับทั่วไปนะก็จะได้ประโยชน์นะครับสะสมแต้มได้นะครับโดยเฉพาะในวันหยุดวันที่เราไม่ได้ทำงานนะครับเป็นวันที่เรามีเกียรติพลังกายยามว่างนะครับที่น่าจะได้ประโยชน์ตรงนั้นแต่ถ้าคนสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับมีเวลาแค่1นาทีนะครับก็อยากจะสนับสนุนให้เราเดินขึ้นบันไดนะครับตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งทำให้เราสามารถที่จะมีโอกาสที่จะมาป้องกันโรคต่างป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยควรป้องกันการพิการการเจ็บป่วยนะครับต้องมาเดินขึ้นบันไดก็จะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาโรจน์หน่วยรั่วศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะพวกเราก็เข้าใจกันได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะจากการให้ความรู้ของอาจารย์ว่าแม้มีเวลาเพียงแค่1นาทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นมาได้คือมันดีต่อหัวใจใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับดีต่อหัวใจได้หลอดเลือดนะครับป้องกันโรคอัมพาตแต่มะเร็งก็ป้องกันได้นะครับแล้วป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรครับ
1: ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

และวันนี้1กันยายนก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพี่หญิงหม่อมราชวงศ์หญิงจิราวดีจุฑาสมิตรนะคะวันนี้พี่หญิงอายุเต็ม85ปีแต่ว่าพี่แข็งแรงมากร้องเพลงก็เก่งนะคะภาษาอังกฤษก็เก่งความรู้รอบตัวยังไงก็ขอให้พี่หญิงที่รักของพวกเราเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของทุกคนยิ่งขึ้นไป

ังหวะเพลงพาไปนะคะงานของชาเดสมูทโอเปอเรเตอร์ที่มาตามหลังโอลิเวียนิวตันจอห์นกับฟิสิคอล

หลายคนอาจจะดีๆได้เริ่มออกกำลังกายกันตั้งแต่วันนี้ออกแล้วจะได้เป็นแบบเพลงนี้นะคะ Just One Look งานของรินดา รอนสแตทดีเจเจี๊ยบรัชนีต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะลาไปกับเพลงนี้เลยพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
7: นางสาวรัชดาธนาเดรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตะระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
0: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้โดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

วัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้เลขสวยมากๆเลยบ่าย 2:14 นาที1414นานๆช่วงนี้นานๆจะเจอแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีเริ่มต้นเดือนใหม่เดือนนี้เดือนที่9ก็เลขดีอีกนั่นแหละค่ะวันที่1เดือน9นะคะ1กันยายนเริ่มต้นเดือนใหม่วันนี้วันอังคารนะคะรายการ Top Selection ช่วงบ่ายกับ DJ อึ่งมะทุรสโอสถานนท์ส่วนช่วงเช้า Top Selection เช้า 8:00 นถึงเที่ยง DJ พี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายเริ่มกันตรงนี้บ่าย 2:00 นถึง 4:00 นเย็นชั่วโมงแรกพิเศษมอบให้ทุกท่านคนรักเสียงเพลงอีเซียวก็คือเป็นชั่วโมงฟังเพลงต่อเนื่องและก็ออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทาง Top Radio FM 93.5 MHz และเราลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz นะคะ2คลื่นพร้อมกันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ DJ อึ่งมะทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังถึง 4:00 นเย็นสุขสันต์วันอังคารในเดือนใหม่เดือนกันยายนค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยนักร้องแนวโฟล์คร็อกผิวสีมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูก็รู้ไม่ได้ขายรูปลักษณ์ขายเพลงล้นล้วนเลยนะคะเทรซี่แชปแมนเจ้าของเพลงดังซึ่งก็คือเพลงแรกของเธอมาปุ๊บดังเลยฟาสคาร์เพลงนั้นที่มีนักร้องนำไปร้องใหม่หลายรายเหมือนกันวันนี้ให้เทรซี่แชปแมนร้องเพลง Stand By Me ซึ่งเพลงนี้ก็มีหลายเวอร์ชันมากมายอย่างที่เราเคยฟังกันนะคะเทรซี่แชปแมนร้องเพลงนี้เป็นไลฟ์เวอร์ชัน at the Late Show with David Letterman ก็คือไปออกรายการของ David Letterman แล้วโชว์เพลงนี้ Stand By Me จากเทรซี่แชปแมนค่ะส่วนเพลงที่สองคนนี้เป็นนักร้องที่เสียงดีเสียงหล่อมากๆนะคะความเสียงดีของเขาซึ่งเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงชาวอังกฤษเนี่ยทำให้เขาได้ร้องนำในเพลงต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นเพลงดังในยุค 80s เพลง How Long ของวงที่ชื่อ AIDS นะคะ ACES เนี่ยก็เป็นเสียงร้องนำของ Paul Carrackหรือเพลง The Living Years ของวง Mike and the Mechanics ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากวันนี้อาจจะรื้อมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงนั้นก็เป็นเพลงดังของ Mike and the Mechanics ซึ่งเสียงร้องของ Paul Carrack ในฐานะนักร้องนำนะคะวันนี้เราได้ฟังเพลงของเขาเองในฐานะศิลปินเดี่ยวนะคะ Paul Carrack กับเพลง Eyes of Blues เพลงที่มาในปี1996ยุค 90s ค่ะและพอคอร์เรกยังเป็นคนที่ร่วมแต่งเพลง Love Will Keep Us Alive เพลงดังของ The Eagles อีกด้วยก็เป็นคนที่เสียงก็ดีแต่งเพลงก็เก่งวันนี้เริ่มรายการกันด้วย2คนกับ2เพลงนะคะคิดว่าคงจะถูกใจแล้วก็เราเริ่มต้นเดือนใหม่วันนี้ก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนกันยายนนะคะคุณผู้ฟังทำอะไรก็แล้วแต่พบแต่สิ่งที่ดีมีอุปสรรคก็ผ่านเจอได้ทุกเรื่องทุกสิ่งขอให้วันนี้เป็นแค่อีกหนึ่งวันเท่านั้นในชีวิตนะคะ Another Day จากPaul McCartneyค่ะ

ได้ฟัง Will Young Light My Fire Gareth Gates นะคะคุณผู้ฟังขอเพลงนี้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานก็เวลาหมดพอดีไม่ได้เล่นให้ฟัง Anyone of Us วงเล็บว่า Stupid Mistakes นะคะและ Paul McCartney กับ Another Day ก็ขอให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกเรื่องทุกสิ่งผ่านได้คือทุกวันใน1ปีปีหนึ่งมี365วันประมาณนี้อยากให้ทุกวันเป็นวันแบบวันธรรมดาจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าจะต้องมีเรื่องตื่นเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เรื่องนั้นในวันนั้นนะคะเราจัดการได้อย่างดีด้วยสติของเราทุกท่านทุกเรื่องแต่ว่าเป็น another day ทุกวันดีกว่านะคะแบบนั้นสบายสบายแต่ว่าในชีวิตจริงนี่มันก็ต้องมีบางวันที่อาจจะไม่สบายต้องมีเรื่องให้จัดการก็ว่ากันไปก็ขอให้ทุกเรื่องทุกสิ่งผ่านได้ค่ะพูดถึง Gareth Gates กับ Will Young มาทีไรต้องมาด้วยกันสองคนนี้จริงๆเขาก็มาด้วยกันตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าทั้งวิลยังและกาเรตเกตส์มาจากสายประกวดเป็นนักร้องที่ไต่ขึ้นมาจากการเข้าประกวดการแข่งขันของทีวีช่องที่ชื่อ ITV ของอังกฤษเนี่ยนะคะรายการ Pop Idol แล้วก็ซีซั่นแรกของ Pop Idol นั้นมีวิลยังเป็นนักร้องที่ประกวดแล้วชนะเลิศในปีนั้นคือ2002ส่วนกาเรตเกตส์ก็อยู่Pop Idol ประกวดปีเดียวกันเขาได้รองจากตัววิลยังนะคะแล้วทั้งสองคนพอเป็นนักร้องสายประกวดที่คนหนึ่งชนะเลิศคนหนึ่งได้รองชนะเลิศเนี่ยก็มีอัลบั้มของตัวเองก็ประสบความสำเร็จกันไปหลายหลายเพลงวันนี้ก็ได้ฟังทั้ง Anyone of Us และ Light My Fire จากวิลยังนะคะส่วน Anyone of Us นี่ Gareth Gates ค่ะวันนี้วันดีวันที่1เดือนใหม่นะคะเดือนกันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่หญิงด้วยซึ่งพี่หญิงเป็นพี่ใหญ่ในหมู่คนฟังรายการคลื่นนี้นะคะพี่หญิงเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่น่ารักมากๆแล้วก็อายุนั้นพี่หญิงก็เคยบอกดีเจอึ๋งกันเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องนับอายุกันแล้วถ้าเป็นวัยอย่างพี่หญิงดูโดยรวมนี่พี่หญิงยังโอ้โหขึ้นร้องเพลงได้ในงานเรโทรปาร์ตี้ถึงแม้ว่าตัวของพี่หญิงนั้นจะถ่อมตนมากๆว่าโอ้พี่ก็ร้องแบบคือไม่เก่งอะไรแบบนี้แต่จริงๆร้องเก่งนะคะและด้วยวัยพี่หญิงนี่ถือว่าแข็งแรงมากๆเลยค่ะวันนี้วันคล้ายวันเกิดพี่หญิงน้องดีเจอึ๋งก็อวยพรนะคะขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้พี่หญิงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆนานาของท็อปเรดิโอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ท็อปเรดิโอครบรอบ10ปีเต็มวันนี้ก็คือขึ้นปีที่11คุณผู้ฟังหลายท่านอวยพรกันมาเห็นตั้งแต่เช้าแล้วนะคะใน LINE @top radio มีคุณนิตยาบอกว่ามาอวยพรวันนี้ครบรอบ10ปีพอดีเป๊ะขึ้นปีที่11ของ Top Radio บอกว่าฟังตลอดแล้วก็จะฟังตลอดไปขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรายการกันมาบางท่านก็อาจจะไม่ได้ติดตามแค่10ปีตรงนี้ก่อนหน้านั้นอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นคลื่นที่ DJ TV หรือว่า DJ เด่นจัดหรือว่า DJ อึ๋งจัดนะคะก่อนหน้านี้ไม่ว่าเป็นยุคใหม่ยุคไหนสมัยไหนนะคะบางท่านก็บอกกันมาโอ้ติดตามตั้งแต่ตอนนู้นอะไรแบบนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็หวังว่าจะติดตามกันแบบนี้นะคะตลอดไปขอบคุณทุกท่านที่รักท็อปเรดิโอค่ะแล้วก็มอบเพลงนี้ให้พี่หญิงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพี่หญิงวันนี้ด้วยนะคะ Jennifer Rush กับ The Power of Love ค่ะ

ุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เพลงโดนใจไม่ได้โดนที่อื่นนะคะก็ดีใจที่โดนใจค่ะดีเจก็ชอบเหมือนกันหลายๆเพลงที่มอบให้นะคะทั้งที่คุณผู้ฟังขอมาดีเจเลือกให้ด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้คริสเรียเพลงสำหรับเดือนกันยายนมีเยอะมากนะคะหลายเพลงช่วงเช้าก็ฟังกันไปหลายเพลงตอนนี้ฟัง September Blue จาก Chris Rea Carpenters นะคะคุณผู้ฟังขอเพลงนี้จากอัลบั้มชุด A Kind of Hush นะคะที่มีเพลงอยู่เพลงนี้รวมอยู่ค่ะ Mariah Carey กับ Open Arms ที่คุณผู้ฟังถามถึงและ Jennifer Rush นะคะมอบให้พี่หญิงพี่ใหญ่ของเราวันนี้วันคล้ายวันเกิดพี่หญิงแล้วก็พูดถึงเพลง The Power of Love นี่เราอาจจะได้ยินได้ฟังทั้งMariah Carey

ได้ร้องเพลงนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจมีลอร่าบรานิเกนร้องเพลงนี้แน่นอนเซลีนดีออนร้องเพลงนี้มารายไม่ได้ร้อง The Power of Love นะคะแต่ว่ามีนักร้องเสียงดีๆนำ The Power of Love ไปร้องมากมายคนที่แต่งเพลงนี้และร้องคนแรกก็คือเจนนิเฟอร์รัชคนนี้นี่เองที่วันนี้เราได้ฟังเพลงของเธอเป็นออริจินัลเวอร์ชันของ The Power of Love ค่ะเพลงนี้ตอนที่ออกมาใหม่ๆน่าจะยุค 80sจำได้ว่าดังมากๆเลยเวอร์ชันนี้นะคะในอังกฤษนี่ติดอันดับที่1อยู่นานในยุโรปเพลงนี้เวอร์ชันนี้ฮิตเช่นกันวันนี้ก็มอบให้เบิร์ธเดย์คิดของเราพี่หญิงนะคะพี่ใหญ่ในหมู่คุณผู้ฟังรายการนี้และมอบให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยนะคะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดกันทุกท่านค่ะอีก10นาทีจะบ่าย3โมง The Alan Parsons Projectขอร่วมฉลองเดือนใหม่วันนี้ด้วย Games People Play ค่ะ

Games People Play The Alan Parsons Project นะคะแล้วก็มาตามไล่อ่านในไลน์ที่คุณผู้ฟังส่งมาวันนี้ DJ อ่านค่อนข้างช้าแล้วก็มาเจออยู่ล็อตหนึ่งของคุณผู้ฟังหลายท่าน Happy Birthday ต้องเรียกว่าเป็น Happy Anniversary ครบรอบ10ปีนะคะวันนี้ก็ขึ้นปีที่11มีท่านหนึ่งคุณตุ่มนะคะตุ่มสกาวรัฐบอกว่า Happy Birthday Top Radio ขอให้รายการดีแบบนี้อยู่คู่โลกตลอดไปวันนี้คุณตุ่มบอกไปหาหมอตรวจสุขภาพแบบขนาดใหญ่สุขภาพโดยรวมยังถือว่าดีพอใช้สำหรับวัยสวย.นะคะจะได้ฟังเพลงดีเจอึ่งไปอีกนานๆก็ดีใจที่ได้เห็นข้อความว่าสุขภาพโดยรวมของคุณผู้ฟังคลื่นนี้ทุกคนใช่ไหมคะก็เป็นไปด้วยดีตามวัยของพวกเราแต่ถึงแม้ว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนตามที่ว่าเราก็อายุไม่ใช่น้อยกันแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการรักษาความก้าวหน้านะคะทางการแพทย์นี่ก้าวหน้าจริงๆทุกเรื่องทุกสิ่งทุกโรคนะคะรักษาได้แน่นอนอยู่ที่ตัวเราต้องมีกำลังใจไม่ว่าจะเจอโรคอะไรเราก็ต้องผ่านไปให้ได้นะคะและท็อปเรดิโอก็อยากเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังคู่ขนานกันไปเลยกับในชีวิตของคุณผู้ฟังที่ไม่ว่าจะต้องเจอเรื่องอะไรมีเราเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดเส้นทางผ่านได้ทุกเรื่องทุกสิ่งแน่นอนไม่ต้องเพอร์เฟกต์นะคะแต่ว่าให้แบบว่าใช้ชีวิตได้แบบสบายๆมีความสุขนะคะแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็พูดถึงเพอร์เฟกต์นี่นึกถึงเพลงนี้เลยเพอร์เฟกต์จาก Fairground Attraction ค่ะ

เดี๋ยวเราต้องพักสักครู่นะคะฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วดีเจอึ่งกลับมาทางคลื่น 93.5 เมกะเฮิรตซ์เพลงนี้เพลงเท่ๆจากยุค 80s ฟังวันนี้ยังฟังได้ดีจริงๆนะคะ Background Attraction กับ Perfect เดี๋ยวกลับมาหลังข่าวสั้นค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทียกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีสงขลาเรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนได้มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจะตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย M82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาลชโยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอแว้งอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนศกนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time ครับวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะครับก็เข้าเดือนที่9แล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะฮะก็จะวันที่9เดือน9ขายของออนไลน์กันกระหึ่มนะฮะก็อย่างที่บอกวันที่8เดือน8วันที่7เดือน7วันที่9เดือน9วันที่10เดือน10ก็เป็นกิมมิกในการซื้อขายของนะครับก็มีเงินก็ซื้อไปนะฮะไม่มีเงินก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนก็ไม่มีเงินนะฮะแต่ซื้อแหลกเลยกู้เงินมาซื้อยืมเงินมาซื้อจ่ายบัตรเครดิตไปก่อนอันนี้ก็แล้วแต่เงินผมเคยคุยกับผู้ใหญ่บางคนเงินเนี่ยมันไม่เน่าหรอกเก็บไว้ก็ได้ลูกไม่ต้องไปรีบใช้มันก็ได้นะฮะเก็บไว้ก็ได้นะฮะไปฝากธนาคารไว้ก็ได้ลูกมันจะได้ไม่เน่านะครับไปฝังดินไว้เดี๋ยวก็หายอะไรประมาณนี้นะครับแต่บางคนก็บอกไม่ได้เวลามีเงินอยู่กับมือแล้วมันร้อนนะคนเวลามีเงินจะต้องออกไปเลิงร่าอยู่นอกบ้านนะครับแล้วเงินหมดก็หน้าเหี่ยวแห้งใช่ไหมก็แล้วแต่นะฮะแต่นี้มันก็ยากนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้คนบางคนก็มีบัตรเครดิตก็ใช้เงินโดยไม่บัญญัติบัญญัตินะฮะก็เอาเงินในอนาคตมาใช้แล้วก็หมุนบัตรเครดิตนะฮะหมุนใบนี้ไปใส่ใบนั้นนะถอนเงินออกมาก่อนจากบัตรเครดิตนะพวกที่ถอนเงินจากบัตรเครดิตเนี่ยผมว่าจริงๆถ้ามันจำเป็นก็เข้าใจได้นะครับแต่คุณอย่าลืมนะครับการถอนเงินจากบัตรเครดิตนี่มันผมก็ไม่อยากใช้คำแรงๆคือการเอาเงินจากบัตรเครดิตมาใช้เนี่ยนะครับมันโอ้โหค่าธรรมเนียมนะฮะค่าดอกเบี้ยนะครับมันสารพัดนะฮะเงินคือมันเป็นเรื่องที่ถ้าไม่จำเป็นจริงไม่มีใครทำหรอกครับเพราะมันสิ้นเปลืองมากมันเสียทุกอย่างนะครับคุณเสียค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเบิกถอนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะแล้วค่าดอกเบี้ยนะครับคิดดอกเบี้ยรายวันเลยนะครับคือคุณคิดเป็นวันอ่ะแต่ว่าอัตราสูงสุดเดี๋ยวนี้รู้สึกจะลิมิตไว้ที่ 16% ต่อปีใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มคิดดอกเบี้ยทันทีตั้งแต่วันแรกที่กดเงินนะครับซึ่งจริงๆการใช้บัตรเครดิตที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องใช้เพื่อซื้อของที่จำเป็นแล้วก็ชำระให้ครบ 100% เมื่อถึงกำหนดชำระอย่าไปชำระแค่ผ่อนชำระอะไรประมาณนี้นะครับผมนะคือค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดเนี่ยหรือ cash advance fee ก็อยู่ที่ประมาณ 2.5-3% ของยอดเงินที่กดนะครับสมมติคุณกดเงินมา 10,000 เนี่ยนะครับคุณก็คิดเอาแล้วกันนะฮะ2-3 2.5-3% ก็ร้อยละ3บาทสมมติร้อยละ3นะ1,000ก็30 10,000ก็300นะครับก็เสียไปเลยนะครับค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ VAT นะ VAT อีกร้อยละ7นะครับคิดไปอัตราดอกเบี้ยรายวันนะครับเขาคิดเป็นต่อวันนะครับคือคุณกดปุ๊บก็คิดดอกเบี้ยเลยนะครับเขาคำนวณเป็นวันๆนะแต่คิดอัตราเป็นร้อยละ16ต่อปีนะครับคุณลองคิดดูแล้วกันคุณฝากเงินกับธนาคารนะครับคุณได้ดอกเบี้ยไม่ถึงบาทนะฮะคุณเอาเงินมาใช้แต่แน่นอนถ้ามันจำเป็นลูกป่วยแฟนป่วยสามีภรรยาป่วยจำเป็นต้องซ่อมรถเพราะมันจำเป็นจริงๆอันนี้ก็อาจจะต้องใช้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไปอยู่ดีแบบนึกอะไรไม่ออกกดเงินสดจากบัตรเครดิตมันต้องบอกว่าถ้าไม่สิ้นคิดจริงๆอ่ะไม่ควรทำนะครับมันถ้ามันสิ้นคิดแล้วทำมันก็ไม่ค่อยอยากให้ว่าเขาสิ้นคิดคือบางคนมันมีความจำเป็นอ่ะนะครับผมเอางี้ก่อนนะครับมันมีความจำเป็นก็ต้องทำนะครับคือบางคนก็นึกอะไรไม่ออกก็กดเงินจากบัตรเครดิตนะคือบัตรเครดิตแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะมันควรจะมีไว้เพื่อซื้อของแล้วก็ถึงเวลาชำระให้มันครบนะครับคือการกดเงินจากบัตรเครดิตเนี่ยมันก็เร็วนะครับเพราะมันไม่ต้องไปขอสินเชื่อไม่ต้องไปทำเรื่องที่แบงค์นะครับมันก็ทำให้คุณมีเงินใช้ทันทีนะแต่นั่นก็หมายความว่าคุณก็ต้องมี พูดง่ายคือดอกเบี้ยนะครับค่าธรรมเนียมนะครับผมเพราะฉะนั้นมันการกดเงินจากบัตรเครดิตเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณมีเงินวงเงินเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันไม่ต้องขออย่างเอกสารเพราะว่าเอกสารมันมีอยู่แล้วเพราะคุณมีพูดง่ายคือรายละเอียดของคุณเนี่ยมันมีอยู่ในบัตรเครดิตอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันจําเป็นสมมติคุณจะป่วยหรือว่าอุบัติเหตุจำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนั้นทันทีมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับผมแต่ทีนี้อย่างที่บอกนะครับผมมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับมันไม่มีอะไรฟรีครับในโลกใบนี้นะครับผมคือสิ่งที่คุณต้องเสียแน่ๆคือค่าธรรมเนียมสูงมากนะครับแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยทันทีนะครับผมแล้วก็บางทีมันก็จะมีถ้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีค่าธรรมเนียมในการแปลงสกุลเงินนะครับค่าธรรมเนียมถอนเงินระหว่างประเทศนะครับเหล่านี้นะครับผมแต่ถ้าจำเป็นจริงๆเมื่อคุณกดเงินสดออกมาแล้วก็ต้องชำระใช้ให้เต็มตามจำนวนนะครับเพื่อไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสะสมนะครับถ้าคุณจะผ่อนชำระขั้นต่ำเนี่ยคุณก็เสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เอาเป็นว่าแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนนะครับก็เอาเท่านี้กันนะครับไปมาทั้งไกลขนาดนี้อ๋อจะบอกว่าวันที่9เดือน9มันจะมีการทำโปรโมชั่นต่างๆนะครับผมอ่ะทีนี้มาชวนคุณคุยเรื่องอื่นนะกันนะครับผมเรื่องอื่นๆเหตุการณ์น้ำท่วมที่เนปาลกับชายแดนจีนเนี่ยโอ้โหยังไม่จบไม่สิ้นเลยนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตตอนนี้มันขึ้นไปอยู่ที่เกิน 1,000 นะครับครับสูญหายยังอีกมากมายยังหาไม่เจอนะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้ก็ศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับศพคนตายเนี่ยก็ถูกฝังนะครับฝังแบบฝังหมู่เลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาออกมาฝังได้นะครับแล้วก็บางคนก็ยังหาศพไม่เจอนี่ก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วสลดหดหู่มากนะครับผมมีเนี่ยดูในนี้นะครับมีความพยายามที่จะ rescue พยายามจะช่วยเหลือค้นหาผู้ที่ยังติดอยู่ในโคลนอยู่เนี่ยนะครับผมมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะใช้คำว่าแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดี๋ยวต้องเป็นเสียงออกมาแง่เลยทันทีผมปิดก่อนแล้วกันนะครับผมใช้คำว่า mass burial นะฮะ mass burial in Nepal forunidentified flood victim นะศพที่ไม่สามารถจะ identify ได้คือพูดง่ายคือระบุว่าเป็นใครหรือเป็นใครได้เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีฝังแบบฝังหมู่ไปเลยนะครับเป็น mass burial นะครับในเนปาลฟังแล้วดูแล้วก็เหนื่อยนะครับดูแล้วก็รู้สึกสลดหดหู่มากครับแล้วก็นึกไม่ออกเงินคือสภาพที่เกิดขึ้นนี่มันสุดจะอิเมจินนะคือเราดูจากภาพเนี่ยนะครับเป็นภาพมุมสูงถ่ายจากโดรนเนี่ยนะครับแสดงเห็นถึงอันนี้เขาถ่ายในบริเวณที่เรียกว่าอะไรปาซังลามูไฮเวย์นะครับปาซังลามูไฮเวย์ก็พูดง่ายๆคือถูกโคลนนะครับจากแม่น้ำที่ชื่อว่าตรีศูนย์นะ อ่านเป็นภาษาไทยว่าตรีศูนย์แต่อ่านเป็นภาษาฮินดูฮินดีหรือบะหรือน่าจะเป็นสันสกฤตใช่ไหมตีชูลีตีชูลีนะก็คือตีศูนย์เนี่ยนะครับคือถนนนี่ก็โดนโคลนทับแทบจะไม่เห็นสภาพถนนนะครับผมก็บอกว่า the number of people killed in last week devastating landslide and flash flooding in Nepal and China has topped 1,000 as of Tuesday นะนี่ก็เอาแค่ตัวเลขเฉพาะวันอังคารนี้นะครับก็โอเคนะครับก็มีความพยายามที่จะส่งหน่วย Search and Rescue นะหน่วยค้นหาแล้วก็กู้ภัยเนี่ยนะครับไปตามหาผู้คนที่น่าจะยังรอดชีวิตอยู่นะครับโอเคเอาทุนนี้แล้วกันนะครับพูดไปก็ยิ่งสลดนะครับแล้วก็มันก็มีภาพของการฝังที่เรียกว่าเป็น mass burial in Nepal นะครับ for unidentified flood victim ก็อย่างที่บอกเมื่อศพมันไม่สามารถจะระบุได้ว่าเป็นใครแล้วก็ทิ้งไว้มันก็จะเน่าเปื่อยส่งกลิ่นใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแหล่งเชื้อโรคก็ต้องฝังเลยนะครับผมเพราะว่ามันรอ identify ไม่ได้แล้วนะครับโอเคหลายคนงงว่าทำไมจีนได้รับผลกระทบแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าทิเบตเนี่ยนะครับก็จริงๆก็ถูกจีนครอบครองไปแล้วล่ะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ประสบเหตุส่วนใหญ่ก็อยู่ในทิเบตด้วยแต่ว่าทิเบตเมื่อทิเบตมันโดนจีนครอบครองไปเนี่ยก็เลยกลายเป็นระบุได้ว่าเป็นพื้นที่ของจีนที่ได้รับประสบอุทกภัยครั้งเนี้ยนะครับภัยพิบัติครั้งเนี้ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวนะเอาเรื่องอื่นเดี๋ยวจริงๆก็มีอีกเยอะเหมือนกันอ่ะปิดท้ายอีกเรื่องแล้วกันนะครับเรื่องครม.สัญจรวันนี้เขาจบแล้วนะเขาก็ประชุมวันนี้จบแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวของก็มีมติมากมายออกมานะครับผมอ้อมีข่าวด่วนขึ้นมานิดนึงตอนประมาณ14 นาฬิกาเกือบ15 นาฬิกาเนี่ยนะครับไฟไหม้อาคารย่านบางซื่อตรงข้ามกับวัดสร้อยทองมีผู้บาดเจ็บ2 รายนะครับนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเลขาสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ก็คือเป็นทหารบกนะพลเอกชัยพฤษนะฮะนี่แต่ข่าวนี้ก็ไม่ค่อยพลิกความคาดหมายอะไรเพราะข่าวก็หลุดมาแล้วครับผมชัยพฤษนามสกุลด้วงประพัดนะครับคนเรียกเสด้วงเสด้วงนะครับปิกด้วงเสด้วงอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นเสนาธิการทหารบกก็ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับส่วนอื่นๆนะครับสำนักก็ประมาณก็จะมีผู้อำนวยการสำนักเดี๋ยวนะตั้งอ๋ออันนี้เป็นรองนะฮะจากรองนะรองสำนักก็ประมาณนะฮะนายกรณินกาญจโนมัยนะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักก็ประมาณนะครับผมคนอื่นๆมีใครกันอันนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะก็เท่านี้แหละรู้สึกจะเด่นโด่งดังที่สุดก็จะเรื่องชัยพฤกษ์ด้วงประพัดจากเสนาธิการทหารบกไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงนะครับแล้วก็กรณินกาญจโนมัยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบนะครับเราก็มีใครกับมันก็อันอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากนักนะครับฟังข่าวแล้วกันไม่ใช่ฟังข่าวฟังเพลงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อฟังเพลงกันดีกว่านะครับผมฟังเพลง เพลงนี้แล้วกันนะครับไม่ได้ฟังนานนะครับผมโอเคฟังเพลงนี้นะครับไม่ได้ฟังนานละเสียงของ Diana Ross เชิญครับผม

0: เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคปล่องระบายอากาศที่3นะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
1: ครับผม
0: ตั้งแต่วันที่4กันยายนก็คือวันศุกร์นี้นะครับเวลา 22:00 นไปจนถึง30กันยายนก็คือสิ้นเดือนเลยนะครับในเวลา 24:00 นตลอด24ชั่วโมง
1: ใช่แล้ว
0: ซึ่งการไฟการรถไฟการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับก็แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนเนี่ยผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรี2นะครับช่องจราจรบริเวณซอยเพชรบุรี4ถึงบริเวณโรงเรียนสมาคมสตรีไทยเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคปล่องระบายอากาศที่3ก็คือตั้งแต่วันที่4ไปจนถึง30กันยายนนะครับ
1: ต่อ24ชั่วโมงนะคร
0: ับ ก็มีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์สามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับ ทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวก็อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวได้ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับและรฟม.ก็ขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063217-6532 นะครับ063217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้นะครับที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ
1: ทีนี้ผมก็จะมาเป็นข่าวของวันนี้ครับเพราะว่าดูจากเวลาแล้วนะครับท่านใดที่อยู่แถวซอยวิภาวดีรังสิต64นะครับหรือว่าถนนวิภาวดีรังสิตนั่นเองนะครับช่วง4ทุ่มวันนี้ถึง 17:00 นะฮะจะมีการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้4โมงยังมีเวลาให้สำรองน้ำอยู่นะครับโดยถนนที่จะมีผลนะฮะก็จะมีไปตั้งแต่ถนนพหลโยธินฝั่งเลขขี้นะครับตั้งแต่ซอยพหลโยธิน49/2นะครับถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับถนนพหลโยธินฝั่งเลขคู่นะครับตั้งแต่คลองบางบัวนะครับถึงซอยพหลโยธิน66นะครับโรงพยาบาลCGS พหลโยธินนะครับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชด้วยโรงพยาบาลมีแคร์นะครับ Medical Center นะครับโรงพยาบาลสายไหมตลาดวงศกรนะครับถนนเทพรัตน์ถนนสายไหมถนนเฉลิมพงษ์ถนนวัชรพลนะครับถนนสุขาภิบาล5ถนนจตุโชตนะครับถนนเพิ่มสินถนนรามอินทรานะครับฝั่งเลขขี้นะครับตั้งแต่ซอยรามอินทรา1ถึงซอยรามอินทรา65ครับรวมไปถึงถนนรามอินทราฝั่งเลขคู่ด้วยครับตั้งแต่ซอยรามอินทรา2ถึงซอยรามอินทรา36ครับถนนกำแพงเพชร6ครับตั้งแต่บริษัทแปลนฟอร์คิดจำกัดครับถึงแยกตัดถนนเดชะตุงครับถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งเลขขี้ครับตั้งแต่ฝั่งเลขคู่ครับขออภัยครับตั้งแต่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับถึงซอยวิภาวดีรังสิต60ครับถนนช่างอากาศอุทิศทั้ง2ฝั่งครับตั้งแต่แยกตัดถนนกำแพงเพชร6ถึงแยกสิริสุขครับถนนสงขลาทั้ง2ฝั่งครับตั้งแต่วัดดอนเมืองถึงโครงการใหญ่แฮปปี้แอเวนิวครับถนนโกสุมรวมใจครับถนน
0: สารนคม
1: ใช่ครับถนนเตชะตุงคะครับถนนเกิดราชันครับซอยการเคหะทุ่ง2ห้องครับตลาด4มุมเมืองบริษัท M Water รวมไปถึงถนนแจ้งวัฒนะทั้ง2ฝั่งครับตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าหลัก4จนถึงวงเวียนหลัก4นะครับ4ทุ่มถึงตี5นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านใดที่อยู่ในเส้นที่ได้ยินเสียงไปเมื่อกี้ก็สำรองน้ำรอไว้ได้เลยนะครับไม่งั้นกลับไปถึงบ้านหรือว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปทำงานอาจจะไม่มีน้ำอาบได้นะ
0: เรื่องของน้ำไปแล้วแจ้งไฟดับกันสักหน่อยนะครับพรุ่งนี้2กันยายนครับกฟน.ประกาศดับไฟ7จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงก็ได้มีประกาศเรื่องมีความจำเป็นต้องดับไฟในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการในวันพุธที่2กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ ของเจ้าหน้าที่กฟน.จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟเป็นการชั่วคราวให้กับบริเวณพื้นที่จำนวนทั้งหมด7จุดนะครับก็ได้แก่ที่กรุงเทพมหานครก็จะมีที่ถนนซอยอุดมสุข51ซอยหมู่บ้านพรไพรินนะครับเวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ถนนกาญจนาภิเษกซอยระดาวันปิ่นเกล้าเพชรเกษมเวลา 8:30 น.ถึง 12:30 น.ถนนเจริญราษฎร์7ตั้งแต่ซอย29ถึงซอย29นะครับเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ถนนประชาอุทิศตั้งแต่ซอยประชาอุทิศ5แยก 3-1 3-2 3-3 และ 3-4 รวมถึง 3-5 ด้วยนะครับปรับปรุงเสาสายแรงสูงแรงต่ำนะครับเวลา 9:00 น.ถึง 14:00 น.ส่วนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการก็ได้แก่บริเวณถนนสุขุมวิทซอยเทศบาลบางปู57/1เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ถนนสุขุมวิทซอยสว่างนิวาสเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ถนนสุขสวัสดิ์ซอยหมู่บ้านคูนศิลป์นครนะครับถึงสุขสวัสดิ์78ซอยสุขสวัสดิ์78เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ครับ
1: ทีนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะไปเป็นเรื่องของสภาพอากาศบ้างนะครับเอาจากที่เมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นมาจัดรายการก็วันนี้ฝนยังไม่ตกนะที่ทำงานนะครับแถววิภาวดีนะครับแต่ว่าก็ฟ้าก็เริ่มจะมืดๆแล้ว
0: จริงๆมืดๆคึ้มๆมาตั้งแต่เช้าแล้วนะพี่ต้องแต่ว่าก็ยังไม่ตกนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอเราจัดรายการเสร็จเนี่ยจะถล่มลงมาหรือเปล่านะครับ
1: เพราะว่าดูจากแนวโน้มตอนนี้นะครับดูจากพยากรณ์อากาศนะฮะกทมตอนนี้บางพื้นที่ก็เริ่มมีการตกเล็กน้อยแล้วล่ะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเขตหนองจอกนะครับก็จะเริ่มตกแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนทิศตัวไปทางตอนออกเฉียงใต้นะครับมีกลุ่มฝนขนาดเล็กน้อยถึงปานกลางด้วยนะครับก็คาดว่าจะเข้ากทมในเขตพื้นที่คือเขตทวีวัฒนานะครับหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนในเวลาไม่เกินอีกครึ่งชั่วโมงนี้เพราะฉะนั้นท่านใดก็จริงๆก็ถ้าช่วงนี้ครับเช่นเดิมคือถ้าไปไหนก็พกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวไว้ดีกว่านะครับ
0: เขาบอกว่าเนี่ยพยากรณ์อากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาก็ได้บอกว่าพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 70% ของพื้นที
1: ่ใช่แล้ว
0: แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 25-34 องศาเซลเซียสนะครับ
1: ครับ
0: และในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัดบึงหนองบอนเขตประเวศนะครับอยู่ที่ 24.5มิลลิเมตรมีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก1จุดนะครับฝนในบ้านเราช่วงนี้ก็เกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยอย่างที่บอกไปอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงของวันที่5ถึง7กันยายนนี้นะครับก็ใครที่มีแผนเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางกันด้วยนะครับพายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนสู่ประเทศไทยแต่อย่างที่บอกนะครับ
1: ใครที่มีแผนเดินทางไปจะมีแผนไปไต้หวันช่วงวีคนี้นะครับก็เช็คสภาพอากาศให้ดีด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ต่อไปมีค่ารายงานฝุ่นนะครับ PM 2.5 นะครับจริงๆช่วงนี้อย่างที่บอกคือฝนตกเพราะฉะนั้นคือเรื่องฝุ่นก็ส่วนมากก็คือจะไม่ค่อยเกินค่ามาตรฐานเท่าไหร่นะครับก็จะตรวจได้อยู่ระดับที่ 9.3 ถึง 25.8 คุณผู้ฟังก็พบว่าอย่างที่บอกคือไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการวัดเลยนะครับเพราะว่าค่ามาตรฐานจริงอยู่ที่ 37.5 นะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10กว่านิดๆเองถือว่าโอเคเลยนะครับ
0: ครับ
1: แนวโน้มเนี่ยก็ช่วงวีคหน้าครับการระบายอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางถึงดีอยู่นะครับเนื่องจากว่าได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีโอกาสฝนเกิดฝนตกอยู่นะครับก็เลยทำให้ฝุ่นเนี่ยก็จะน้อยลงตามไปด้วยนั่นเอง
0: ครับเราไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ย BKS ก็ได้มีการเชิญชวนนักประชาชนจองตั๋วล่วงหน้าเทศกาลปีใหม่2570นะครับเดินทางสะดวกปลอดภัยอุ่นใจในทุกเส้นทางครับ
1: ครับ
0: โดยวันนี้ครับคุณอัธวิทย์รักจำรูนนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่า BKS นี่แหละเปิดเผยว่าบริษัทได้ ได้มีการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2570
1: ครับ
0: เขาได้มีการเตรียมความพร้อมจริงๆนะตั้งแต่กันยายนเลย
1: แต่ว่าก็เข้าใจได้บางคนก็น่าจะเริ่มวางแผนแล้วล่ะเพราะว่าบางบริษัทก็น่าจะเริ่มแผนออกแล้วว่าจะหยุดวันไหนบ้างหรือบางคนก็อาจจะตั้งใจคือจิ้มวันรอไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะรวมถึงแผนในการกลับด้วยเพราะว่าถ้าเราไปจองช่วงที่มันใกล้ๆน้องแผนบางทีอาจจะเจอหลายๆเหตุได
0: ้นะไม่ว่าจะเป็นตั๋วเต็มอ
1: าจจะเป็นเวลาไม่ได้ตามใจอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมตัวก่อนจะเป็นเรื่องที่ดีครับ
0: ครับก็คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งทาง BKS เนี่ยก็เชิญชวนประชาชนจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าช่วงเทศกาลปีใหม่2570ได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ tcl99web.transport.co.th นะครับหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน BKS e-ticket นะครับหรือว่า Facebookเพจบขสก็ได้นะครับ LINE ก็มีรวมถึงช่องทางจำหน่ายตั๋วโดยสารของ BKS ทั่วประเทศหรือว่าโทรไปที่02-936-2841-48
1: ก็เร
0: ีย
1: กได้ว่ามีครบเลยคุณผู้ฟังอย่างที่แจ้งไปฮะก็ถ้าเราเริ่มจากการจัดเวลาเริ่มตอนนี้อาจจะได้เวลาตามที่เราต้องการนะครับรวมถึงตัวขากลับด้วยทางบริษัทเนี่ยก็ได้จัดเตรียมรถโดยสารจำนวน211คันนะคุณผู้ฟังมาให้บริการนะครับพร้อมบริหารจัดเที่ยวรถให้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของประชาชนนะครับโดยที่อยากให้มีผู้โดยสารตกค้างนั่นเองนะครับรวมถึงกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยการให้บริการเพื่อให้ประชาชนกลับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็มั่นใจช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นั่นเอง
0: อย่างพี่ต้องนี่ปีใหม่มีแพลนไปเที่ยวไหนหรือว่ากลับบ้าน
1: นะตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่ามันยังหลายเดือนอยู่แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีงานอะไรด้วยหรือเปล่าก็เลยยังไม่กล้าล็อกวันไปเที่ยวเท่าไหร่ครับทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะเห็นว่าเราหลายๆท่านเนี่ยเราหลายๆคนคุณผู้จัดรายการหลายๆท่านเนี่ยจะแจ้งว่าเฮ้ยเราจะรู้ว่าไฟแต่ละที่เนี่ยดับได้ยังไงคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้เองง่ายๆนะครับตอนนี้เลยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีมือถืออยู่ในมือโหลดขึ้นมาเลยครับแอปพลิเคชัน MEA เพราะว่านอกจากเราจะสามารถเช็คได้ว่าไฟจะดับในพื้นที่ไหนในวันที่เท่าไหร่แล้วคุณยังจะสามารถชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้ด้วยเพื่อป้องกันบางทีคนเราไม่มีเวลาหรือว่าเซอร์วิสบางสาขาจะอยู่ไกลนะครับก
0: ็
1: สามารถชำระผ่านทางมือถือได้แล้วนะครับ MEA นะครับลองโหลดกันได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักคร
1: ู่
0: นึงก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อครับ
1: ครับผม
2: รายการเพื่อนเดินทาง
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
9: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
8: อุจจาจาจาเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาท ทุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
6: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
11: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
12: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI กับโลกภาพยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้กำกับโลกของภาพยนตร์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ AI ก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การคิดบทวางสตอรี่ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเทคนิคพิเศษเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือเสริมวันนี้กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
13: ผมก็ทำงานอยู่กับ AI อยู่ตลอดครับคือผมเขียนบทเขียนเรื่องเองผมทำรีเสิร์ชทำวิจัยผมก็ใช้ AI ในการช่วยกันทำรีเสิร์ชเราสามารถวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์วิดีโอนะฮะแล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตกผลึกตกตะกอนในการที่จะทำพรีเซนเทชันดีๆนะครับว่าเราไม่ได้มีทักษะทางด้านศิลปะบางอย่างนะเราสามารถทำพรีเซนเทชันดีๆที่จะนำเสนอสามารถจะทำงาน100งานที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราสามารถที่จะลดทอนเหล่านั้นได้แล้วเอาเงินเหล่านั้นไปจ้างคนที่เก่งจริงๆมาทำงานให้เราในส่วนที่มันจะได้ผลตอบแทนจริงๆดีกว่าในระหว่างที่เรามีโอกาสได้ทดลองได้เทสระบบได้อีกมากโดยที่ไม่ได้เสียเงินเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศ R&D เราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำ R&D หรือ Research and Development AI เหล่านั้นมันทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ก่อนที่เราจะมาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราทำอะไรได้ผมว่ามันวิเศษนะครับ
12: แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์มากขึ้นจนดูเหมือนทำได้แทบทุกอย่างแต่ความจริงคือยังไม่อาจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะ AI เก่งเรื่องการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำแต่สิ่งที่ยังขาดคือความรู้สึกแม้จะเรียนแบบท่าทางหรือเสียงได้แนบเนียนก็ยังไม่อาจเข้าใจอารมณ์ลึกๆของมนุษย์ได้จริงเพราะภาพยนตร์ที่ดีไม่ใช่แค่ภาพสวยหรือเทคนิคล้ำสมัยแต่คือเรื่องราวที่จริงใจซึ่งยังต้องอาศัยหัวใจของมนุษย์ในการถ่ายทอดและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนความเป็นมนุษย์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องค่ะ
13: อย่าคิดว่า AI เป็นสิ่งที่มาคิดแทนเราเรายังเป็นผู้คิดอยู่เรายังบอกเลยว่าเราอยากทำหนังโรแมนซ์เราอยากทำหนังบู๊เราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศเลยแล้วก็ตามแต่ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับดังนั้นถ้าถามว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะทำให้เกิดอิสรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตมากกว่าการทำ CG ทั่วไปการถ่ายกรีนสกรีนฉากเขียวหรือการจะใช้จอ LED ไปในอนาคตเราสามารถที่จะเขาเรียกเจนขึ้นมาเจนภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับนักแสดงได้เอานักแสดงแค่ท่าทางของนักแสดงแล้วไปใส่ในสิ่งอื่นได้มันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังอยู่ที่จินตนาการหรือที่การเล่าเรื่องที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนสอนภาพยนตร์และอื่นๆนะฮะ เรามีม้าที่ดีแค่ไหนเราไม่มีคนบังคับม้าเราม้ามันก็วิ่งไปเตลิดเปิดเปิงไปทั่วครับเราต้องการคนบังคับม้าครับเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนิเทศคนที่เข้าใจในมุมมองการเล่าเรื่องคนที่เข้าใจในมุมมองการนำเสนอในด้านต่างๆเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อีกมากยิ่งเครื่องมือทำให้เราเรียก democratize ทำให้ทุกคนเข้าถึงงานได้แล้วเราควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการที่จะผลักดันตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของงานด้วยครับเราไม่สามารถดูสิ่งที่จำลองตลอดไปได้เพราะสมองเรามันไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้น
6: ท้ายที่สุดแล้วผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงรวมถึงบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างภาพยนตร์เพราะ AI ไม่ใช่ผู้แทนที่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและไกลขึ้นในอนาคตภาพยนตร์ที่ผู้คนจดจำมากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ใช้ AI มากที่สุดแต่คือภาพยนตร์ที่ใช้ AI อย่างเข้าใจและยังคงรักษาหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงแค่อย่างเดียวแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ค่ะ
14: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
0: กลับเข้าสู่เพื่อนเดินทางนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาอัปเดตสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพกันสักหน่อยหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อเวลาประมาณ15:25 นะครับมีแยกอโศกสุขุมวิทที่ถนนรัชดามาจากแยกพระราม4มุ่งหน้าแยกอโศกสะสมนะครับหน้าสวนเบญจกิติกลางซอยอโศกแยกอโศกเพชรถึงแยกอโศกสุขุมวิทแน่นทั้ง2ด้านเลยนะครับที่ถนนสุขุมวิทขาเข้ามุ่งหน้าแยกอโศกท้ายสะสมที่ BTS ทองหล่อกลับกันนะครับขาออกแยกพร้อมพงท้ายอยู่ BTS นานาก็ช่วงนี้นะรถก็เริ่มเยอะแล้วเป็นช่วงที่เลิกงานนะครับส่วนที่บริเวณถนนพระราม2ก็มีการแจ้งมานะครับเมื่อประมาณชั่วโมงที่ผ่านมาหมวดทางหลวงแสมดำรายงานเหตุนะครับรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ที่ทางหลวง35นะครับถนนพระราม2กม 7+100 นะครับขาเข้ากรุงเทพมหานครกีดขวางในช่องทางขนานรถติดท้ายแถวสะสม2กิโลเมตรเลยนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรผู้ใช้ทางก็โปรดลดความเร็วแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับขณะผ่านจุดเกิดเหตุครับ
1: ทีนี้ก็จะเป็นข่าวของช่วงนี้นะครับจะสังเกตว่าทางกทม.เนี่ยจะมีเหตุเพลิงไหม้ออกบ่อยครั้งหน่อยเนอะ
0: ครับ
1: เอาจากเมื่อคืนก่อนเมื่อเช้ามืดนะครับช่วง 2:35 นะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับภายในชุมชนนิคมมักกะสันนะครับตรงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีนะครับโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยพญาไทนะครับก็สถานีใกล้เคียงเนี่ยก็เข้าระงับเหตุสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 3:37 ก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับ40 นาทีนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เบื้องต้นนะครับมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15 หลังนะครับกระทบประมาณทั้งหมด25 ครอบครัวนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2 รายนะครับแล้วก็เสียชีวิต1 รายด้วยกันนะครับส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะฮะก็ตอนนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมคณะผู้บริหารเขตราชเทวีนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์ทันทีนะครับพร้อมเร่งประสานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับโดยสำนักงานเขตราชเทวีเนี่ยได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับณวัดดิษหงสารามครับแขวงมักกะสันเพื่อรองรับผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้นะครับพร้อมดูแลด้านที่พักอาหารแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นนะครับตลอดจนสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลผู้ที่รับผลกระทบนะครับเพื่อประสานการช่วยเหลือตามสิทธินะครับทั้งนี้เนี่ยฝ่ายปกครองก็ได้ให้คำแนะนำแล้วก็การดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับอัน
0: นี้คือเกิดเมื่อช่วงประมาณ2:00
1: รวมไปถึงใช่ครับช่วงบ่ายนะครับเมื่อประมาณสัก2:00เนี่ยก็จะมีรับแจ้งจากสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางโพนะครับก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารนะครับตรงข้ามวัดสร้อยทองนะครับก็จะเป็นเส้นถนนประชาราษฎร์1นะครับแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่ก็
0: ได้รับแจ้งว่ามีผู้เบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นเพศชายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือสามารถดับเพลิงได้สงบเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดแล้วก็สาเหตุนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นเดิมครับ
15: ครับไปกันนี่อีกหนึ่งเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับ
0: ครั้
15: งนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของคนไร้ที่พึ่งนะครับเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์
15: ได้มีการลงพื้นที่ไปที่บ้านมิตรไมตรีนะเพื่อศึกษาการบูรณาการจัดสวัสดิการและยกระดับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไร้ที่พึ่งนะครับ
0: ใช่แล้วครับ
15: ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณกาญจนา
0: ครับ
15: ภูลพิพัฒน์ผลนะครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมรวมถึงคุณธีรวีวีระวันนะครับรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมและคุณทิพนภาสานุสิทธิ์หัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการสตรีครอบครัวและผู้ด้อยโอกาสได้ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยท่านสราวุธมูลโพนะครับรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและคุณฐาปณีสิริสมบูรณ์ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครได้มีการลงพื้นที่ไปที่บ้านมิตรไมตรีดินแดงนะครับ
0: บ
15: ้านมิตรไมตรีห้วยขวางบ
0: ้
15: านมิตรไมตรีอ่อนนุชแล้วก็บ้านมิตรไมตรีธนบุ
0: ร
15: ีเพื่อตรวจสภาพพื้นที่การบริหารจัดการและปัญหาอุปสรรคเพื่อศึกษาการบูรณาการจัดสวัสดิการและยกระดับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไร้ที่พึ่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซ
0: ึ่
15: งทางกรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลพื้นที่และการบริการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่มีความเชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคมเพื่อเปลี่ยนระบบการช่วยเหลือจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการเยียวยาเชิงโครงสร้างจากบ้านพักชั่วคราวให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สร้างความมั่นคงและปลอดภัยยั่งยืนให้กับคนไร้ที่พึ่งในกรุงเทพมหานครก็เป็นถือเป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องนึงนะสำหรับ คนไร้ที่พึ่งต้องบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี้ยก็มีค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ฮะ
15: นะครับ
0: เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางรองผู้ว่านะครับก็ได้ยังได้ลงไปเยี่ยมศูนย์ลงทะเบียนคัดกรองส่งต่อนะครับยังเป็นบริเวณที่ตอกสาเกเพิ่มเติมด้วยเขตพระนครนะครับ
15: ครับ
0: โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับโดยการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยก็จะยึดแนวทางชวนนะครับไม่บังคับดูแลแล้วก็ไม่ทอดทิ้งนะครับโดยเน้นการเคารพสิทธิแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับมีการประเมินความต้องการเป็นรายบุคคลนะครับเพื่อส่งต่อไปยังระบบดูแลที่เหมาะสมนะครับทางด้านสวัสดิการสังคมสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนะครับ
15: ครับ
0: โดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจัด4ชุดปฏิบัติการนะครับลงพื้นที่วันละ3รอบเลยโดยมีสำนักเทศกิจนะครับสำนักพัฒนาสังคมรวมไปถึงสำนักอนามัยนะครับสำนักงานเขตพระนครสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับร่วมปฏิบัติภารกิจพร้อมประสานกระทรวงมหาดไทยนะครับตำรวจทหารแล้วก็ MCATT นะครับร่วมสนับสนุนการดูแลนะฮะโดยผลการดำเนินงานสะสมเนี่ยตั้งแต่วันที่27ถึง31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับช่วยเหลือแล้วทั้งหมด91คนนะครับประสานส่งต่อให้บ้านอิ่มใจ28คนนะครับแบ่งเป็นชาย21คนแล้วก็หญิง7คนนะครับ4จุดหลักกทมที่ลงพื้นที่นะอย่างที่บอกก็คือจะเป็นราชดำเนินกลางนะครับตอกสาเกถึงถนนโบราณศาสตร์นะครับถนนอัสดางนะครับแล้วก็พระแม่ธรณีบีบมวยผลถึงศาลฎีกานั่นเองนะครับโดยจะลงพื้นที่ทุกวัน3รอบนะครับตั้งแต่6โมง2ทุ่ม4ทุ่มนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันที่27เป็นต้นมาแล้วนี่เองนะครับ
15: ครับซึ่งในการนี้นะครับพลเอกนิพัทธ์ทองเหล็กนะครับประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะครับที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพมหานครและคุณไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ตำรวจทหารอส.ทีม MCATT กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: ครับต่อไปก็จะมีเรื่องของเป็นสำนักงานเครือข่ายครับลดอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องทางเท้าไม่ใช่ทางลัดนะครับคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ขาเดินนะครับทางเท้าหรือฟุตบาทเนี่ยอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้บางที่ก็จะมีทั้งของขาย
1: มีบางที่มีถนนที่มันซ่อมแซมอยู่นะฮะชำรุดอยู่ต่างๆนะครับจริงๆก็คือจะเป็นพื้นที่ที่มันปลอดภัยที่สุดสำหรับคนเดินทางนั่นเองนะครับไม่ว่าจะการเดินไปทำงานเดินไปเรียนไปออกกำลังกายนะครับอย่างที่บอกคือความเป็นจริงเนี่ยเมืองมันกลับไปด้วยเต็มไปด้วยความท้าทายที่บอกอยู่ทั้งพื้นผิวที่มันไม่เรียบมีทั้งขยะมีสิ่งกีดขวางแล้วก็หนักที่สุดก็คือเราถูกริดรอนสิทธิ์จากยานพาหนะที่ควรจะอยู่บนถนนบางประเภทก็เห็นว่ามันยูเทิร์นตรงนี้แหละมันจะข้างหน้าสักหน่อยนึง

0: ก็จะเป็น257กับ346แม่อิจฉาครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่อาจจะมีโชควันนี้ด้วยนะครับยินดีด้วย
1: ครับส่วนผู้ที่ยังไม่ถึงดวงของตัวเองก็
0: ไม่เป็นไรอีก15วันเจอกันใหม่ครับ
1: รอลุ้นได้ใหม่ในอีก15วันนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้เรามาอัปเดตการจราจรกันสักหน่อยเดี๋ยวเริ่มที่การแจ้งปิดเบี่ยงนะครับรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรีครับบริเวณซอยเพชรบุรี4ถึงบริเวณโรงเรียนสมาคมสตรีไทย

0: ก็ไม่เอาละก็จะขึ้นฟุตปาดกันที่เราเห็นกันทั่วไปเนาะก็จริงๆคือปัญหามันก็เป็นเรื่องความปลอดภัยแน่ๆแล้วหนึ่งนะครับแล้วอย่างที่บอกจริงๆคือมันผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าจะผิดกฎหมายตามพรบนะครับจราจรทางบกนะครับก็คือห้ามขับขี่รถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร
1: ครับ
0: มีโทษปรับด้วยแต่ว่าเสียดายผมว่าโทษปรับมันเบาไปนิดนึง 2,000 บาทแต่ถ้าปรับกันจริงๆนะผมว่าน้องแผนนะถ้าเราปรับจริงๆอ่ะผมว่าก็ต้องมีเขตกันบ้างแหละโดนทัก3รอบก็ 6,000 นะเนาะอาจจะต้องมีเขตกันบ้างนะครับรวมไปถึงจะมีความผิดพรบนะครับเรื่องของรักษาความสะอาดนะฮะการขับขี่รถหรือจอดรถบนทางเท้ามีโทษปรับ 5,000 ก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับหรือว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคือชนคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยมีความหมายที่จะเป็นทางอาญาเลยนะครับข้อหาขับรถโดยประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความอันตรายถึงแก่ความตายมีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับเลยนะครับอย่าลืมว่าเราควรจะสร้างวินัยร่วมกันนะครับเพื่อเมืองที่มันจะน่าอยู่อย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับ อย่างที่บอกคือการแก้ปัญหาเนี่ยการจับปรับเนี่ยเราจะไม่ใช่อาศัยแต่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็ไม่ได้จริงๆมันต้องใช้จิตสำนึกร่วมกันของทุกคนในสังคมด้วยคุณผู้ฟังนะครับอย่างเช่นผู้ขับขี่ก็ต้องเคารพกฎจราจรครับแยกแยะระหว่างทางรถกับทางเดินให้มันชัดเจนนะครับเลือกใช้ความสะดวกส่วนตัวเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นกันได้แล้วเนาะเพียงแค่ทุกคนอย่างที่บอกครับเคารพสิทธิ์แล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยถนนก็จะระบายได้ดีขึ้นด้วยนะครับทางเท้าก็จะกลับมากลายเป็นถนนที่กลับมาดูเป็นถนนของคนที่มันจะต้องเอาไปใช้เดินสัญจรจริงๆด้วยอีกครั้งครับ
1: นอกจากเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนความปลอดภัยบนทางเท้าแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ใครที่กำลังหาเที่ยวงานอยู่นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีงานดีๆมาฝากกันนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเชิญเที่ยวงานสีสันไทยหรือว่า Colors of Thai ไทยนะครับมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติประยุกต์มิติใหม่แห่งการเรียนรู้มรดกไทยนะครับก็เชิญชวนทุกๆคนนะครับได้ไปร่วมสัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ที่รวบรวมสุดยอดอัตลักษณ์จากทั่วทุกภูมิภาคมาไว้ในงานนี้งานเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงหัตถศิลป์นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงอาหารไทยที่ทรงคุณค่าด้วยไฮไลท์สำคัญของงานเลยนะภายในงานก็จะมี Immersive Cultural นะครับ Experience จะได้สัมผัสกับประสบการณ์นิทรรศการองค์ความรู้และกิจกรรมเวิร์กช็อปทางวัฒนธรรมในรูปแบบมัลติมีเดียสุดสมจริงนะครับ รวมไปถึงมีการแสดงระดับชาติแล้วก็คอนเสิร์ตตระการตากับศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำนะครับ มรดกภูมิปัญญาไทยได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมคุณภาพเยี่ยมมากว่า100ร้านค้าเลยแล้วก็จะได้ลิ้มรสอาหารถิ่นด้วยจะอิ่มอร่อยไปกับร้านอาหารไทยและอาหารถิ่นต้นตำรับกว่า60ร้านค้าเพราะว่าความเป็นไทยเนี่ยไม่ได้มีเพียงมิติเดียวนะครับ

0: ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีก็คือ Impact เมืองทองธานีนั่นแหละ
1: เสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่มีที่ไปเดินเล่นก็ฮอ7ฮอ8นะครับเมืองทองธานีนะฮะอาจจะมีของกินอร่อยๆมีการไปเดินชม อะไรต่างๆได้นะครับไปถ่ายรูปเล่นอะไรกันได
0: ้ครับแล้วก็อาจจะได้ของฝากติดไม้ติดมือกันมาด้วยนะครับ
1: ทีนี้เดี๋ยวก็จะมาเกาะติดข่าวที่เป็นกระแสอยู
0: ่
1: เมื่อสักพักหนึ่งที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ต้ายัดนั่นเองไม่ใช่คุณผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับซึ่งมีเหตุที่ไม่น่าจะเกิดละกัน
0: เ
1: นอะคือหลังจากที่เกิดเหตุไปตอนนี้โรงเรียนก็คือเพิ่งเปิดเรียนวันแรกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะคุมเข้มความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยคือผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานว่าตั้งแต่6 โมงเช้าเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับก็นำโต๊ะมาตั้งบริเวณหน้าทางเข้าของโรงเรียนนะครับเพื่อเตรียมจุดเนี่ยเพื่อคัดกรองนักเรียนก่อนเปิดเรียนวันแรกนะครับหลังจากอย่างที่บอกไปคือโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ปรับเป็นการเรียนออนไลน์มาระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนั่นเองนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยก็พบว่ามีนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงเนี่ยทยอยเดินทางมาโรงเรียนนะครับก็ปกติสะพายกระเป๋าเนาะเข้ามาเข้าแถวตามจะเป็นระเบียบนะครับก่อนที่จะผ่านจุดคัดกรองเนี่ยก็จะมีโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสภ.ปลายบางนะครับเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบเลยนะครับแล้วก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับสำหรับมาตรการการคัดกรองนักเรียนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3 จุดหลักนะครับโดยจุดที่1เนี่ยจุดแรกก็จะเป็นการตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระนะครับว่าในกระเป๋าเอาอะไรมาที่มันดูผิดแปลกกว่าที่ควรจะมาในโรงเรียนหรือเปล่า
0: ครับ
1: น้องแผนอ่ะขอนอกเรื่องเลยตอนไปโรงเรียนเคยเอาอะไรที่คิดว่าใส่ในกระเป๋าไปแล้วคิดว่าแบบอันเนี้ยปกติที่มันไม่จำเป็นต้องเอาไปโรงเรียนเราเอาติดไปมั้ย
0: ไม่เคยนะพี่ต้อง
1: ไม่เคยขนมไม่มีแอบกินขนมบ้างเลยเหรอ
0: ขนมก็มีแอบเอาขึ้นห้องบ้างตอนพักกลางวันอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่เคยเอามาจากบ้านนะคร
1: ับแต่ว่าถ้าตัดตรงนี้ก็มีสากลเนาะ
0: ครับ
1: อ่ะนะครับต่อไปก็จะเป็นจุดที่2นะครับจุดที่2ก็จะเป็นการตรวจสแกนด้วยเครื่องโลหะนะครับโดยมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนนะครับรวมไปถึงครูเนี่ยช่วยจัดระเบียบแถวแล้วก็คัดกรองนะครับหากไม่พบสัญญาณผิดปกติเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถเข้าถูกขั้นตอนการสแกนใบหน้าแล้วก็เข้าสู่อาการเรียนได้ทันทีนะครับแต่หากว่ามันส่งสัญญาณเตือนเนี่ยหรือมีสิ่งผิดปกติเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ซ
0: ึ่
1: งจุดที่3เนี่ยก็จะเป็นการตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือละแมนนวลแล้วนะครับแล้วก็การใช้เครื่องสแกนตรวจโลหะซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อหาสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่อาจจะเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นเครื่องที่มันทำให้เครื่องมันส่งสัญญาณได้นะครับหากตรวจสอบแล้วว่าไม่พบสิ่งผิดปกตินักเรียนก็จะสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติเช่นเดิมนะครับแต่ว่าถ้าหากพบสิ่งของที่ไม่อนุญาตหรือว่าเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่ก็จะยึดไว้นะครับพร้อมให้นักเรียนเนี่ยลงชื่อรับทราบนะครับแล้วก็ส่งต่อรายงานความประพฤติของโรงเรียนนั้นๆ นะครับจริงๆก็อยากให้ตรวจสอบทุกโรงเรียนเนาะ
0: ครับ
1: อืม
0: ซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการกลับมาเปิดเรียนแบบออนไลน์เงี้ย
1: ครับ
0: ก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีก็ได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่นะเข้ามาดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีความกังวลหรือไม่พร้อมในการกลับมาเรียนนะ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้การกลับเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยเป็นไปอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพจิตใจของนักเรียนแต่ละคนอย่างที่บอกเลยพอเกิดเหตุขึ้นเน
1: า
0: ะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง
1: โรงเร
0: ีย
1: นเราก็มีออกมาหลายมาตรการน้องแผนอย่างเช่นนักเรียนท่านใดที่คิดว่าแบบว่าสภาพจิตใจคือเราไม่สามารถจะกลับมาเรียนที่นี่ต่อได้ทางโรงเรียนเขาก็เปิดเคสโอกาสให้ย้ายโรงเรียนได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าผมว่ามีผลนะถ้าเราจะต้องการไปศึกษาความรู้แต่ว่าบางทีมันมีผลต่อทางด้านจิตใจเนี่ยอาจจะทำให้ไม่มีสมาธิที่มันแน่วแน
0: ่บางทีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ติดตามกันนะยิ่งเป็น
1: ใช่ครับบางทีมันเป็นเพื่อนๆเราอ่ะเพื่อนๆที่เราเคยเห็นหน้ามันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนเดียวกันหรือว่าเป็นคุณครูที่เคยสอนเรามาผมว่าอาจจะมีผลกระทบเยอะแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงน้องๆเนาะฮิวใจน้องๆด้วยนะครับ
0: ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องเคร่งงวดแหละช่วงนี้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเกิดเหตุมาก็เปิดเรียนวันแรกด้วย
1: เพราะว่ารวมไปถึงหลังจากมีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราตามข่าวจริงมันจะมีข่าวหลุดมาเรื่อยๆเลยจะมีพฤติการที่พยายามแบบคล้ายๆเป็นเรียนแบ
0: บอ
1: ย่างเช่นจะมีกลุ่มแชทหลุดเข้ามาในไลน์ว่าเดี๋ยวจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเพราะฉะนั้นผู้ปกครองท่านใดที่คิดว่ามีอาวุธก่อนละกัน
0: ครับ
1: ข้อที่1ต้องเก็บไว้ให้ห่าง

0: ไปจากมือของเด็กกับบุตรหลานก่อนเลย
1: อ
0: ุบัติเหตุมันสามารถเกิดได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ปืนอันนี้ก็สำคัญอย่าลืมนะถ้าปืนผิดกฎหมายอันนี้ไปใช้ยิ่งผิดกฎหมายเข้าไปใหญ่นะครับรวมถึงการพกพาออกไปนอกสถานที่โดยไม่มีเหตุอันควร
1: ครับรวมไปถึงคุณครูด้วยเนาะแบบเวลาที่นักเรียนเข้ามาที่โรงเรียนเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องน่าจะต้องเคร่งงวดนะครับตรวจสอบ
0: รวมถึงอาจจะต้องสังเกตนักเรียนมากขึ้นว่าดูว่านักเรียนคนนี้ดูลักษณะวิสัยอาจจะแปลกไปจากเดิ
1: ม
0: ผมว่าการสังเกตก็น่าจะช่วยได้นะครับ
1: ครับมีอะไรไหมเราผ่อนคลายความตึงเครียดไปที่เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการ
0: เป็นแฟน
1: การกีฬา
2: สาววอลเลย์บอล
1: สักหน่อย
2: ทีมชาติไทยไม่เอ่ย
1: ครับวันนี้ก็ได้มีการแห่ต้อนรับทีมตบสาวไทยนะครับหลังคว้าแชมป์พร้อมตั๋วเข้าโอลิมปิกเมื่อวานนี้นะครับคุณพัศกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับพร้อมด้วยท่านก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ให้การต้อนรับ ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมกับคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งคุณก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี
2: ้
1: ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์มาได้สำเร็จนะครับจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเลยนะเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนนะครับพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเก
2: ม
1: ปี2028ที่จะถึงนี้นะครับด
2: ้
1: านโค้ชออสครับเกียรติพงศ์ราชตะเกรียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็กล่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยเกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะซ
2: ึ่
1: งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกนะครับซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพ
2: ื่
1: อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งนะครับแล้วก็อาจจะต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นมาเสริมทัพอีกมากมายเลยนะครับ
0: ว่าวอลเลย์บอลไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะดูจากการรับชมทีคือแฟนทีมวอลเลย์บอลยิ่งเป็นทีมสาวไทยต้องบอกว่าเนืองแน่นเนืองแน่นเลยใช้คำนี้ก็ได้นะครับ
1: แล้วก็ติดตามมาตั้งแต่สมัยที่เราก็เป็นเด็กๆเนาะไม่ว่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ก็เก่งนะ
0: ก็อย่างที่บอกคือพอมันได้รับความนิยมมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนักกีฬารุ่นใหม่ก็จะสามารถผลิตออกมาได
1: ้
0: มีคุณภาพมากขึ้นไปด้วยรวมถึงแสดงความยินดีด้วยครับที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้เรียบร้อยแล้ว
1: ซึ่งทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับก็เตรียมเข้าพบคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ด้วยนะครับที
2: ่
1: ทำเน
2: ีย
1: บรัฐบาลก่อนที่จะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นนะเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปนะครับ
0: เอาละตอนนี้ผมดูจากหลายๆพื้นที่นะครับเริ่มฝนเริ่มเทลงมาแล้วล่ะเริ่มจะหนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านใดที่จะออกไปไหนอย่าลืมนะครับพกร่มอย่าลืมหรือว่าเสื้อกันฝนด้วยถ้ามันตกหนักจริงๆผมมองว่าจอดพักก่อนได้จอดพักก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าฝนตกปั๊บสิ่งที่ตามมาหลายอย่างก็คือแน่นอนคือถนนลื่นรวมถึงบางเส้นอาจจะมีน้ำขังบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเรายิ่งถ้าเราเป็นคุณเป็นคนที่ไม่ได้ชินทางอะเราไปเจอพื้นที่ที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อน้ำมันขังอยู่คุณขับมาด้วยความเร็วเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนพื้นที่อาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นหลุมอยู
1: ่
0: พอมันเป็นน้ำเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นถนนที่มันอาจจะแค่น้ำขังนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งใครที่ไม่คุ้นพื้นที่เนี่ยช่วงนี้ก็ขับรถกันด้วยความระมัดระวังด้วยมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ใครเป็นทาสแมวบ้างเอ่ย เพราะว่าถ้าใครเป็นทาสแมวนะครับอาจจะสังเกตว่าหลายท่านเนี่ยจะมีการอัพรูปแมวลงแต่ว่าวันนี้จะเป็นเจ้าเหมียวสีส้
1: มโดยเฉพาะเลยนะเป็นแมวส้มนะวันนี้
0: ซึ่งปกติถ้าคนที่เขาว่าแมวส้มอยู่แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าแมวที่มีความแสบอยู่พอตัว
1: ครับ
0: นะครับแมวส้มเนี่ยก็จริงๆคือวันที่1กันยายนทุกปีเนี่ยคือวันที่เขาเรียกว่าเป็นวันยกย่องแมวส้ม Ginger CatCreation Day นะครับโดยมีจุดเริ่มต้นเนี่ยจากความผูกพันระหว่างชาวอเมริกันชื่อคิสรอยนะครับกับแมวส้มชื่อดูเบิร์ตซึ่งทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันนานถึง10 17ปีคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดนะครับอายุแมวตัวนี้คือ17ปีอายุยืนมากนะครับเมื่อรูเบิร์ตจากไปในปี2014เนี่ยคริสลอยก็เลยจึงก่อตั้ง Ginger Cat Application Day ขึ้นแล้วก็กำหนดให้วันที่1เนี่ยจะเป็นวันจริงๆคือเป็นวันเพื่อรำลึกของรูเบิร์ตนั่นเองรวมถึงชวนให้ทุกท่านเนี่ยกลับเห็นคุณค่าดูแลแล้วก็ช่วยเหลือแมวโดยเฉพาะแมวจรที่กำลังจะได้รอรับบ้านใหม่เท่านั้นเองนะครับ
1: ครับ
0: เกร็ดเล็กน้อยของวันนี้
1: นะครับก็ใครเป็นทาสแมวนะวันนี้โดยเฉพาะค่ะอย่างยิ่งใครที่เป็นเจ้าของแมวส้มนะครับก
0: ็ถือว่ารูปแล้วมาอวดกันได้นะตามโซเชียลเนาะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้มีคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังกันบ้างนะครับก็จะมีสวัสดีน้องชาตีนะครับสวัสดีพี่ต้องพี่แผลสวัสดีน้องชาตีด้วยนะครับน้องชาตีบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้มีเมฆเล็กน้อยไม่มีแดดเลยนะครับนะครับเราบอกว่าเอาสีได้จ้างศูนย์4คุณประกิตไม่เป็นไรอีก15วันนะครับเรามาลุ้นกันใหม่ได
1: ้ครับ
0: งวดหน้าอาจจะเป็นคุณประกิตก็ได้นะครับ
1: คุณสุเทพกัวย่อวงนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีคุณเทพครับสวัสดีคุณแฟนประจำของรายการเราด้วยนะครับ
1: ก็มีหลากหลายคนนะครับที่ติดตามเราอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่ครับเย็นนี้เดินทางไปไหนกันก็อย่าลืมปลอดภัยกันทุกท่านนะครับ
1: ครับ
0: ขับรถอย่างมีสติดื่มไม่ขับนะครับสำคัญมากมากขับรถอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยย้ำอีกทีนึงนะครับหมวกกันน็อกอย่าลืมเด็ดขาดด้วยเช่นกันด้วยความหวังดีจากพวกเราสองคนนะครับวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วเราสองคนผมต้องธีรวัตรครับ
1: และผมแผนอัตพรนะครับ
0: รวมไปถึงวันนี้พี่ออบนะครับข้างหน้าแล้วก็ทีมพี่ช่างเทคนิคอาจารย์ฟิลพี่แดนพี่โบ๊ทนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการ
1: เพื่อนเดินทางครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส. 1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
7: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน
8: ์นายคุชนามิตรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมี3มาตรการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอดและให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้น ขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ EDA อย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ TH AI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
9: นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณบุกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสตช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิษาปทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันที่1กันยายน2569เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะครับวันนี้แน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่ครับอังคารที่1กันยายน2569ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz นะครับรวมถึง AM ครับ AM 819 kHz AM 891 kHz และ1467 kHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับช่องทางไหนที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นไหนรายงานตัวมาด้วยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างหลายๆพื้นที่เลยนะครับบอกว่าคุณบอลฝนมาพร้อมกับเวลาเลิกงาน 4:30 นนี่เรียกว่าตั้งเขาแล้วนะครับเหมือนเป็นกระดิ่งเหมือนแบบเวลาที่เราเลิกเรียนก็จะมีเสียงตี๊ดนะฮะก็ลักษณะคล้ายๆกับฝนของการเลิกงานพอดีเลยทำให้หลายๆพื้นที่เลยวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับทางด้านของวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ติดตามรับฟังรายการอยู่นะครับวันนี้ก็ทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังฟังรายการอยู่เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วเป็นยังไงบ้างครับแป๊บเดียวนะอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีข้อความบอกว่าเร็วมากๆวันเวลาเดินทางรวดเร็วเหลือเกินนี่ก็เข้าสู่เดือน9แล้วใช่ไหมครับเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็ตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเราก็จะบ๊ายบายปี2569นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศของการทำงานนะครับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วรายงานมาได้นะครับอยากทราบเหมือนกันว่าโอ้เป็นยังไงบ้างแต่ละท่านบอกว่าอุ้ยงานยุ่งมากเลยทีเดียวนะครับภารกิจก็ค่อนข้างยุ่งเลยทีเดียวนะครับเริ่มเดือนใหม่นะก็โทรศัพท์มาส่งข่าวกันนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปหลังไมค์ของเราครับวันนี้มีช่างเทคนิคคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับดูแลหลังไมค์ช่างเทคนิคอยู่แล้วก็ประสานงานครับวันนี้คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็รับหน้าที่พูดคุยนะครับทักทายแล้วก็ส่งข้อความในทุกๆเรื่องของคุณผู้ฟังนะครับจากทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยที่ตอนนี้กำลังติดตามรายการอยู่นะครับมีข้อความบอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความหวังใช่ไหมฮะของพี่น้องคนไทยด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้มีหญิงสายบุญนะครับบอกว่าไม่เป็นไรไม่ถูกงวดนี้ไม่เป็นไรนะครับแหมบางคนบอกว่ามีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นคุณบอลวันนี้1กันยายนนะครับก็แสดงความยินดีแล้วกันนะครับสำหรับคนที่วันนี้ได้โชคส่วนใครที่อาจจะเฉียดๆไปก็เดี๋ยวรออีก15วันนะครับก็กลับมาร่วมสนุกมาลุ้นกันใหม่นะครับวันนี้ก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ส่งข้อความมานะครับแน่นอนเพิ่มเติมมาทุกพื้นที่นะครับที่ฟังรายการอยู่ติดตามกันได้ทักทายกันแล้วก็อย่าลืมการกดถูกใจนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้กับทีมงานเราสักนิดนึง1แชร์ของคุณเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้ว1หัวใจ1การกดไลค์ในเพจ Facebook ก็ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญนะครับในการที่ให้ทีมงานของเราครับจับประเด็นเป็นข่าวได้ชื่นใจนะครับในวันนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยใครแชร์แล้วพิมพ์มาบอกกันด้วยนะครับใครกดถูกใจใครกดข้อจอข้อใจแล้ววันนี้ก็ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยทีเดียวแน่นอนครับวันนี้หลายเรื่องราวครับที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะติดนะครับเรื่องราวของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวนะครับพี่น้องประชาชนเรียกว่าก็มีความสุขนะครับกับการได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปเจอกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาคือสิ่งหนึ่งเลยคือรับฟังปัญหาโดยตรงนะครับไม่ต้องมีการส่งผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีไปฟังจากพี่น้องประชาชนโดยตรงว่าที่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีปัญหามีเรื่องอะไรบ้างที่จะนำมาสู่การแก้ไขโดยวันนี้ครับช่วงเวลาประมาณสัก 16:30 น.ก็ในเพจของไทยคู่ฟ้าครับก็ได้มีการลง งท่านนายกรัฐมนตรีแถลงผลเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยให้การตอบรับนะครับเรียกว่าโอ้โหท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเรื่องของการไปที่แต่ละพื้นที่นะครับคณะรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ไปยังอำเภอต่างๆของที่จังหวัดสงขลาด้วยเคาะมาตรการสำคัญครับควิกวิน4ด้านเร่งยกระดับนะฮะ5จังหวัดภาคใต้ของเราเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคงแล้วก็รับมือภัยพิบัติด้วยนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านแถลงเรื่องของผลการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569หรือที่เราเรียกกันก็คือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในพื้นที่นะครับกลุ่มจังหวัดนะฮะภาคใต้5จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีโดยคณะรัฐมนตรีครับกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินนะครับครอบคลุม4เรื่องสำคัญเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคงแล้วก็การบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำเนินการทันทีมาดูสรุปก่อนเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องแรกเลยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีสรุปนะฮะเรื่องของการแถลงผลการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเรื่องเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะครับยกตัวอย่างก็คือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจซอฟโลนค่าธรรมเนียมบสย.นะครับรวมทั้งขุดลอกและบำรุงร่องน้ำปัตตานีร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสนะครับในการสร้างรายได้นะครับแล้วก็สนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเรื่องปากท้องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเร่งยกระดับนะฮะ5จังหวัดของภาคใต้อย่างที่บอกคือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะครับจะทำให้ปากท้องของพี่น้องที่พื้นที่5จังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคาะมาตรการนะครับควิกวินนะครับเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องหัวใจสำคัญเลยทีเดียวมาดูอีกเรื่องนึงครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเมื่อกี้เรื่องเศรษฐกิจไปแล้วนะครับเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตครับท่านบอกว่าเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพโดยเดินหน้าครับก่อสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2นะครับแล้วก็พร้อมหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมนะครับมาดูเรื่องด้านความมั่นคงกันบ้างครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลแถลงเรื่องนี้จากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้านความมั่นคงครับเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกันกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนี่คือเรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่องการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติท่านก็ได้มีการแถลงนะครับคือการจัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบรรเทาเรื่องของภัยพิบัติรวมถึงเห็นชอบครับหลักการนะฮะเรื่องของการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะมาขยายความให้สำหรับครัวเรือนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมนะครับนอกจากนี้ครับคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้3ช่วงนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เดินหน้าโครงการสำคัญนะครับอาทิสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับแล้วก็ยังมีโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะครับเพื่อยกระดับการคมนาคมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงการเชื่อมโยงเส้นทางทางเศรษฐกิจในพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำด้วยว่าการมาประชุมครั้งนี้ครับไม่ได้มารับฟังแล้วจบนะครับแต่ต้องรับฟังแล้วลงมือทำนะครับพร้อมเดินหน้าพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับสร้างโอกาสสร้างความมั่นคงนะครับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรัฐบาลจะทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นจริงในพื้นที่ภาคใต้5จังหวัดนะครับที่มีการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาให้ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้าซึ่งได้ลงเอาไว้ครับเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นการแถลงผลการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็แถลงเรียกว่าเป็นความสำเร็จนะครับได้รับกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็มาต้อนรับนะครับหลายคนก็เรียกว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็จะมีกำลังใจไปให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงของการเปิดรายการมีข้อความส่งมาบอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับติดตามฟังรายการอยู่จับประเด็นเป็นข่าวช่วงนี้ก็ส่งข้อความมาอย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับส่งมาเพิ่มเติมกันแน่นอนเมื่อกี้นี้เป็นการสรุปประเด็นเรื่องสำคัญคือเรื่องของการลงไปในพื้นที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแผนป้องกันอุทกภัยแบบบูรณาการอย่างที่ทุกท่านทราบเลยสงขลาหาดใหญ่นะครับน้ำท่วมค่อนข้างบ่อยแล้วก็มาช่วงเวลาประมาณสักพฤศจิกายนเนี่ยจะเกิดเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วหลายพื้นที่ก็เดือดร้อนหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาก็เดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้1กันยายน2569นะครับท่านก็ไปพร้อมกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีวันนี้ท่านลงพื้นที่ด้วยตนเองครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อไปติดตามนะฮะสถานการณ์รวมถึงแนวทางคุณผู้ฟังในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการนะครับก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการนี้ครับครั้งนี้ก็มีนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็ได้บรรยายสรุปนะครับเรื่องของสถานการณ์เรื่องของแผนการบริหารจัดการระบบป้องกันและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ท่านบอกมุ่งเน้นครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตั้งแต่รับน้ำนะครับกรณีที่โอ้โหเราจะสังเกตเลยว่าพอภาคใต้ของเราเจอฝนเนี่ยจะเจอหนักนะครับแล้วก็ตกแบบค่ำวันค่ำคืนตกต่อเนื่องใครที่เป็นคนใต้ที่ฟังอยู่เนี่ยจะเข้าใจเลยแล้วก็จะทราบเลยว่าตกแบบต่อเนื่องจริงๆตกมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นกลางคืนก็ตกนะครับตกต่อเนื่องตกประจำแล้วก็ตกซ้ำที่จุดเดิมด้วยนะครับก็ต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่รับน้ำการกักเก็บการชะลอน้ำนะครับรวมถึงไปจนถึงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับกับการเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาดูครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในวันนี้ด้วยนะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนนะครับก็ตรงนี้ครับถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญคุณผู้ฟังในการรองรับแล้วก็การชะลอน้ำก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ชุมชนเข้าสู่เขาเรียกว่าใจกลางเมืองหาดใหญ่นะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็มีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำจากเดิมเนี่ยประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตรก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักช่วยชะลอการไหลนะครับของน้ำแล้วก็ลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่พื้นที่เขตเมืองแล้วก็พื้นที่เขตเศรษฐกิจนะครับโดยเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ขอจัดสรรงบประมาณนะครับ75ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันครับเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ได้วางแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำครับโดยมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1 เพิ่มเป้าหมายครับเป้าหมายเนี่ยคือเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากเดิม160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะต้องให้น้ำระบายออกไปได้เร็วที่สุดในช่วงนั้นแล้วก็ช่วงของน้ำหลากด้วยคุณผู้ฟังนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณปลายคลองเตยนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสูบน้ำจากเดิม63ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น91ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็เพิ่มขึ้นประมาณ 44% นะครับจะช่วยเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดระยะเวลาน้ำท่วมขังในเขตเมืองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็รายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าแนวทางการบริหารจัดการน้ำดังกล่าวก็มีเป้าหมายสำคัญครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ครอบคลุมเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับตลอดจนจำนวนชุมชนกว่า103ชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจย่านชุมชนที่มีประชาชนมีภาคธุรกิจนะฮะแล้วก็มีสถานประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพครับระบบการกักเก็บและระบายน้ำนะฮะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับภาพข่าวนี่ก็ในเพจของสวทครับก็ลงไว้นะครับท่านนายกลงไปทุกจุดเลยครับของที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อลงไปดูด้วยตนเองนะครับตามข้อสั่งการที่จะต้องมีแผนป้องกันอุทกภัยแบบบูรณาการเพิ่มศักยภาพนะฮะของการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายปีทุกท่านจะทราบเลยว่าฝนตกหนักแน่นอนนะครับแล้วก็มีมรสุมอีกนะครับมีเรื่องของพายุที่เข้ามาในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดด้วยนะฮะท่านก็ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ไปติดตามสถานการณ์แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการนะครับมีข้อความหลายท่านเลยบอกว่าติดตามข่าวอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ติดเรื่องราวของการลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรนะครับหลายๆคนก็บอกว่าติดตามตลอดทั้งวันเลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับภาคเหนือนะครับมีข้อความจากที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนมาส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ทยอยส่งเข้ามาเป็นกำลังใจในการจัดรายการในวันนี้ก็เพิ่มเติมมานะครับอย่างที่บอกกันนะฮะดูข้อความกันสักนิดนึงคุณอเนกพลิกไทยพี่ติมคลองเตยครับแชร์เรียบร้อยนะครับมีคุณโอนะฮะวันนี้ส่งเข้ามาด้วยแชร์ให้เรียบร้อยผ่านทางเพจของสวทของเรานะครับอ่ะมาดูกันอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องราวของประชุมครม.สัญจรที่ต้องบอกว่าทุกท่านเลยนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็ติดตามนะฮะเรื่องราวสำคัญแต่หนึ่งเรื่องครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลสวมเสื้อหลายๆคนบอกเป็นไวรัลเลยตลอดทั้งวันเสื้อสวยมากนะครับเป็นผ้านะฮะสวมผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรครับโทนสีก็สวยมากเลยนะครับเป็นโทนม่วงเหลื่อมทองนะครับร่วมกันในการประชุมครม.สัญจรนะครับที่จังหวัดสงขลาอยากให้ทุกท่านเห็นภาพจังเลยจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อลายสวยมากครับแล้วก็เรียกว่ามีอัตลักษณ์นะฮะของความเป็นจังหวัดสงขลาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยโดยช่วงเช้าของวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอนะครับเป็นลายราชวัตรต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาและตอนนี้ครับผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาตอนนี้เรียกว่าโด่งดังเป็นไวรัลไปทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างประเทศก็มีการนำภาพไปลงด้วยนะครับเพราะว่าลายค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็มีความงดงามมากๆเลยวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็สวมใส่นะครับเข้าการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามาดูรายละเอียดสักนิดนึงครับเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าผ้าทอลายราชวัตรเนี่ยเป็นผลงานนะครับจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่าหนึ่งตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเป็นการถักทอด้วยเส้นด้ายสีน้ำเงินผสมผสานด้ายสีทองคุณผู้ฟังแล้วก็สีขาวแล้วก็สีดำด้วยจนเกิดเป็นมิติโทนสีม่วงเหลื่อมอย่างงดงามเลยทีเดียวนี่คือเอกลักษณ์นี่คืออัตลักษณ์นะครับที่เรียกว่าพอเราได้ดูรายละเอียดของตัวเสื้อนะครับบนซูมใกล้ๆดูเนี่ยจะบอกว่างดงามมากๆเลยลายเขาจะแน่นแล้วก็มีความเหลื่อมนะฮะทั้งสีน้ำเงินสีทองนะครับอย่างที่บอกสีขาวแล้วก็สีดำนะฮะเกิดมิติเป็นโทนม่วงเหลื่อมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าไล่เฉดสีกันได้อย่างงดงามเลยทีเดียวตรงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากเลยทีเดียวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะฮะที่ได้มีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็นับว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีการเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญครับสำหรับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นสีสันสำคัญในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นการร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างการตระหนักรู้เพิ่มโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีสวมใส่นะครับผ้าทอเกาะยอนะฮะเสื้อผ้าทอเกาะยอที่บ่งบอกถึงลายราชวัตรตอนนี้คุณผู้ฟังทราบไหมยอดออเดอร์โอ้โหเรียกว่าผลิตกันแทบไม่ทันเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากความตั้งใจนะครับที่จะถ่ายทอดเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาและพอออกสู่สายตาคนไทยก็มีออเดอร์เข้ามานะครับสั่งเรียกว่าหลายแต่หลายตัวเลยเป็นร้อยๆตัวมีการส่งไปต่างประเทศด้วยนะครับนี่ก็คือหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งนะครับจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับไปดูภาพไปดูลายที่งดงามนะครับลายราชวัตรได้ในเพจของเราครับก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับแต่ละท่านนี่ท่านยศชนันก็ใส่นะครับมีโอเยอะแยะเลยทุกท่านเลยใส่นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สวมใส่มีดีไซน์ที่สวยงามมากๆเลยท่านสบิดาไทยเศรษฐ์ก็สวมคือต้องบอกว่าทุกท่านเลยก็เรียกว่าสุดยอดจริงๆสวยงามมากๆแล้วก็คัตติ้งก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เกิดขึ้นนะฮะจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วถึงความสำเร็จด้วยนะครับที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของอาหารนะครับทั้งในส่วนของเสื้อผ้าต่างๆด้วยนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ข้อความยังคงเดินหน้าส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องฝนมาแล้วคุณอาร์ตบอกนะครับตอนนี้ในหลายพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวคงต้องเบรกกันแป๊บนึงนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
6: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
5: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
6: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
7: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
8: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
7: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
8: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
9: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
10: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
10: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาครับ 17:32 ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าหลายๆเรื่องนะครับต้องบอกว่าผู้ฟังก็ติดตามกันจากหลากหลายพื้นที่วันนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรแน่นอนความสำเร็จของนักวอลเลย์บอลหญิงครับวันนั้นเนี่ยดูลุ้นมากเลยหลายๆคนบอกว่าปลื้มใจปลื้มที่สุดแล้วก็เชียร์อยากจะซัพพอร์ตอยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็แบบโอ้โหบางคนดูแล้วถึงกับน้ำตาไหลเลยเห็นความมุ่งมั่นนะครับความตั้งใจความทุ่มเทก็มีการต้อนรับครับนักตบสาวไทยหลังคว้าแชมป์แล้วก็เตรียมนะครับตีตั๋วรอบโอลิมปิกด้วยโอ้โหเรียกว่าเราจะได้ภาคภูมิใจกันนะฮะกับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราที่จะเดินทางไปแข่งโอลิมปิกด้วยเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นความชื่นใจนะครับแล้วก็แฮปปี้มีความสุขนะครับเป็นข่าวดีมากๆที่สุดข่าวนึงในรอบปีเลยทีเดียวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันในส่วนของการต้อนรับนะฮะของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะฮะต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จที่สุดครั้งหนึ่งเลยแล้วก็เป็นความชื่นอกชื่นใจของพวกเราคนไทยด้วยมีความสุขมากๆเลยทีเดียวแต่หนึ่งเรื่องครับเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงด้วยสำหรับกระทรวงพลังงานร่วมกับพันธมิตรนะฮะทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับเตรียมความพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก GasTech 2026นะครับภายใต้แนวคิด For a Secure and Sustainable Energy Future นะครับระหว่างวันที่14-17 กันยายน 2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพมหานครโดยงานดังกล่าวครับบอกว่าเป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่เป็นการรวบรวมรัฐมนตรีนะครับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็บริษัทชั้นนำกว่า 5,000 คนจาก150ประเทศเพื่อมาหารือกันครับแล้วก็กำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดครอบคลุมนะฮะถึงเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแล้วก็มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม AIX Energy นะฮะซึ่งที่จะมุ่งบูรณาการเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเข้ากับระบบพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับมีเรียกว่ากิจกรรมสำคัญระดับชาติอีกมากมายนะครับอาทิการประชุมผู้นำโต๊ะกลมด้านพลังงานนะครับณทำเนียบรัฐบาลมีการเสวนาระดับรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการจากองค์กรชั้นนำนะครับซึ่งได้รับการคัดเลือกนะครับให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยเทียบชั้นกับประเทศผู้นำระดับโลกนะครับและที่สำคัญเนี่ยตลอดจนตรงนี้ครับเป็นการสร้างโอกาสสำคัญนะครับในการนำเสนอเรื่องของนโยบายด้านพลังงานแล้วก็ยกระดับบทบาทของไทย ในการเป็นศูนย์กลางคุณผู้ฟังด้านการลงทุนและอุปสงค์พลังงานของภูมิภาคอาเซียนนะครับโดยกระทรวงพลังงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะครับบริษัท DMG Event นะครับรวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.และบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับโดยงานก็จะกำหนดจัดขึ้นนะครับในวันจันทร์ที่14กันยายนถึงพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ย้ำกันอีกทีครับสถานที่ในการจัดงานคุณผู้ฟังศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งครั้งนี้อย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังว่ารัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีผู้แทนภาครัฐจาก30ประเทศนะครับมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คนนะครับมีวิทยากรกว่า 1,000 คนแล้วก็มีบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 แห่งจาก150ประเทศนะฮะก็จะมาเข้าร่วมด้วยนะครับกับการประชาสัมพันธ์งานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่14ถึง17กันยายนครับ Gas Tech Exhibition and Conference 2026นะครับซึ่งจัดขึ้นย้ำอีกทีนึง14ถึง17กันยายนนี้นะครับแน่นอนที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับหลายๆคนนะครับที่สนใจด้วยนะครับเวทีนี้ต้องบอกว่าเป็นเวทีสำคัญมากๆเลยทีเดียวในการเปิดเวทีเชิงยุทธศาสตร์สำคัญรวบรวมเอารัฐมนตรีนะครับผู้เชี่ยวชาญบริษัทชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศนะครับมาพูดคุยกันมาหารือกันแล้วก็กำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดครอบคลุมเรื่องของเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลว LNG เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแล้วก็มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม AIX Energy นะครับเพื่อที่จะมุ่งบูรณาการเทคโนโลยีเรื่องปัญญาประดิษฐ์ให้เข้ากับระบบพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วยนะครับก็มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปนะครับเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่แล้วก็ชื่นใจนะครับนักตบสาวไทยของเรานะครับก็มีคนไปต้อนรับเยอะมากๆเลยแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวทางด้านของนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะฮะโดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมกับการคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับปรบมือดังๆให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราสุดยอดนะครับแล้วก็แบบลุ้นดูไม่ไปไหนเลยนะครับเปิดทีวีดูแล้วก็เชียร์เรียกว่าโอ้โหใจเต้นตุ้มๆต่อมๆหลายคนเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วก็น้ำตาไหลพอได้แชมป์ปลื้มนะฮะแล้วก็มีความสุขโดยรัฐบาลครับต้องบอกว่าให้ความสำคัญกับความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงการคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้สำเร็จครับทั้งนี้ก็จะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อเป็นการขอบคุณนะฮะนักกีฬาแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณโค้ชนะครับที่เรียกว่าตั้งใจกันทั้งทีมเลยในการฝึกซ้อมนะครับในการที่จะนำความสุขมาให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็เตรียมครับวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของการเก็บตัววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงของการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์นะฮะ2028นะครับด้านโค้ชออสครับโค้ชออสโอ้ยต้องบอกว่าสุดยอดนะฮะท่านเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับโค้ชออสของเราหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับท่านบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากแรงใจนะฮะของแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะครับตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมนะครับซึ่งสมาคมก็ทำงานอย่างใกล้ชิดครับกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดนะครับก็ขอแรงใจจากคนไทยอีกครั้งนึงนะครับที่จะต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นมาเสริมที ีมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับก็เรียกว่าส่งกำลังใจนะฮะลุ้นกันเชียร์กันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันโดยทางด้านของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็เตรียมเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะเดินทางครับไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปนะครับก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ชื่นชมกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นกำลังใจให้หลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับส่งกำลังใจมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามาดูเรื่องราวสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าหลายคนเลยนะครับที่ได้ติดตามกันนะครับล่าสุดก็มีหนึ่งข่าวนะครับครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตนะฮะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่โดยเรื่องนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการนะครับเรื่องของร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยเป็นระยะเวลา5ปีครับตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปตรงนี้ครับก็เพื่อช่วยลดต้นทุนนะฮะการประกอบกิจการช่วยเรื่องของการรักษาฐานการผลิตเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยมาตรการดังกล่าวครับก็จะครอบคลุมนะฮะผู้ประกอบกิจการโรงงานนะฮะจำพวกที่2นะครับแล้วก็โรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดครับโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตแล้วก็มีค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตนะครับรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับการยกเว้นการขยายโรงงานนะครับการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานเหล่านี้ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์โดยตรงนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการนะครับในพื้นที่ของภาคใต้ของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยล่าสุดครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าองค์นี้เป็นประโยชน์สุดๆเลยทีเดียวนะครับทั้งลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตนะฮะแล้วก็ส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะจากการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับเป็นอีกหนึ่งข่าวที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนอกเหนือจากนั้นครับกระทรวงศึกษาธิการครับวันนี้ก็มีข่าวมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาจากการลงพื้นที่ครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่าจากการลงพื้นที่นะครับเรื่องของการศึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออะควาเรียมวิทยาลัยประมงตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาสำนักงานนะฮะคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยบอกยังไม่แล้วเสร็จมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้แต่เดิมเนี่ยมีแนวโน้มไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้เนื่องจากก็คือเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยมีมานานกว่า18ปีแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็เทคโนโลยีดังกล่าวก็มีความล้าสมัยไปมากหากจะนำมาซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์เดิมอาจไม่คุ้มค่าแล้วก็ไม่สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบันได้แต่ในส่วนที่ยังมีความเป็นไปได้ในการนำกลับมาใช้ประโยชน์คือโครงสร้างของอาคารนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังสามารถพัฒนายังสามารถต่อยอดได้โดยล่าสุดครับก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะทุกฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันบอกว่า ควรนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การหารือของคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายนก็คือวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหานะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าทางด้านของการเสนอครม.จะมีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอควาเรียมวิทยาลัยประมงตินนสุรานนท์จังหวัดสงขลาขีดเส้นครับประมาณสัก90วันนะฮะรู้ผลยอมรับว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีแนวโน้มไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันล้าสมัยแล้วนะครับ

ว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับหลายคนที่ได้มีโอกาสได้ไปชมไปเห็นเนี่ยบอกว่าสวยงามมากๆเลยอะควาเรียมแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอะควาเรียมที่หลายๆคนบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คได้เลยแล้วก็งดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเดินหน้านะครับในการที่จะนำเรื่องนี้มาแก้ไขต่อไปด้วยอะควาเรียมหอยสังแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับก็เป็นความตั้งใจอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่ลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและแน่นอนครับอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังตอนต้นนะครับเรื่องของครม.วันนี้ก็ไฟเขียวครับเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองนะฮะคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐก็จะมาช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 เสียชีวิตได้ไป2ล้านคุณผู้ฟังวันนี้ครับรายละเอียดของครม.เห็นชอบในหลักการนะครับเรื่องของการจัดให้มีระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเขาบอกระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐนะครับจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองนะครับที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยคุณผู้ฟังได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวถือว่าเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติเชิงรุกนะฮะจากการรอเกิดแล้วค่อยเยียวยาสู่เรื่องของการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนครับได้รับความคุ้มครองแล้วก็ได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยขณะที่ภาครัฐครับสามารถบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นมาดูรายละเอียดครับเรื่องของระบบนะฮะเขาบอกว่าเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเรื่องนี้ครับมีหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนเบื้องต้นนะเบื้องต้นกำหนดเอาไว้คือกรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1เนี่ยจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองนะครับกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทนะฮะก็มอบหมายให้ปภ.ครับแล้วก็คปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะฮะต้องบอกว่าเป็นระบบสำคัญเลยทีเดียวให้แล้วเสร็จนะฮะโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นเร่งศึกษาแนวทางนะครับแล้วก็เรื่องของการยกเลิกการแก้ไขรวมถึงการปรับปรุงระเบียบแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมนะครับล่าสุดวันนี้ครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองเรื่องอะไรบ้างคุ้มครองวาตภัยคุ้มครองอุทกภัยคุ้มครองแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนบ้านเสียหายเนี่ยท่านจะได้รับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิตจะได้รับ2ล้านบาทนะฮะก็ติดตามกันต่อครับข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่นะครับต้องบอกว่าทุกท่านเลยวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ส่งข้อความมาบอกว่าทุกวันก็ต้องติดตามฟังรายการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่หลายๆท่านเลยบอกว่าเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเรื่องปากท้องทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องชุมชนทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับก็ส่งข้อมูลส่งข้อความมาตอนนี้ก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังสักนิดนึงที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณอัชราปิ่นทองพระรุ่งส่งมาเป็นภาษาโอ้ญี่ปุ่นส่งมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับผู้ใหญ่สมานสวัสดียามเย็นครับติดตามฟังกันอยู่นะครับรับฟังตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยโอ้ขอบพระคุณมากเลยหอกระจายข่าวนี้ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับเป็นสื่อที่ต้องเรียกว่าใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชนเปิดหอกระจายข่าวกันไปในทุกๆจุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเสียงที่เป็นประโยชน์นะฮะก็จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนด้วยขอบคุณผู้ใหญ่สมานสิงห์โทนะครับที่ส่งข้อความมาแล้วก็เป็นกำลังใจคุณทองพูนดีนอกชื่นชมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจจะขอเชียร์ขอชมแล้วก็ขอให้กำลังใจแบบนี้ในทุกๆกีฬาด้วยนะครับของประเทศไทยเดี๋ยวก็จะมีเอเชียนเกมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้

0: ุ้นกันแล้วก็เกาะติดกันผ่านทางสวทของเราเช่นเดียวกันนะฮะมีดาวอรุณกมลด้วยแล้วก็คุณจารินีนะครับส่งข้อความมาขอบคุณมากๆเลยอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องกันบ้างครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นะฮะทำเรื่องของการ PR นำทีมสื่อส่วนกลางครับลงพื้นที่เรื่องครม.สัญจรต้องบอกว่าในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสงขลานี่โอ้โหมีไฮไลท์สำคัญชั่วโมงต้นชั่วโมงเนี่ยบอกไปแล้วผ้าทอลายราชวัตรคุณผู้ฟังรู้จักไข่ครอบไหมครับโอ้โหไข่ครอบเป็นเขาเรียกว่าอาหารพื้นถิ่นของที่จังหวัดสงขลามะม่วงเบาด้วยนะครับครม.สัญจรครั้งนี้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างดีเลยนะครับล่าสุดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับได้มีการเปิดเผยนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับบอกเลยว่ากระทรวงมหาดไทยครับได้มีการขานต่อนะฮะเรื่องของนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus นะครับซึ่งแน่นอนคือการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนผ่านการพัฒนาเรื่องสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านออนไลน์ตลาดท้องถิ่นนะฮะแล้วก็มีการจัดแสดงสินค้าเพื่อยกระดับรายได้ในชุมชนด้วยนะครับทางด้านของพัฒนาการจังหวัดสงขลานางสาวรัตนาไมสันนะฮะท่านบอกว่าจังหวัดสงขลาโดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินหน้าผลักดันการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องทั้งเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ขยายตลาดมุ่งเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะฮะล่าสุดก็มีการนำเอาสินค้าทั้ง16อำเภอนะฮะแล้วก็กลุ่มเครือข่ายเนี่ยมาจัดแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตีชาชักไม่ว่าจะเป็นไข่ครอบนะฮะยำสาหร่ายผมนางมะม่วงเบาแช่อิ่มสิงหนครนะครับแล้วก็มีไอติมจำปาดะมีเต้าคั่วสงขลาด้วยนี่อันนี้อร่อยมากเต้าคั่วสงขลาคุณผู้ฟังลองเสิร์ชดูนะครับลองไปค้นหาใน Google ก็ได้อร่อยมากนะฮะทานกับกุ้งทอดนะแล้วก็มีผักมีไข่ต้มนี่นะฮะแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยนี่มีใครที่เคยทานเต้าคั่วสงขลานี่จะบอกว่ารสชาติยกนิ้วให้เลยนี่นะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าพื้นที่จังหวัดสงขลานี่มีผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 1,034 รายนะฮะแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับหลายคนบอกว่าสินค้าโอท็อปของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ขายดีนะครับแล้วก็เวลามาออกร้านหรือว่ามาทำการจัดงานโอท็อปนี่เรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับทุกครั้งเลยสำหรับเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับแม้ว่าจะมีการจัดเตรียมเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายอดออเดอร์สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนที่ได้ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจากการที่คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลานะครับเพื่อเป็นการศึกษาทั้งขั้นตอนกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการผลิตไข่ครอบสงขลาซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลาต้องบอกว่าหลายๆคนประทับใจรสชาติของไข่ครอบนะฮะเนื้อมันจะหนุบๆแล้วก็ทานกับข้าวสวยนะอร่อยมากเป็นไข่แดงไข่แดงสดๆเลยนี่แล้วเอาไปนึ่งนะรสชาติจะออกเค็มๆนิดนึงมันๆหน่อยไข่ครอบสงขลานะฮะแล้วก็มีมะม่วงเบาแม่ติ้วด้วยที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาด้วยก็เป็นการพัฒนาแปลรูปเรื่องของสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นผลสำเร็จครับจากการประชุมครม.สัญจรในจังหวัดสงขลาเศรษฐกิจฐานรากเติบโตมากๆนะครับทั้งอาหารทั้งผ้าทอลายราชวัตรนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหยอดออเดอร์หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีสวมใส่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เนี่ยมีการสั่งมาหลายร้อยตัวเลยจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนี่ก็เป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นนะฮะของเรียกว่าลูกค้าด้วยที่เห็นท่านนายกรัฐมนตรีใส่นะฮะเห็นครม.ใส่ก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ให้โด่งดังไปสู่ระดับสากลนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อนะครับใครที่ฝากข้อความ ความไว้ส่งมาได้02ครับ276-9717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะฮะก็มีข้อความส่งมาทักทายแล้วก็ส่งมาเป็นกำลังใจให้บอกว่าฝนยังคงตกอยู่คุณบอลในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับมีการประกาศแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยในห้วงเวลาของต้นเดือนกันยายนนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวชั่วโมงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคทรงเป็นกำลังสำคัญเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรแม้ในถิ่นทุรกันดารที่สุดหนึ่งในพระราชกริยกิจอันทรงคุณค่ายิ่งคือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานแห่งความมั่นคงของชาติจึงทรงจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพระราชทานแห่งแรกเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2499เพื่อให้เด็กในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมจากจุดเริ่มต้นเล็กๆวันนั้นปัจจุบันมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า220แห่งทั่วประเทศเป็นแหล่งแห่งแสงแห่งปัญญาที่ส่องสว่างไปยังทุกขอบฟ้ามอบความหวังให้เด็กไทยนับหมื่นชีวิตโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงบ่มเพาะความรู้คู่คุณธรรมให้ความหวังแห่งแผ่นดินเบ่งบานอย่างงดงามและยั่งยืนตราบนิรันดร
2: ์ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่ครับวันนี้มีภารกิจจากคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรนะครับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโอ้เรียกว่าท่านลุยงานหนักเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนล่าสุดช่วงเย็นของวันนี้ครับท่านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ณร้านรถเช่าหัดใหญ่ที่ลานโพอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาด้วยนะครับทางเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการไลฟ์สดอยู่นะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็ได้กดติดตามแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศด้วยนะครับก็มีเรื่องของข้อซักถามต่างๆนะฮะจากพี่น้องประชาชนที่ไปเช่ารถด้วยนะครับเรื่องของข้อความรู้ด้านกฎหมายก็มาให้ความกระจ่างกับพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าท่านลงพื้นที่ในทุกๆจังหวัดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลเรื่องของสคบด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับแน่นอนเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยด้วยเพราะว่าเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ลืมเลยที่จะต้องดูแลในทุกๆเรื่องนะครับด้านการเยียวยาการกวาดล้างสินค้าอันตรายสคบต้องบอกว่าเดินหน้าเชิงรุกจริงๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้เล่ากันต่อเนื่องกันไปนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นเรื่องของการไลฟ์สดครับของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะฮะช่วงเย็นของวันนี้ท่านก็ไปตรวจเรื่องของการตรวจสอบนะฮะธุรกิจให้เช่ารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพที่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนนะครับเอาข้อความหลายๆท่านเลยก็ส่งมาน้องอามซ่านะฮะหามาเล่าวันนี้ก็ส่งเข้ามาด้วยนะครับมีพี่โคโค่ด้วยที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ทักทายมานะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแน่นอนครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะฮะเพิ่มน้ำต้นทุนน้ำบาดาลควบคู่กับการ การดูแลป่าและก็สัตว์ป่าล่าสุดครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะรวมถึงผู้บริหารกระทรวงครับลงพื้นที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านลงไปเพื่อติดตามครับอย่างที่นำเรียนกันเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแนวทางป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างที่บอกกันว่าทุกๆปีครับหาดใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบนะฮะเรื่องราวของอุทกภัยอย่างบ่อยเลยทีเดียวนะครับแน่นอนการลงไปในครั้งนี้ก็เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนที่ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพิ่มศักยภาพในการรองรับแล้วก็ชะลอน้ำก่อนที่จะระบายออกอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เขตเมืองหาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนนะครับเขตเศรษฐกิจในเทศบาลนครหาดใหญ่รวม103ชุมชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ได้มีการประชุมนะฮะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลาโดยที่ประชุมครับก็รับทราบผลการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้นะครับมุ่งเน้นครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะฮะการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติครับโดยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านเน้นย้ำมากๆเลยเรื่องราวของการบริหารจัดการน้ำเพิ่มน้ำต้นทุนน้ำบาดาลควบคู่กับการดูแลสัตว์ป่าแล้วก็ดูแลผืนป่าด้วยท่านห่วงใยเรื่องนี้มากอย่างในส่วนของการเพิ่มน้ำต้นทุนดูแลน้ำเพื่อประชาชนและระบบนิเวศท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับดำเนินโครงการสำคัญสำคัญเพื่อพี่น้องคนใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนนะฮะพลุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยบริหารจัดการแหล่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งด้านอุปโภคด้านบริโภคด้านการเกษตรรักษาระบบนิเวศวิทยาการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐนะฮะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้นำชุมชนนะฮะกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วก็พี่น้องประชาชนควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่มาดูเรื่องของการพัฒนาน้ำบาดาลกันบ้างเรื่องนี้น้ำบาดาลสำคัญมากๆนะฮะพัฒนาน้ำบาดาลเนี่ยสร้างความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนโดยท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านดำเนินโครงการครับพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาก็เร่งดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคกับพี่น้องประชาชนพร้อมสำรวจนะฮะเรื่องของปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ความต้องการของชุมชนที่ขาดแคลนน้ำนะฮะเพื่อใช้ประกอบเรื่องของการจัดสรรงบประมาณครับแล้วก็กำหนดแนวทางในการแก้ไขต่อไปเรื่องของการดูแลสัตว์ป่าแล้วก็ป่าอนุรักษ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้มีการหารือแนวทางการดำเนินการภายหลังจากการถอดนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลนกปลอดหัวโขนนะฮะหรือว่านกกรงหัวจุกร่วมกับหน่วยงานแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อใช้ติดตามประชากรในธรรมชาติด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าครับแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันลดผลกระทบจากน้ำท่วมเพิ่มพื้นที่รองรับแล้วก็กักเก็บน้ำสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไปจนถึงการดูแลสัตว์ป่า ป่าอนุรักษ์และก็ทรัพยากรธรรมชาติครับทุกภารกิจของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มุ่งประโยชน์ในการบูรณาการนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะนะฮะลงพื้นที่การประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อติดตามเรื่องราวของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับอ่ะมีข้อความส่งมาคุณต้องรักสวัสดียามเย็นด้วยนะครับคุณต้องรักวันนี้ก็ฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ส่งข้อความส่งกำลังใจผ่านมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับมีพระรุ่งด้วยนะครับโอ้กลอนเพียบเลยคุณเสวียนเล็กสถานด้วยมีคุณอัชราปิ่นทองนะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันนะฮะมาดูเรื่องราวของทีมโฆษกรัฐบาลกันหน่อยนะฮะโฆษกรัฐบาลนำทีมลงพื้นที่นะครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะครับโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ร้อยเอกหญิงดร.ภัทรรัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็นำพี่น้องสื่อมวลชนครับลงพื้นที่ติดตามนะครับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเรื่องของการประชุมครม.สัญจรยกระดับการท่องเที่ยวและก็การบริการของจังหวัดสงขลาแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้ไปเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศไทยนะครับเป็นแหล่งรวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะด้านภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนใต้นะครับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่แล้วก็เป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลก็ได้มีการเยี่ยมชมนะฮะทั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษาซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆคุณผู้ฟังในการนำเอาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดนะครับให้ทั้งเด็กเยาวชนได้เรียนรู้นะครับแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าใจรากเหง้านะครับวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของคนใต้มากขึ้นสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่มุ่งส่งเสริมนะฮะเรื่องของการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมโฆษกรัฐบาลที่นำพี่น้องสื่อมวลชนครับลงพื้นที่สำรวจเสน่ห์ของจังหวัดสงขลาสะท้อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกให้ไปเที่ยวในพื้นที่ของภาคใต้ของเรานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
4: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
13: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
14: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
15: เรารักประเทศไทย
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาติดตามกันครับจับประเด็น VIP ครับอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการอยู่นะครับในทุกๆพื้นที่ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในห้วงเวลาของ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะครับ2วันนี้ก็มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เกาะติดเรื่องดังกล่าวอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงที่เราก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคือเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆล่าสุดครับเดี๋ยววันนี้ได้รับเกียรตินะฮะจากท่านผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีนะครับจะมาพูดคุยประเด็นดังเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่คคบเคาะเรื่องราวของการเยียวยานะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคกว่า 24.29 ล้านบาทรวมถึงการกวาดล้างสินค้าอันตรายการทำงานของสคบเชิงรุกเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะมาติดตามรายละเอียดกันต้อนรับท่านพัศกรทับมงคลท่านผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับคุณบอลครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนครับเมื่อกี้นี้ประเด็นที่เราได้คุยกันนะครับคือคคบเคาะลุยเยียวยานะครับ 24.29 ล้านกวาดล้างสินค้าอันตรายสคบลุยงานเชิงรุกเห็นบอกว่าเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับมีการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบด้วยโดยมีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมด้วยดังนั้นครับอยากให้ท่านพัศกรเล่ารายละเอียดให้ฟังในส่วนนี้สักนิดนึงก่อนเลยครับ
16: ครับก็ในส่วนของการประชุมเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับจะเป็นการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการที่กำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศนะครับโดยคณะกรรมการเนี่ยจะมีองค์ประกอบก็คือทางปลัดสำนักนายกปลัดกระทรวงเกษตรปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงดีอีนะครับปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหมดครับและโดยที่มีผู้แทนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนจากภาควิชาการและก็ภาคผู้ประกอบธุรกิจครับเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการครับเพื่อที่จะร่วมกันในการพิจารณาแล้วก็กำหนดนโยบายแนวทางเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศครับท่านครับ
3: ครับ นี่คือวัตถุประสงค์หลักนะครับของการที่จะดูแลคุ้มครองผู้บริโภคจากการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบนั่นเองนะครับโดยมีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมครั้งนี้แน่นอนครับที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในหลายๆเรื่องเพื่อที่จะเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบเรื่องดังกล่าวด้วยที่ประชุมเห็นชอบเรื่องอะไรบ้างครับท่านครับ
16: ครับก็จะมีการรายงานการประชุมรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับ
3: ครับ
16: ก็จะมีสถิติรับเรื่องราวร้องทุกข
3: ์
16: ครับผลการดำเนินคดี
3: ครับ
16: ละเมิดสิทธิผู้บริโภคผลการบังคับคดีตามคำพิพากษา
3: ครับ
16: ครับผลการดำเนินคดีอาญากับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายครับแล้วก็มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามการขายสินค้าที่เป็นสกุตชี่นะครับร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3: ครับ
16: ครับการลงพื้นที่ปราบปรามลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า
3: ขายบุหรี่ไฟฟ้าครับ
16: ครับผมครับแล้วก็การดำเนินการเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องผู้เสียหายจากไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครับ
3: อ๋อแสดงว่ามีหลายๆประเด็นเลยที่มีผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนด้วยอย่างกรณีประเด็นสำคัญในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยรายละเอียดเรื่องนี้ครับท่านผอ.ครับมีการดูแลยังไงบ้างครับ
16: ครับในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีการลงพื้นที่ปราบปรามการลักลอบการขายบุหรี่ไฟฟ้าย่านแถวคลองถ
3: ม
16: นะครับก็มีการลงพื้นที่จุดเป้าหมายเนี่ยมีทั้งหมด6จุดนะครับก็สามารถที่จะยึดบุหรี่ไฟฟ้าได้ 15,000 ชิ้นครับมีการส่งตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีครับจำนวน2รายนะครับเฉพาะพื้นที่คลองถมครับแล้วก็จะมีการดำเนินคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภ
3: ค
16: แทนผู้บริโภคอีกครับ
3: ครับ
16: ประมาณ60กว่าคดีนะครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าและก็การทำงานเชิงรุกของสคบด้วยในส่วนของสถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ที่พี่น้องประชาชนมาร้องทุกข์กับสคบแล้วก็การดำเนินงานของทางสคบด้วยรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้อำนวยการครับ
16: ครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับก็เดือนพฤษภาถึงเดือนกรกฎาคมก็จะมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประมาณ 11,434 รายครับเป็นปืนหลักแล้วก็มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ให้ผู้บริโภคได้รับเงินคืนเนี่ยประมาณ4ได้ประมาณฮัลโหลครับ
3: ครับฟังอยู่ครับ
16: ครับ
3: ผู้บริโภคได้รับเงินคืนเท่าไหร่แล้วครับ
16: ประมาณ4ประมาณ 4,000 กว่ารายครับ
3: อ๋อ
16: ครับ
3: คร
16: ับเป็นผลแต่ว่า 4,000 รายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ดำเนินการร้องเรียนมาก่อนหน้านี
3: ้
16: นะครับ
3: ครับ
16: แล้วก็จะมีการดำเนินคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภคด้วยครับ
3: ครับส่วนใหญ่แล้วที่ได้มีการเขาเรียกว่าคืนเงินให้กับผู้บริโภคที่เสียหายกว่า 4,000 กว่ารายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
16: จะเป็นเรื่องการซื้อสินค้าและบริการ
3: ออนไลน์ใช่ไหมครับออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์นะครับ
16: ซื้อสินค้าออนไลน์เป็นเกี่ยวกับเนอร์เซอรี
3: ่
16: นะครับเกี่ยวกับสินค้าบริการทั่วไปเรื่องบริการตั๋วเครื่องบิน
3: ตั๋วเครื่องบินด้วย
16: ครับ
3: ก็จะมี
16: ว่าจ้างก่อสร้างต่างๆครับ
3: ครับเรื่องว่าจ้างเรื่องก่อสร้างต่างๆด้วยส่วนใหญ่แล้วครับการดำเนินการเชิงรุกของสคบเห็นบอกว่าก็มีการบูรณาการร่วมกับอีกหลายๆหน่วยงานด้วยมีหน่วยงานไหนมาบูรณาการการทำงานครั้งนี้บ้างครับ
16: ครับในส่วนของการบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็บูรณาการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับทางสคบเราก็จะเป็นเซ็นเตอร์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภคนะครับกรณีที่มีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการส่งเรื่องร้องเรียนในระบบนะครับเราจะมีการทำเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานต่างๆใน26หน่วยงาน
3: ครับ
16: นะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภคครับแต่ส่วนในการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจก็จะดูเป็นรายสินค้าครับอย่างสมมติถ้าเป็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีการลงพื้นที่ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางกรมควบคุมโรคครับถ้าเป็นทางสังกัดทานก็จะมีการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะฮะเรื่องราคาสินค้าของสคบเราจะดูเรื่องฉลากครับอย่างเต้นรถมือสองก็จะมีการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับ ประมาณนี้ครับก็ดูตามประเภทสินค้าก็จะมีการร่วมมือกับทุกหน่วยงานนะตามแต่ละประเภทสินค้าครับ
3: ครับผมแล้วเห็นบอกว่าในการประชุมครั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีก็ได้มีข้อสั่งการสำคัญด้วยรายละเอียดของข้อสั่งการสำคัญมีเรื่องอะไรบ้างครับ
16: ครับก็จะเป็นประเด็นแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายกับผู้บริโภค
3: ครับ
16: ครับครับเรามีการดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็จะมีการดำเนินการในลักษณะของให้ข้อมูลกับผู้บริโภคด้วยนะครับโดยมีการสั่งการให้ทางสคบมีทำฉลากรถยนต์ไฟฟ้าเป็น e-book นะฮะเวลาผู้บริโภคซื้อสินค้าก็สามารถที่จะมาดูใน e-book ฉลากสินค้ารถยนต์ไฟฟ้าได้ครับโดยที่จะมีรวบรวมไว้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเปรียบเทียบกันครับก็จะเกิดความสะดวกนะแล้วก็มีการดำเนินการเกี่ยวกับ OCPB Watchdog คือการนำระบบ AI มาใช้ในการเฝ้าระวังการซื้อขายและการโฆษณาสินค้าออนไลน์แบบเรียลไทม์
3: คร
16: ับ มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องกฎหมายนะครับปัจจุบันก็ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศนะครับก็ได้มีการผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว
3: ครับ
16: ปัจจุบันอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรครับมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจในโครงการ OCPB Fast Track นะครับ
3: ครับ
16: คือสร้างความร่วมมือกับทางเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคนะครับด้วยความรวดเร็วการจัดการสินค้าออนไลน์นะครับการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการป้องกันสินค้าอันตรายเช่นของเล่นพวกสกูตชี่นะครับบุหรี่ไฟฟ้าการสร้างมาตรฐานให้ธุรกิจห้องเช่าเป็นห้องเช่าสีขาวนะครับเป็นโครงการโดยผู้ประกอบธุรกิจที่จะเข้าร่วมโครงการก็ต้องผ่านเกณฑ์ที่ทางสคบกำหนดนะครับก็จะได้รับการประกาศชื่อเป็นห้องเช่าสีขาวที่ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าปฏิบัติตามกฎหมายมีความโปร่งใสในการทำสัญญานะครับแล้วก็เป็นการให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้เช่าซึ่งเป็นผู้บริโภคครับ
3: ครับเรียกว่าการทำงานเชิงรุกของสคบนี้เดินหน้าเต็มที่ในทุกมิติของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็จะได้รับการเยียวยาต่อจากนี้ครับถามต่อเนื่องกันเลยทางสคบมีแนวทางในการพัฒนาเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไรได้บ้างต่อไปครับ
16: ครับตอนนี้เนี่ยจะมีการจัดทำกฎหมายนะครับพรักแก้ไขพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็มีการแก้ไขพรบขายตรงณตลาดแบบตรง
3: ครับ
16: นะครับซึ่งปัจจุบันในรูปแบบการขายสินค้าออนไลน์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมาก
3: ครับ
16: เพราะนั้นต้องเราต้องมีการพัฒนากฎหมายให้มันให้เท่าทันกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปครับครับแล้วก็จะมีการผลักดันให้ออกกฎหมายหลายๆฉบับเช่นประกาศคณะกรรมการหรือสัญญาเรื่องเกี่ยวกับสินค้าประเภทโซลาเซลล
3: ์โซลาเซลล์ด้วยครับ
16: ที่รัฐบาลสนับสนุนนะครับ
3: ครับ
16: ฉะนั้นก็อาจจะมีการผู้ประกอบธุรกิจบางรายเนี่ยอาจจะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มันไม่ได้มีมาตรฐาน
3: ครับ
16: นะครับครับการทำสัญญาก็อาจจะไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะฮะในการออกประกาศสัญญาเนี่ยเราก็จะกำหนดครับว่าค่างวดแต่ละงวดหรือเงินจะจ่ายเป็นแต่ละครั้งเนี่ยนะครับทำอะไรบ้างแล้วมีข้อความอะไรที่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ห้ามทำห้ามใช้นะครับแล้วก็ข้อความอะไรบ้างที่จำเป็นต้องมีในสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคครับเพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคครับ
3: ครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องห้องเช่าอย่างเงี้ยใช่ไหมค่าน้ำค่าไฟโซลาร์เซลล์นะครับรถ EV นะครับทุกเรื่องสินค้าออนไลน์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วก็เรียกว่าแจ้งเข้ามาทางสคบด้วยดังนั้นก็จะดูแลเอาช่วงท้ายครับมีพี่น้องประชาชนฟังรายการอยู่เยอะมากเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้อยากที่จะแจ้งข้อมูลนะครับหรือว่าประสานกับสคบช่องทางไหนบ้างครับที่จะรับเรื่องร้องเรียนให้กับพี่น้องประชาชนครับ
16: ครับช่องทางแรกก็คือมีสายด่วนนะครับ1166
3: ครับ
16: ครับสามารถโทรมาปรึกษาสายด่วนสคบได้นะครับแต่ถ้าประสงค์จะร้องทุกข
3: ์
16: ก็จะมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสคบ
3: ครับ
16: www.ocpb.go.th ครับหรือไปที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็สามารถไปได้ถ้าเกิดผู้บริโภคบางรายอาจจะไม่สะดวกที่จะร้องเรียนออนไลน์ก็สามารถไปที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ในต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าในส่วนกลางก็สามารถมาที่สคบศูนย์ราชการอาคารดีถนนแจ้งวัฒนะ
3: ครับสามารถได้ทุกช่องทางเลยนะครับทั้งในส่วนของสายด่วนก็ได้หรือว่า OCPB Connect ก็ได้เว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็ได้สะดวกช่องทางไหนก็สามารถที่จะแจ้งกับสคบได้หมดทุกช่องทางนะครับ
16: ครับ
3: โอเควันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณภาสกรทัพมงคลผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดีนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณมากเลยครับ
16: มากครับผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
16: สว
3: ั
16: สดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
3: ครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกกันนะฮะว่าสคบก็เดินหน้านะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับล่าสุดนี่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกครับลุยคคบเคาะ63เรื่องนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเป็นการสรุปงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านนั่งหัวโต๊ะคุณผู้ฟังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือชื่อย่อก็คือคคบนะครับครั้งที่5ทับ2569โดยการประชุมครั้งนี้ครับแน่นอนว่าเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บนนำเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มที่เข้ามามีบทบาทมากๆเลยในชีวิตประจำวันของเราในตอนนี้ก็มีการกำหนดครับให้คุ้มครองผู้บริโภคตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับโดยผลการประชุมของคคบที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าก็จะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องนะครับด้านบริการเนี่ย17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องสินค้าออนไลน์เยอะสุด28เรื่องนะครับก็ดำเนินคดีแพ่งไปแล้วเนี่ย50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์ไป12เรื่องครับทบทวนมติ1เรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าออนไลน์ก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่งเนี่ย27เรื่องครอบคลุมครับเรื่องของการซื้อขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ด้วยในขณะเดียวกันครับอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกเราเมื่อสักครู่นี้ว่ามีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเยอะมากนะครับกว่า 11,434 เรื่องครึ่งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยจนท้ายที่สุดเนี่ยได้ข้อยุติผู้บริโภคได้รับการเยียวยาเนี่ยรวมกว่า24ล้านบาทนะฮะก็เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง177รายแล้วก็มีการส่งดำเนินคดีไปเนี่ย52คดีในขณะที่ด้านการปราบปรามครับสคบก็มีการป้องปรามบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นร่วมกันกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอนะฮะตรวจยึดของเล่นสกุตชี่ที่เรารู้จักกันที่เป็นแบบปั้นๆก้อนที่เราขยำขยำมาเนาะตรงนี้ก็สามารถยึดได้เนี่ย1จำนวนหนึ่งนะฮะกว่า 31,200 ชิ้นมูลค่า 1.59 ล้านบาทนะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยึดบุหรี่ไฟฟ้านะครับยึดน้ำยาอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมได้กว่า 15,000 ชิ้นแล้วก็ส่งผู้ต้องหาเนี่ย2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายที่ประชุมครับยังได้มีการติดตามนะฮะเรื่องราวของรถไฟฟ้านะฮะที่เรียกว่ามีพี่น้องประชาชนมาร้องเรียนก็ขอให้สคบดำเนินคดีเนี่ยโอ้โหเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทรวมถึงกรณีของเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวก็มีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาการดำเนินการเรียกร้องเยียวยาต่อไปด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นการสรุปงานนะฮะซึ่งบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาครับเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนผู้บริโภคที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็มีการเยียวยาแล้วนะครับกว่า24ล้านเลยทีเดียวแล้วก็กวาดล้างสินค้าอันตรายนี่คือการเดินหน้านโยบายสำคัญเชิงรุกของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับต้องบอกว่าในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงในแต่ละนาทีท่านก็ทำงานแบบเข้มข้นจริงๆเพื่อที่จะลงในทุกๆพื้น ้นที่ที่พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคเดือดร้อนนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับบนขออนุญาตฝากไว้หมายเลขสายด่วนของสคบสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสคบขอบอกนะครับเพื่อที่จะบอกเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆซื้อสินค้าออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าหลายคนโทรมาแจ้งหลังไมค์ด้วยเมื่อสักครู่นี้ทีมงานเราก็รับว่าจุดนั้นจุดนี้พี่บอลครับมีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าใกล้กับทั้งสถานศึกษานะครับใกล้กับโรงเรียนนะฮะใกล้กับมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูลก็มีการแจ้งมาหลายๆที่เลยขายของออนไลน์สั่งอย่างได้อย่างไม่ตรงปกนะฮะรวมถึงห้องเช่าที่มีการเก็บค่าน้ำค่าไฟที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยเนี่ยก็เรียกว่ารวบรวมไว้ทั้งหมดเลยนะครับการจัดรายการตรงนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแจ้งสายด่วนสคบได้ครับที่1166นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชัน OCPB Connectแล้วก็ที่เว็บไซต์ครับที่ www.ocpb.go.th แล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็เป็นสคบพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะปกติหรือภาวะวิกฤตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ตอนนี้ด้วยเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ล่าสุดครับอีกหนึ่งภารกิจของท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลุยต่อหลังครม.สัญจรท่านก็ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนรับฟังปัญหาถึงครัวเรือนเลยทีเดียวพร้อมกับคุณครูด้วยนะครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ที่จังหวัดสงขลานายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าครับร่วมกันลงพื้นที่กับคณะครูสกร.ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนบ้านนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนนะฮะแล้วก็ครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นการทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับทราบนะฮะเรื่องของข้อเท็จจริงจากพื้นที่โดยตรงลงไปเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเข้าใจว่าเรื่องของบริบทชีวิตของเด็กแต่ละพื้นที่เนี่ยมีปัญหาโดยหลังจากการประชุมครม.สัญจรในจังหวัดสงขลาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าภารกิจยังไม่จบนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดครับคือต้องไปพูดคุยแล้วก็ต้องไปรับฟังปัญหานำไปสู่การปฏิบัติโดยตรงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษาต้องลงไปให้ถึงบ้านของนักเรียนไปเห็นปัญหาจริงนะฮะไปรับฟังจากเด็กไปรับฟังจากครอบครัวนะครับว่ามีปัญหาอย่างไรนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ย้ำด้วยว่าเด็กทุกคนนะฮะควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะมีฐานะหรือว่าเผชิญข้อจำกัดต่างๆโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็จะร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมด้านการเรียนนะฮะด้านความเป็นอยู่ด้านปัจจัยที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเพราะว่าการศึกษาไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะเรื่องของข้อจำกัดทางฐานะเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะฮะของท่านอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลังจากการลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็เดินหน้าต่อครับไปเยี่ยมนักเรียนนะฮะในบ้านที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รับฟังปัญหาของน้องๆ นะครับโดยตรงนำมาเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องของการศึกษาต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าทุกท่านครับรัฐมนตรีทุกคนหลังจากลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรแล้วเนี่ยแน่นอนแต่ละท่านก็ไปในแต่ละพื้นที่ไปในแต่ละอำเภอนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนกันอีกหนึ่งเรื่องครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรนะครับเรื่องของการเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงมุ่งพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นั่นก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีทางด้านของพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปครับเป็นการระดมทั้งปัญหาทั้งอุปสรรคทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสตูลยะลา นราธิวาสและก็จังหวัดปัตตานีภายใต้นโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนากลุ่มความมั่นคงโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมแล้วก็มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ครั้งนี้สำหรับประเด็นสำคัญครับเรื่องของความมั่นคงก็จะมีประเด็นเรื่องความเดือดร้อนในชีวิตและก็ทรัพย์สินนะฮะรวมถึงเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องความมั่นคงชายแดนปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องที่ดินทำกินปัญหาเรื่องการว่างงานนะฮะเหล่านี้ก็จะมีแนวทางครับในการนำเสนอ แล้วก็เดินหน้าในการประชุมต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ติดตามกันในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้มีการส่งเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าติดตามอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ฟังจากสระบุรีสัญญาณชัดเจนเลยหลายๆพื้นที่ตอนนี้ครับต้องนำเรียนว่ามีฝนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยล่าสุดมันเข้าไปส่องในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครม.อนุมัติการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ชุมพรไปประดังเบซาโอ้เรื่องนี้น่าสนใจเพิ่งลงเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนะฮะที่จังหวัดสงขลาล่าสุดมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวน6โครงการด้วยกันคุณผู้ฟังนี่นะฮะหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่เขาบอกมีการแบ่งการอนุมัตินะครับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ดำเนินการนะครับในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการครับโดยรัฐบาลก็จะรับภาระค่าใช้จ่ายนะครับในการดำเนินโครงการทั้งหมดโดยสำนักงบประมาณเนี่ยจะจัดสรรงบประมาณรายปีและก็กระทรวงการคลังก็จะจัดหาแหล่งเงินกู้พร้อมค้ำประกันครับภายในประเทศตามความเหมาะสมเพื่อเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมนะฮะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ทั้ง3โครงการก็ได้รับการอนุมัตินะครับในการดำเนินการก่อสร้างประกอบไปด้วย1เลยคุณผู้ฟังโครงการช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีใช้ระยะเวลาการก่อสร้างเนี่ยประมาณ7ปีดำเนินงบประมาณปี2569นะครับถึง2575นะครับถัดมาครับก็คือโครงการช่วงสุราษฎร์ธานีนะครับไปยังชุมทางหัดใหญ่ก็จะใช้เวลาในการดำเนินการเนี่ย8ปีงบประมาณในการก่อสร้างนะครับก็ตั้งแต่ปี2569ถึง2576แล้วก็อีกโครงการนึงก็คือโครงการช่วงชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซานะครับระยะเวลาก็6ปีคือ2569ถึง2574นะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้ให้ความเห็นชอบนะฮะในหลักการโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการครับประกอบด้วยช่วงปากน้ำโพถึงเด่นชัยนะฮะแล้วก็มีโครงการช่วงเด่นชัยถึงเชียงใหม่แล้วก็โครงการช่วงชุมทางถนนจิระถึงอุบลราชธานีครับโดยได้มีการสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการในการทบทวนความเหมาะสมนะฮะของโครงการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดนะฮะแล้วก็ศึกษาเรื่องของแผนพัฒนาธุรกิจอย่างรัดกุมตามข้อเสนอนะฮะแล้วก็ข้อสังเกตของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะแน่นอนว่ามีข้อมูลต่างๆหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆท่านก็ติดตามกันอยู่ตอนนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะข้อความก็ส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับมีการลงไปดูพื้นที่คุณผู้ฟังได้รับแจ้งว่าปลาวาฬเขาบอกว่าวาฬบลูด้าเกยตื้นนะครับบริเวณริมเขื่อนหินที่ชุมชนคลองเสาธงที่ตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการล่าสุด ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งการให้ทช.เร่งนะครับในการวางมาตรการเพื่อป้องกันวานบรูด้าถูกเรือชนหลายๆคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสงสารน้องนะฮะที่น้องถูกเรือชนแล้วก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังคุณผู้ฟังเรื่องของเส้นทางเดินเรือลดความเสี่ยงการสูญเสียสัตว์ทะเลหายากนะครับล่าสุดครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักครับถึงความสำคัญนะฮะของการอนุรักษ์แล้วก็การคุ้มครองวานบรูด้าก็มอบหมายให้ดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งนะครับในการดำเนินการหาแนวทางเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการสูญ

ลื่อนนะฮะของวานบลูด้ารวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ประกอบการการเดินเรือเพื่อกำหนดนะครับมาตรการลดความเร็วของเรือแล้วก็ลดความเสี่ยงของการชนวานอย่างเป็นรูปธรรมโดยจากการชันสูตรซากวานบลูด้าที่ได้รับแจ้งเนี่ยเห็นภาพแล้วน่าสงสารน้องมากเลยครับวานบลูด้านะครับเป็นเพศผู้อยู่ในช่วงของการเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับลำตัวเนี่ยยาวประมาณ 10.7 เมตรตัวใหญ่มากเลยนะสภาพวานบลูด้าตัวนี้ครับสภาพเนี่ยซากเน่าเปื่อยผิวของวานบลูด้าตัวนี้ครับหลุดลอกกระดูกขากรรไกรบนกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายกระดูกจมูกแล้วก็ส่วนหางเนี่ยสูญหายไปหมดเลยบลูด้าตัวนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมีความสมบูรณ์โดยตรงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีความหนาของชั้นไขมันก็สมบูรณ์นะครับแต่ท้ายที่สุดครับก็ถูกเรือชนแล้วก็มีเลือดคั่งนะครับบริเวณส่วนหัวพบเศษกระดูกขากรรไกรนะครับแล้วก็เนื้อเยื่อถูกทำลายด้วยนะครับระบบทางเดินหายใจอยู่ในสภาพเน่าสลายทางเดินอาหารผิดปกตินะฮะจากการชันสูตรก็พบว่าวานบลูด้าตัวนี้เนี่ยเสียชีวิตจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรงบริเวณส่วนหัวแล้วก็ส่วนขากรรไกรบนส่งผลครับให้กระดูกขากรรไกรหักแล้วก็ลำตัวเกิดเรียกว่าเสียหายเกิดภาวะช็อกนะฮะล่าสุดก็เรียกว่าเสียชีวิตก็ขอความร่วมมือนะครับทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเรือสัญจรบริเวณอ่าวไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ำเลยก็ลดความเร็วเมื่อพบวานบลูด้าแล้วก็ต้องรักษาระยะห่างที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แล้วก็การขับเรือตัดผ่านเส้นทางการเคลื่อนของปลาวานบลูด้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าภาพข่าวในเพจของ NBT ก็ได้ลงไว้ด้วยตัวใหญ่มากนะครับแล้ววานบลูด้าก็เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็เรียกว่าลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ไปดูแลในเรื่องนี้ด้วยนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็สั่งการทช.เร่งวางมาตรการป้องกันวานบลูด้าถูกเรือชนก็จัดเจ้าหน้าที่ครับเฝ้าระวังเส้นทางเดินเรือลดความเสี่ยงสูญเสียสัตว์ทะเลหายากนะครับก็แสดงความเสียใจนะครับกับเรื่องของเหตุการณ์ที่หลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับก็บอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับมีส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมีข้อความเร่งพัฒนาทุกมิตินะครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรผลักดันสงขลาให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสต้องบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งจากการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569โดยคณะรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกันครับรับฟังปัญหาเดินหน้าพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุม4ด้านสำคัญนะฮะทั้งด้านความมั่นคงกระบวนการยุติธรรมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านก็ยึดเลยหลักก็คือปรับพิทักษ์แล้วก็ปราบแก้ปัญหาชายแดนใต้ควบคู่หลักสิทธิมนุษยชนผลักดันบัตรทองฮีโร่นี่นะฮะรักษาสิทธิ์นะฮะเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลให้บิดามารดาเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงปราบปรามภัยแทรกซ้อนเร่งจัดการเรื่องของยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่กระทบกับความมั่นคงนะครับทางด้านของกระทรวงยุติธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เน้นนะฮะสรุปให้ฟังคือเรื่องของความยุติธรรมเท่าเทียมเยียวยาผู้เสียหายคุ้มครองสิทธิและก็เสรีภาพลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและก็การเกษตรครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะก็ได้มีการเปิดมหกรรมรวมพลัง3มิติครับเพื่อที่จะหนุน SME โตอย่างยั่งยืนเติมทุนนะฮะเติมองค์ความรู้อัพสกิลรีสกิลสู่ตลาดโลกนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมสวนยางอารยะเกษตรปรับจากพืชเดี่ยวนะฮะพืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานเพิ่มรายได้หมุนเวียนครับยางไทยผ่านเกณฑ์ยุโรปนี่นะฮะเขาบอกว่าเดินหน้าเรื่องของยางพาราจัดการนะฮะเรื่องของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตรวจดินสั่งตัดปุ๋ยลดต้นทุนนะฮะยกระดับเป็นเซอร์วิสโปรไวเดอร์นะฮะเพื่อที่จะจัดการทั้งหมดให้ครบวงจรครับทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะจากการประชุมครม.สัญจรครับก็ยกระ

0: ดับระบบขนส่งสาธารณะนะฮะเตรียมจัดทำรถเชื่อมต่อรองรับระบบรถไฟทางคู่นะครับแล้วก็มีนวัตกรรมดิจิทัลทาวเวอร์เพิ่มประสิทธิภาพควบคุมการจราจรทางอากาศนะฮะระยะทางไกลจากหาดใหญ่สู่เบตงนราธิวาสด้วยแล้วก็ด้านคุณภาพชีวิตด้านสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะฮะจะมีทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับ1จังหวัด1โรงพยาบาลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายสำคัญเรื่องของการบริหารเตียงส่งต่อไร้รอยต่อประชาชนเข้าถึงบริการมาตรฐานเดียวกันหมดนะฮะยกระดับโรงพยาบาลสู่มหาวิทยาลัยพัฒนาโรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วก็โรงพยาบาลสงขลาภายในปี2570นะฮะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปเรื่องราวของการเร่งพัฒนาในทุกมิติผลักดันสงขลาให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับปิดท้ายกันในช่วงท้ายๆท่านก็ชื่นชมทีมวอลเลย์บอลหญิงนะฮะต้องบอกว่าสร้างความสุขสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยแล้วก็สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA ได้สำเร็จนะครับล่าสุดทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังครับเอาชนะทีมชาติจีนไป3-2เซตคว้าแชมป์มาได้สำเร็จนะฮะและที่สำคัญบอกว่าชัยชนะครั้งนี้ครับสะท้อนถึงหัวใจนักสู้นักตบลูกยางสาวไทยแม้ว่าต้องจริงๆแล้วถ้าใครดูการแข่งขันนี้จะเห็นเลยว่าเราค่อนข้างเสียเปรียบด้านรูปร่างนะฮะแล้วก็เสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจความทุ่มเทความเสียสละวินัยแล้วก็ความสามัคคีแล้วก็เรียกว่าความตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อจริงๆนะฮะท้ายที่สุดก็สามารถสร้างนะฮะเรียกว่าประวัติศาสตร์สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างความสุขสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะฮะและที่สำคัญคือคว้าโควต้าโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จนี่คือผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะฮะของทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะฮะรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ขอบคุณนะครับนักกีฬาขอบคุณโค้ชที่เรียกว่าทุกคนก็มุ่งมั่นทุกคนก็ตั้งใจทุกคนก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับนำความสุขมาให้กับคนไทยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทนะครับปิดท้ายกันจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าจังหวัดสงขลาก็มีศักยภาพนะครับทางด้านของการท่องเที่ยวเป็นเมืองที่เรียกว่าเที่ยวแล้วได้ทั้งหลายๆมิติเลยทั้งธรรมชาติวิถีชุมชนนะฮะวัฒนธรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยใครที่ไปสงขลาครับจะได้สัมผัสกับประสบการณ์นะฮะเรื่องของความประทับใจนะครับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่สื่อสัญจรจังหวัดสงขลาครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณททนะครับที่นำคณะโฆษกรัฐบาลแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนไปร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเขามีการไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็ไปขอพรเรื่องของการทำให้จิตใจของเรามีแต่ความสุขนะฮะต้องบอกว่าสงขลาเนี่ยไม่ได้เป็นจุดเด่นทางด้านของอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ก็ยังมีศักยภาพเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาด้วยหลายๆคนไปก็บอกว่าสายมูไม่พลาดครับวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งเลยถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะมากๆเลยรัฐบาลก็พร้อมครับสนับสนุนแล้วก็พร้อมประชาสัมพันธ์จัดรถโชว์ร่วมกับททในการสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ wellness tourism นะฮะรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติตลอดจนการเชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นนะฮะให้เข้ากับเรื่องของการเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรงต่อไปด้วยและทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะครับที่ติดตามกันมาเวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามและลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราธานีช่วงสุราธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาริชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย N8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
5: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนาฏบรรแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนที่เขาฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตะระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหศักดิ์วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนบริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
8: ายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
9: ่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3,300,000ไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1,800,000ไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1,000,000คนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023และทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันมาลีรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
15: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
14: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
15: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพนวนโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: องความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance กับวรรณชัยจิตทิวงศ์ครับในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสมดุลให้กับชีวิตทั้งกายและใจกับไอเดียต่างๆข้อคิดต่างๆของผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยแล้วก็เนื้อหาต่างๆที่ผมหยิบยกมาฝากท่านผู้ฟังนั่นเองแหละครับวันนี้คุยกันเรื่องของ AI กันหน่อยกับวงจรการศึกษาไทยที่หลายๆมหาวิทยาลัยนั้นเลือกที่จะให้เด็กนักเรียนนักศึกษานั้นเรียนกันแบบง่ายๆจบไวแต่จบออกมาแล้วตกงานกันทั่วไปเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับแรงกระแทกจาก AI มากที่สุดหลายๆบริษัทเลือกที่จะไม่จ้างคนรุ่นใหม่เลือกที่จะเอาคนมีประสบการณ์เข้ามาทำงานสอดประสานกับ AI มากกว่าสัญญาณเตือนที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งเพราะในแต่ละปีคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาออกไป Gen Z เนี่ยนะครับก็มีจำนวนที่มากด้วยเพราะว่ามหาวิทยาลัยต่างก็ดึงนักศึกษาเข้ามาชนิดที่นำเสนอแคมเปญแบบดึงดูดเลยเรียนง่ายเรียนไวไม่ยากจบเร็วถึงขั้นที่บางแห่งนั้นตัดสาขาวิชาสำคัญสำคัญออกไปจากแขนงของคณะวิชาที่ควรจะต้องมีอย่างเช่นวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่บางวิชานั้นก็ถูกยกเลิกไปนะครับเพราะว่าถือว่ายากจนเกินไปอย่างเช่นพีชคณิตขั้นสูงเป็นต้นหรือบางมหาวิทยาลัยก็ถึงขั้นยุบคณะไปเลยอย่างเช่นคณะฟู้ดไซน์หรือว่าวิทยาศาสตร์อาหารที่ควรจะเป็นแก่นสารสำคัญของฐานการเรียนรู้สำหรับคนไทยเพราะว่าเราคือครัวของโลกเราคือประเทศที่มีผู้ประกอบการอาหารที่โดดเด่นแต่ว่าในเมื่อไม่มีคณะฟู้ดไซน์แล้วเนี่ยใครจะมาเป็นนักวิจัยที่ลงรายละเอียดในส่วนของการผลิตอาหารในการวิจัยในการวิเคราะห์สังเคราะห์ต่อไปเราก็คงจะมีแต่นักศึกษาที่ใช้งาน AI กันเป็นอย่างเดียวแต่ว่าไม่สามารถที่จะผลิตโมเดลที่มันสอดคล้องกับศักยภาพของไทยได้โมเดล AI ที่เราโหยหากันเนี่ยนะครับว่าอยากจะให้มีกันนักกันหนาเนี่ยแต่ก่อนจะมีโมเดลได้เราจะต้องมีคนที่รู้รอบก่อนในสาขาวิชาแขนงนั้นๆที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างเช่นเรื่องของอาหารและการเกษตรนั่นเองแต่ว่าวันนี้มหาวิทยาลัยกำลังเดินสิ่งที่กำลังเป็นเส้นทางตรงกันข้ามกับความต้องการจริงๆในตลาดแรงงานนั่นคือเรื่องที่น่าห่วงวันนี้จะมาคลี่คลายขยายความในส่วนนี้กันครับคุณผู้ฟังครับ AI นั้นทำให้คนประสบกับความยากลำบากนะครับกับการต้องปรับตัวในการทำงานแต่หากใครปรับตัวได้ทำงานได้เก่งและรู้วิธีในการใช้งาน AI ท่านก็จะมีมูลค่าที่สูงโดดเด่นขึ้นมาเลยแต่หากใครปรับตัวไม่ได้เนี่ยก็อาจจะล้มละลายไปได้เลยทีเดียวเรียกว่าไม่มีเส้นทางสายกลางให้เดินแล้วหรือว่าหากจะหาเส้นทางสายกลางก็หาได้ยากเต็มทีนะครับหากท่านไม่ลุกขึ้นมา upskill reskill ในวันนี้ท่านอาจจะล้มเหลวก็ได้ในตลาดแรงงานนะครับแต่ว่าจำนวนกลุ่มคนที่น่าเห็นใจที่สุดก็คงจะเป็นกลุ่มน้องๆนักศึกษาที่กำลังจะจบจากระบบอุดมศึกษาเพราะว่ากำลังเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบจาก AI ค่อนข้างหนักหน่วงมากๆบริษัททั้งหลายเลือกที่จะไม่จ้างงานหรือว่าจ้างงานน้อยลงไปขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยบางแห่งแย่งตัวนักศึกษาแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้นักศึกษาเหล่านั้นนะครับมีศักยภาพสูงในตลาดแรงงานได้เพราะว่า AI เนี่ยสามารถทำงานแทนได้หมดแล้วตรงกันข้ามครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งเนี่ยออกแคมเปญทางการตลาดดึงดูดเด็กนักเรียนแย่งกันด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่จะดึงคนที่หัวกะทิมีศักยภาพเข้ามาเรียนด้วยแคมเปญที่บอกว่าจบง่ายจบเร็วโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาหรือว่าปริญญาโทเนี่ยนะครับก็จะมีแคมเปญลักษณะนี้อยู่เยอะเลยในทุกวันนี้นะครับหลักสูตรที่มีชื่อเสียงมีเนื้อหาทางการตลาดดีแต่ว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีคุณภาพเพียงพอในการที่จะผลิตคนให้ออกไปประกอบวิชาชีพได้อย่างยั่งยืนและมั่นใจได้แม้แต่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็ประสบกับความยากลำบากแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งสาขาที่น่าห่วงมากเลยก็คือสาขาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของคนไทยก็คือเรื่องของฟู้ดไซน์หรือว่าวิทยาศาสตร์อาหารไทยเนี่ยเป็นครัวของโลกและอุตสาหกรรมอาหารเป็นเสาหลักเศรษฐกิจแต่ทุกวันนี้กลับไม่มีนักศึกษาสนใจเข้าเรียนครับจนทำให้หลายๆมหาวิทยาลัยนั้นเลือกที่จะยุบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารหรือฟู้ดไซน์เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นสาขาสำคัญของประเทศปิดตัวลงสาขาแล้วสาขาเล่าในหลายๆมหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่มีนักศึกษามาเรียน ปัญหานี้จะหนักหน่วงเป็นพิเศษในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพราะว่าเชื่อมโยงกับชุมชนพอสมควรสาขาอย่างฟิสิกส์เคมีชีวะเกษตรและก็วิทยาศาสตร์อาหารนักศึกษาลดลงอย่างน่าใจหายนะครับหลายๆมหาวิทยาลัยนั้นมีนโยบายปิดสาขาเหล่านี้ลงไปเลยสาเหตุหลักก็คือเด็กไม่อยากเรียนอะไรที่ยากเกินความสามารถของเขาทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการเรียนจบสาขาเราเนี่ยมีโอกาสได้งานทำค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของ AI ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวปรากฏการณ์นี้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งนะครับในเมืองไทยมันเป็นอะไรที่มากกว่าการที่แค่เด็กเลือกเรียนผิดสาขาเท่านั้นนะครับหรือว่า skill mismatch มันคือวงจรที่น่ากลัวมากที่กำลังจะบ่อนทำลายขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวเริ่มต้นเนี่ยเด็กจบมัธยมปลายมีพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แค่นี้ก็อ่อนแล้วนะครับอ่อนถึงขนาดที่ทำคะแนนระดับนานาชาติได้ด้อยกว่าเขาอันดับล่างๆในเอเชียแล้วในขณะนี้อย่างผลสอบพิซซ่าเนี่ยเด็กไทยก็มีคะแนนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD และแนวโน้มก็จะยิ่งแย่ลงไปเป็นเช่นนี้มาตลอด15ปีแล้วนะครับติดต่อกันทีนี้พื้นฐานไม่ดีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็รับมือสาขาวิชา STEM นะครับแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับขณะเดียวกันจำนวนเด็กเกิดใหม่ก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับจากเดิมเนี่ยที่มีจำนวนมากกว่า1ล้านคนต่อปีในทุกวันนี้เหลือแค่ประมาณ 500,000 กว่าคนเท่านั้นนะครับในปีล่าสุดและคนที่เรียนจบม.6ที่จะเข้าระบบอุดมศึกษาก็ลดลงไปตามจำนวนประชากรที่ลดลงนั่นเองมหาวิทยาลัยบางแห่งจึงต้องทำงานกันหนักในการแย่งเด็กซึ่งมีจำนวนน้อยเหล่านั้นเนี่ยให้เข้ามาเรียนให้ได้เพื่อความอยู่รอดนั่นเองแหละครับบางแห่งไม่มีวิธีดึงดูดเด็กที่ดีไปกว่าการทำให้หลักสูตรนั้นมีภาพลักษณ์ทางการตลาดที่ดีด้วยแคมเปญที่บอกว่าเรียนง่ายขึ้นจบเร็วขึ้นอะไรทำนองนี้แหละก็จะเป็นกลไกแบบฉาบฉวยแบบนี้แหละครับในสมัยนี้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือว่านำเสนอหลักสูตรที่มีชื่อเสียงด้านการตลาดที่ดีแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ดีเพียงพอในการที่จะทำให้เด็กจบไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
4: มีถุงผ้ามาใส่ของไหมครับถุงพลาสติกกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ยใช้เวลาไม่น้อยกว่า100ปีเลยนะครับ
5: เผาแค่5นาทีไม่มีเหลือแม้แต่ซากให้เห็นแล้วมั้ย
4: พูดแบบคนไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะครับเพราะการเผาขยะเศษวัสดุหรือตอซังหลังฤดูเก็บเกี่ยวล้วนแต่ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศและอาจส่งผลเสียต่อแหล่งน้ําธรรมชาติอีกด้วยนะครับ
5: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาตินะคะ
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
7: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
7: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
8: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: บางมหาวิทยาลัยถึงขั้นตัดวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานออกไปจากหลักสูตรสาขาวิศวกรรมหรือว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวเพื่อที่จะให้เด็กนั้นรู้สึกดีรู้สึกมั่นใจว่าจะเรียนจบแน่นอนเพราะเด็กเหล่านี้เนี่ยหลีกเลี่ยงความยากลำบากในการเรียนนะครับก็ตัดคณิตศาสตร์ออกไปเลยแล้วแบบนี้มันจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เด็กหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคนะครับหลีกเลี่ยงวิชาที่มันยากหลีกเลี่ยงการทำงานที่มันหนักนะครับมันก็จะส่งผลเป็นทอดๆไปจนถึงในตลาดแรงงานในเวลาเด็กเหล่านี้เรียนจบไปเนี่ยมันก็จะประสบกับความยากลำบากแล้วล่ะในการต้องไปแข่งขันกันเองไม่ต้องพูดถึงต่างประเทศนะครับเอาแค่ภายในก่อนเพื่อที่จะหางานให้ได้เนี่ยนะครับองค์กรเองก็เลือกที่จะไม่เอาแล้วเด็กจบใหม่ที่ดูเหมือนจะมีลักษณะที่หลีกเลี่ยงปัญหาหลีกเลี่ยงความยากแบบนี้ตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไปแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ผลิตหลักสูตรขึ้นมาทีไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่งนั้นยกเลิกรายวิชาพีชคณิตเชิงเส้นจากวิชาบังคับบางแห่งเนี่ยนะครับลดหน่วยกิตวิชาแกนลงจาก30เหลือ21หน่วยกิต ตัดภาคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ออกโดยให้เหตุผลนะครับว่าเป็นการปรับตัวให้ทันสมัยและสอดคล้องกับตลาดแรงงานแต่นี่คือชัยชนะชั่วคราวบนความเสี่ยงถาวรต่างหากแล้วครับที่น่ากังวลเหตุผลสำคัญเลยก็คือ AI นะครับเพราะว่าในยุคที่ Machine Learning แล้วก็ Deep Learning ของ AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานรากฐานของ AI ทั้งหมดคือคณิตศาสตร์ที่จำเป็นนะครับคือต้องมีพื้นฐานและเข้าใจหลักการเชิงลึกก่อนถ้าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ตัดวิชาเหล่านี้ออกเราจะผลิตแต่บุคลากรที่ใช้เครื่องมือเป็นเท่านั้นแต่ไม่ใช่บุคลากรที่สามารถสร้างนวัตกรรมได้เลย AI เก่งขึ้นทุกวันครับโมเดลใหม่ๆออกมาเป็นแทบจะรายสัปดาห์เลยสามารถเขียนโปรแกรมเขียนเนื้อหาวิเคราะห์ข้อมูลและทำงานแทนคนได้มากขึ้นเรื่อยคำถามคือในเมื่อ AI เขียนโค้ดแทนคนได้แล้วเนี่ยคนที่มีแค่ทักษะการเขียนโค้ดโดยไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์จะถูก AI แย่งงานไปก่อนเพื่อนแน่นอนเพราะว่าไม่สามารถเข้าใจแล้วก็ออกแบบอัลกอริทึมที่ซับซ้อนและไม่สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่ๆออกมาได้เลยล่ะครับยังไม่แค่นี้นะครับความกังวลยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกสาขาวิชาที่ง่ายด้วยคือสาขาที่เด็กเลือกเรียนเพราะว่าง่ายอย่างบริหารธุรกิจทั่วไปการสื่อสารการตลาดนะครับจะเป็นสาขาที่มีแนวโน้มการจ้างงานที่ลดลงก็คือสิ่งที่ง่ายจะเป็นที่ต้องการน้อยลงแต่สิ่งที่ยากกลับเป็นที่ต้องการมากขึ้นแล้วเด็กไทยเลือกอย่างแรกนี่นะครับและเป็นสาขาที่ AI จะเข้ามาทำงานแทนได้เร็วที่สุดด้วยนะครับสาขาเหล่านี้อย่างเช่นงานด้านเอกสารที่ซ้ำซากงานเขียนเอกสารงานธุรการหรือแม้แต่งานออกแบบกราฟิกงานด้านสื่อสารมวลชนงานผลิตคอนเทนต์ AI ทำได้หมดแล้วนะครับกลับกันนะครับสาขาที่ขาดคนอย่าง STEM หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของไทยก็คือวิทยาศาสตร์อาหารจริงๆแล้วเป็นสาขาที่ต้องการทักษะของมนุษย์มากที่สุดเลยคือต้องการทักษะเชิงประสาทสัมผัสในการทดลองในห้องแลบต้องการความเข้าใจด้านชีวเคมีเชิงลึกนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ AI ยังทำแทนไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เด็กเลือกที่จะไม่เรียนเนี่ยการที่เด็กเลือกเรียนสาขาง่ายๆส่วนหนึ่งนะครับคงเป็นเพราะว่าเรียนจบมาก็เพียงพอแล้วในการประกอบอาชีพเด็กเหล่านี้จำนวนมากนะครับให้ความสำคัญกับใบปริญญามากกว่าความรู้ที่จะได้มาจริงๆทั้งที่ในยุค AIโลกได้เปลี่ยนไปมากแล้วนะครับจริงๆแล้วเราควรเน้นความรู้เน้นเนื้อหาวิชาที่ใช้งานได้จริงมากกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้เราเข้าถึงความรู้ได้ง่ายแล้วเราจะเรียนจากที่ไหนก็ได้ AI ยิ่งทำให้เราสร้างการเรียนรู้แบบปรับให้เหมาะสมรายบุคคลได้ด้วยหรือว่า personalized learning เนี่ยตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือว่า lifelong learning ก็เป็นไปอย่างง่ายดายด้วยในสมัยนี้ทุกคนก็ต้องพร้อมปรับอาชีพตัวเองได้ตลอดเวลาในอนาคตรวมถึงต้องมีการ upskill reskill อยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยบางท่านกล่าวแบบติดตลกนะครับว่า personalized learning หรือว่าการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะแบบเป็นรายบุคคลไปเลยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ถ้านักศึกษาเรียนนะครับแต่ปัญหาคือนักศึกษาเหล่านี้ไม่เรียนนะครับต่อให้ personalized เพียงใดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปลูกสร้างนักศึกษาเหล่านี้ให้เก่งขึ้นมาได้เพราะนักศึกษาเลือกที่จะไม่เรียนเนี่ยนะครับข้อมูลจาก TDRI นะครับระบุว่าไทยมีสัดส่วนแรงงานในสาขา STEM หรือว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และก็คณิตศาสตร์เพียง 3.5% ของกำลังแรงงานทั้งหมดเท่านั้นซึ่งจัดว่าต่ำมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศรายได้สูงที่มีสัดส่วนราวๆ 10-20% ของแรงงานทั้งหมดและยังไม่แค่นั้นนะครับรายงาน Thailand AI Readiness Assessment 2025นะครับโดย UNESCO ได้ร่วมกับหน่วยงานไทยวิจัยออกมาแล้วก็รายงานผลออกมาปรากฏว่าไทยมีช่องว่างนะครับขอไปครับไทยมีช่องว่างบุคลากร AI สูงถึง 80,000 คนมีผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลระดับสูงเพียง 1% ของประชากรเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ที่มีถึง 8% ขณะที่เวียดนามซึ่งมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจยังคงต่ำกว่าไทยอยู่นะครับกลับมีคะแนนPISAสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ไปแล้วและกำลังเร่งสร้างความเข้มแข็งด้าน STEM อย่างจริงจังครับการที่เด็กไทยเลือกเรียนสาขาที่ง่ายเลี่ยงที่จะเรียนสาขา STEM ขณะที่เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามทำสิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยจะส่งผลให้ในระยะยาวไทยจะสูญเสียความสามารถในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับเพื่อนบ้านที่มีกำลังคนพร้อมกว่าและมีพื้นฐานวิชาการที่เข้มข้นกว่าครับสัญญาณนี้จะชัดเจนยิ่งขึ้นจากการที่ธุรกิจ IT และ AI ในเวียดนามกำลังมีเม็ดเงินลงทุนที่หลั่งไหลเข้าไ เพิ่มขึ้นถึง8เท่านะครับในช่วงปี66ถึง67ไม่น่าเชื่อจริงๆภายในปี2ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8เท่าเชื่อกันว่านะครับถ้าเราไม่แก้ปัญหานี้ประเทศไทยจะตกอยู่ในประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลางทางปัญญานะครับกลายเป็นแค่ผู้บริโภค AI จ่ายค่าบริการรายเดือนให้บริษัทต่างชาติเงินก็ไหลออกประเทศอยู่เรื่อยไปแต่ไม่มีความสามารถพัฒนา AI ที่ตอบโจทย์เฉพาะของตัวเองโดยเฉพาะในสาขาที่เราถนัดอย่างฟู้ดไซน์หรือว่าไทยในฐานะครัวของโลกก็ไม่ได้มีโอกาสในการที่จะใช้ AI ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ควรจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นและเป็นของมีค่าสำหรับเราอย่างอุตสาหกรรมอาหารนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการประมวล AI ด้วยภาษาไทยคุณภาพสูง AI สำหรับการเกษตรหรือว่า AI สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดทั้งมวลนี้จะถูกบั่นทอนลงไปทันทีว่าเราขาดบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในแวดวงเหล่านี้นั่นเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นวงจรที่น่ากังวลก็ว่าได้แหละครับสำหรับระบบอุดมศึกษาไทยที่ทำให้เด็กเลือกที่จะเรียนแบบง่ายๆมีแคมเปญโฆษณาที่ดึงดูดแย่งเด็กกันแต่ว่าไม่ได้ผลิตเด็กที่มีคุณภาพและพร้อม

สามารถในการแข่งขันแล้วครับต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบได้แล้วทางออกคืออะไรครับไม่ใช่บอกให้เด็กไปเรียนสเต็มนะครับแต่ต้องปรับระบบทั้งระบบเลยทั้งระยะสั้นก็คือทุกหลักสูตรแม้แต่สังคมศาสตร์ควรมีทักษะ AI ทักษะเรื่องของ Data การคิดเชิงสถิตินะครับเป็นวิชาบังคับได้แล้วระยะกลางต่อไปเนี่ยต้องสร้างแรงจูงใจเชิงนโยบายต้องมีการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ทุนนะครับแบบเต็มจำนวนบ้างสำหรับสาขาขาดแคลนเปลี่ยนระบบจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานไม่ใช่ตามจำนวนหัวของนักศึกษาแล้วครับและสุดท้ายในระยะยาวปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางม.ปลายได้ก็ทำเลยนะครับก็คือให้เน้นการคิดเชิงวิพากษ์ critical thinking มากกว่าการท่องจำและมหาวิทยาลัยต้องเลิกที่จะลดเนื้อหาที่ยากๆลงได้แล้วนะครับตรงกันข้ามควรจะรักษาเนื้อหาวิชาเหล่านี้เอาไว้แต่ว่าเพิ่มกระบวนการสนับสนุนหน่อยอย่างเช่นการมีหลักสูตรปรับพื้นฐานคุณภาพสูงสำหรับเด็กที่พื้นฐานยังอ่อนอยู่ไม่ใช่ไปตัดวิชาเหล่านี้ออกไปและนั่นคือการตัดโอกาสของประเทศและโอกาสของเด็กไปด้วยนะครับโดยสรุปนะครับการจบการศึกษาหรือว่าเรียนจบแบบง่ายๆแบบรวดเร็วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นทางออกสำหรับมหาวิทยาลัยและก็นักศึกษาเองแต่ในระยะสั้นๆเท่านั้นแต่ในระยะยาวต่อไปเนี่ยมันคือยาพิษที่กำลังบ่อนทำลายอนาคตของเยาวชนและก็ขีดความสามารถของประเทศในยุคที่ AI กำลังเก่งขึ้นทุกวันประเทศที่มีแต่บัณฑิตที่เรียนจบง่ายจะกลายเป็นประเทศที่ถูก AI แทนที่ได้ง่ายเช่นกันครับและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของรายการเราในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวรรณชัยจิตวงลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขันติราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประณามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีแผ่นไม้สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่ให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วเขาก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คือว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรีอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตนาฏประสานสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อพักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้อง คนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35ซึ่งถ้าในจ้างสามองค์การมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดงานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดงานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดงานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะมูลนิธิก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4 plus และเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนคอคทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15ถึง25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมล์ใหม่มา รถเมล์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ15-25 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global News Live of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะคาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูลียังกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026 ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปฉวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2-1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากวองลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด21-14 และ21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2-0เกม21-15 และ21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2-0เซต6-4และ6-3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2-1เซต6-3 6-7ไทเบรก4-7และ6-2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC ครับต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
11: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนทเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sports จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX Cup ต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
10: นายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
12: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่านผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่านผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับนานาสารพันเรื่องราวของโลกครับพบกับผมวรรณชัยจิตทิวงศ์เช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงค่ำๆเช่นนี้แหละครับวันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นระดับโลกที่โดดเด่นและต้องตระหนักรู้กันแล้วนะครับว่าตอนนี้มันใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะสำหรับภัยพิบัติและหายนะภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะยาวต่อไปหลังจากที่เราเห็นเหตุการณ์น้ำป่าพัดพาดินโคลนลงมาถล่มพื้นที่นะครับในบริเวณรอยต่อระหว่างเนปาลกับทิเบตเมื่อวันที่26สิงหาคมเป็นต้นมาวันนี้ความเสียหายก็ทวีความรุนแรงผู้สูญหายนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งปลูกสร้างปรักหักพังราบเป็นหน้ากลองไปเลยในบางที่นั่นคือบทเรียนที่จะต้องถอดมานะครับวันนี้จะมาดูว่าเรานั้นควรจะตระหนักมากน้อยเพียงใดในฐานะคนที่อยู่ปลายน้ำไทยเราเองก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าเรามีแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดอยู่บริเวณมวลของหิมะที่อุ้มเอาน้ำแข็งที่พร้อมจะละลายเหล่านั้นเอาไว้ในจำนวนที่มากมายในบริเวณพื้นที่หิมาลัยนะครับและเป็นต้นตอของแม่น้ำหลายสายเลยรวมไปถึงแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านประเทศไทยในหลายๆจังหวัดนะครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องตระหนักแล้วว่าวันดีคืนดีเราอาจจะเห็นน้ำพัดพาโคลนจำนวนมากมาที่แม่น้ำโขงใครจะไปรู้ล่ะครับหากเราไม่ตระหนักกันในวันนี้และหาวิธีการป้องกันอย่างยั่งยืนนั่นคือภัยโลกร้อนที่จะบอกว่าเป็น climate change threat in reality ไปแล้วนะครับจะมาสำรวจตรงนี้กันแล้วก็รวมถึงปรากฏการณ์ความร้อนบ้างในยุโรปในอเมริกาเหนือคลื่นความร้อนไฟป่ารุนแรงน่ากลัวมากนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของภัยพิบัติ

0: เฉพาะเพื่อที่จะทำให้เราเห็นว่าโลกร้อนนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆและเป็นแค่วาทกรรมอีกต่อไปแล้วแต่ว่านำผลที่รุนแรงแล้วก็ใกล้ตัวมนุษย์อย่างที่เราอาจจินตนาการไม่ออกเลยเมื่อย้อนไป10ปีที่แล้ววันนี้ของจริงกำลังเกิดขึ้นครับคุณว่าครับภัยพิบัติในวันนี้ใกล้ตัวเข้ามาแล้วโลกธุรกิจอย่างเรานั้นจะไม่ตื่นตัวไม่ได้อีกต่อไปเพราะผลกระทบนั้นมันเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางลึกซึ้งกระทบต่อปัจจัยการผลิตนะครับกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับของทั้งผู้ผลิตของทั้งผู้บริโภคนะครับและแน่นอนนะครับมันบรรยากาศในการทำมาค้าขายก็จะหม่นหมองลงไปในพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเกิดเหตุภัยพิบัตินะครับที่ชายแดนเนปาลทิเบตล่าสุดที่ผ่านมาที่เกิดเหตุภัยพิบัติอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากข้ามพรมแดนครั้งร้ายแรงสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงมวลน้ำและดินโคลนทะลักเข้าท่วมหุบเขาโพเตโกสีนะครับและหุบเขาตรีสุรีนะครับอย่างรวดเร็วอย่างที่เราเห็นกันในภาพข่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า800คนรวมถึงผู้เสียหายในวันนี้ 3,000 คนนะครับข้อมูลล่าสุดจากเมื่อวานเท่านั้นนะวันนี้อาจจะอัปเดตแล้วนะครับนี่คือภัยพิบัติที่รุนแรงชนิดที่เรียกว่าสะท้อนให้เห็นถึงคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์ที่เคยเตือนภัยว่าการละลายตัวอย่างรวดเร็วของธารน้ำแข็งในภูมิภาคฮินดูกูชฮิมาลัยก็คือในพื้นที่เหล่านั้นแหละครับซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหอคอยน้ำแห่งเอเชียWater Tower of Asia หรือว่าขั้วโลกแห่งที่3เนื่องจากว่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำแข็งและเก็บหิมะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกเหนือจากบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้แต่พื้นที่ที่กักเก็บน้ำแข็งและหิมะเหล่านี้มันตั้งอยู่สูงไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตั้งอยู่สูงปุ๊บเวลาเกิดการละลายขึ้นมาก็ไม่ได้ละลายแบบธรรมดาซะที่ไหนเป็นการละลายชนิดที่เทไหลลาดลงมาแบบรวดเร็วรุนแรงแล้วก็ปะทะกับชุมชนพื้นที่ที่คนอาศัยอยู่ทั้งหลายนะครับราบเป็นหน้ากลองเลยนี่คือความน่ากลัวของมวลน้ำนะครับหรือว่าเขาใช้คำว่าหอคอยน้ำนะต้องพูดแบบนี้หอคอยน้ำแห่งเอเชียว่ากันว่าหอคอยน้ำแห่งนี้มีอยู่หลายมวลเหมือนกันมีอยู่มากมายเลยไม่ใช่มีแค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นรอคอยในวันที่จะถล่มมาฟังดูแล้วก็หวาดเสียวนะว่าหากหอคอยน้ำแห่งนั้นมันอยู่ในจุดที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำที่ไหลพาดผ่านบ้านเราล่ะยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำโขงนะครับน้ำจะไม่ทะลักลงโขงแล้วก็ทำลายล้างพื้นที่ชุมชนต่างๆในบริเวณจังหวัดแถวนั้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนครับท่านผู้ฟังเป็นสัญญาณเตือนโดยตรงมายังประเทศปลายน้ำรวมถึงประเทศไทยก็ไม่รอดนะซึ่งพึ่งพาแหล่งน้ำต้นกำเนิดเดียวกันนี้ในการดำรงชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจย้อนไปถึงต้นกำเนิดของโศกนาฏกรรม26สิงหาคมมีการพังทลายของน้ำแข็งและหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาฮิมาลัยฝั่งทิเบตนะครับแผ่นน้ำแข็งที่มีความกว้างราวๆ600เมตรแตกตัวออกมาร่วงหล่นมาเป็นระยะทาง1กิโลเมตรกว่าพุ่งตรงเข้าสู่หุบเขาเบื้องล่างอย่างรวดเร็วเกิดแรงกระแทกมากมายจากการตกตะกอนอันมหาศาลครั้งนี้ทำให้เกิดความร้อนจนละลายน้ำแข็งโดยรอบนะครับและก่อตัวเป็นมวลน้ำผสมเศษซากหินโคลนความร้อนเกิดก่อนนะครับความร้อนไปหลอมละลายมวลน้ำแข็งและทำให้มวลน้ำแข็งละลายลงมาเป็นซากหินโคลนแล้วก็มวลน้ำมหาศาลนะครับเกิดเป็นตะกอนเลนที่มีปริมาตรขนาดยักษ์ใหญ่ไหลบ่าลงสู่ลำน้ำนะครับเลนเดโคล่าอย่างรวดเร็วทีนี้เมื่อตะกอนโคลนและหินจำนวนมากเนี่ยไหลถึงก้นหุบเขาก็ได้ปิดกั้นเส้นทางเดินน้ำของแม่น้ำอีกและกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวนะน้ำเริ่มสะสมอยู่หลังสิ่งกีดขวางจนกระทั่งความดันพุ่งสูงเกินกว่าที่เขื่อนธรรมชาติจะรับไหวนะครับส่งผลให้เขื่อนแตกและก็ปลดปล่อยมวลน้ำครั้งใหญ่เหมือนกันพัดทะลักลงสู่พื้นที่ตอนใต้เกิดพลังทำลายล้างที่รุนแรงนะครับในแถบโตกเขาที่เป็นช่องแคบๆเนี่ยนะครับน้ำในจำนวนมหาศาลไหลอย่างรวดเร็วลงมามันก็เลยเกิดแรงปะทะที่รุนแรงเป็นพิเศษระดับน้ำป่าและโคลนถล่มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากลัวนะครับตั้งแต่ความสูงระดับ70เมตรจนถึง130กว่าเมตรนะครับกวาดเอาบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างในเขตราสวานะครับของเนปาลรวมถึงท่าเรือกีรุงในฝั่งทิเบตของจีนนั้นพังทลายอย่างรุนแรงนะครับผลจากการพังทลายของระบบนิเวศครั้งนี้แน่นอนครับความเสียหายเกิดขึ้นอย่างประมาณมิได้ แต่ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องถอดบทเรียนเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับเพราะว่าไม่กี่เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะครับทางสถาบันศูนย์เพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการระดับนานาชาติเผยแพร่รายงานวิจัยสำคัญชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นการเตือนและส่งสัญญาณเตือนมาก่อนระลอกแรกนะครับเมื่อพิจารณาในรายละเอียดก็พบว่ารายงานระบุว่าอัตราการสูญเสียของถ่านน้ำแข็งกระจายตัวไม่เท่ากันทั่วทั้งภูมิภาคพื้นที่ที่มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียสูงสุดคือเทือกเขาเหิงต้วนซางทางตะวันออกซึ่งสูญเสียพื้นที่ถ่านน้ำแข็งไปมากถึง 33% ในช่วงเวลาเพียง3ทศวรรษขณะที่การสูญเสียในเชิงปริมาณที่มากที่สุดนั้นกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มลุ่มน้ำสินธุลุ่มน้ำคงคาและลุ่มน้ำพรหมบุตรของอินเดียนะครับพื้นที่ของถ่านน้ำแข็งในภูมิภาคฮิมาลัยราวๆ 78% ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงระหว่าง 4,500 ถึง 6,000 เมตรนะครับสูงกว่าดอยอินทนนท์ 2 ถึง 3 เท่าเหนือระดับน้ำทะเลนะครับซึ่งเป็นระดับที่มีความอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งเพราะต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิตามระดับความสูงเหมือนกันก็เลยเปราะบางมากๆนะครับในการที่จะต้องละลายลงมาภูมิภาคฮินดูกุชฮิมาลัยที่มีทาน้ำแข็งมากกว่า 63,700 แห่งนี้นะครับที่พร้อมจะละลายลงมาเนี่ยครอบคลุมพื้นที่เกือบ 55,700 ตารางกิโลเมตรทำหน้าที่ค้ำจุนและป้อนน้ำเข้าสู่ระบบแม่น้ำสายหลัก10สายของเอเชียและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตภูมิภาคของเอเชียจำนวนมากจริงๆอย่างประมาณไม่ได้เลยเอาแค่อินเดียก่อนนะซึ่งประชากรจำนวนมหาศาลต้องพึ่งพาแหล่งน้ำที่ต้องอาศัยหอคอยน้ำในเอเชียแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำสินธุนะครับลุ่มน้ำคงคาลุ่มน้ำพรหมบุตรซึ่งลุ่มน้ำสามลุ่มน้ำนี้ก็ครอบคลุมอินเดียเนปาลจีนทิเบตในจำนวนที่มากอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความหนาแน่นของประชากรมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมพิธีกรรมและเกษตรกรรมนะครับที่จีนก็มีลุ่มน้ำแยงซีลุ่มน้ำฮวงโหนะครับที่สองลุ่มน้ำเนี่ยมีต้นกำเนิดในทิเบตครับแล้วก็ในทิเบตเองก็มีหอคอยน้ำแห่งเอเชียเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะครับสองลุ่มน้ำนี้สำคัญต่อจีนมากๆเพราะว่าเป็นแหล่งขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำด้วยโครงการยักษ์ใหญ่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของศูนย์กลางในเศรษฐกิจของจีนเป็นอู่อารยธรรมของจีนนะครับแล้วก็ถูกใช้งานอย่างหนักในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรมโดยเฉพาะในด้านตอนเหนือของจีนครับทีนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็มีเหมือนกันก็ลุ่มน้ำอิระวดีนั่นเองมีต้นกำเนิดในทิเบตแล้วก็เป็นเส้นทางคมนาคมเป็นหัวใจหลักในการทำเกษตรกรรมของเมียนมาลุ่มน้ำโขงนะครับของเราต้นกำเนิดก็เกิดจากทานน้ำแข็งบนที่ราบสูงทิเบตไหลผ่านจีนเมียนมาลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรริมฝั่งโขงของประชากรหลายร้อยล้านคนครับอีกหนึ่งลุ่มน้ำก็คือสารวินนะครับที่มีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงทิเบตที่ไหลผ่านหลายประเทศเหมือนกันและเข้าสู่ไทยด้วยส่วนหนึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวไม่กี่สายของโลกที่ยังคงไหลอย่างอิสระโดยไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ปิดกั้นเลยนะครับบนสายหลักสามารถรักษาระบบนิเวศและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่นได้ลุ่มน้ำทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของประชาชนเกือบ1ใน4ของโลกเลยต้องบอกแบบนี้นะครับ1ใน4ของโลกขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของธรรมชาติของเทือกเขาฮิมาลัยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นความเปราะบางใดๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฮิมาลัยนะครับก็คือหอคอยน้ำในเอเชียที่มีโอกาสจะละลายขึ้นมาอีกครั้งในอนาคตเนี่ยก็จะส่งผลต่อวิถีชีวิตของคน1ใน4ของโลกและไทยจะทำอย่างไรต่อไปตรงนี้วิกฤตนี้ชี้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้รูปแบบภัยพิบัติรุนแรงและซับซ้อนขึ้นมากครับเพื่อเตรียมพร้อมนะครับทางการไทยก็ได้เร่งพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการรับมือเรื่องเหล่านี้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างดัชนีพหุภัยนะครับในปีหน้าเนี่ยก็จะมีระบบเตือนภัยล่วงหน้า 3-6 เดือนและมีความละเอียดของข้อมูลพื้นที่ขนาด 5x5 กิโลเมตรเพื่อตรวจจับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติจำนวนมากที่เกิดขึ้นต่อเนื่องได้ในครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมภัยแล้งดินถล่มอากาศร้อนจัดและเตรียมยกระดับการทำงานเชิงรุกในการเตรียมบุคลากรและเครื่องมือช่วยชีวิตไว้ล่วงหน้านะครับอีกหนึ่งแนวทางที่ไทยทำได้ก็คือเรามีแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change Risk Map เป็นระบบแสดงผลผ่านแผนที่ระดับตำบลเลยทีเดียวประเมินภัยเสี่ยง4ด้านหลักดินถล่มระดับน้ำทะเลสูง ุณภูมิระยะยาวและการเปลี่ยนผันของฝนนะครับนี่คือเทคโนโลยีที่เราเตรียมการที่จะเอามาใช้การแล้วนะครับสำหรับในอีกไม่นานแล้วเราก็คงจะเห็นเครื่องมือเหล่านี้ในการเข้ามาช่วยนะครับปฏิบัติงานในการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างแผนเผชิญเหตุได้ทันทีแล้วก็ในระดับที่เป็นแผนรับมือระยะยาวด้วยเช่นกันนะครับบทเรียนนี้ก็คือว่าระบบน้ำจากภูมิภาคฮินดูกูชิมาลายนั้นเป็นแหล่งชีวิตและแหล่งความเสี่ยงด้วยในขณะเดียวกันนะครับก็คือความเสี่ยงเชิงโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติที่ค้ำจุนหลายประเทศรวมถึงไทยไว้ด้วยร่วมกันนะครับความสูญเสียในเนปาลย้ำเตือนนะครับว่าความมั่นคงของประเทศนั้นไม่สามารถมองแยกส่วนตามพรมแดนได้อีกต่อไปแล้วนะครับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันข้ามพรมแดนร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต้นน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนในการปกป้องชีวิตและเศรษฐกิจของไทยให้รอดพ้นได้นะครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
3: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
2: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
3: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
2: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
0: ขณะที่เราต้องรับมือผลจากโลกร้อนอันทำให้หิมะนั้นละลายลงไปแล้วสร้างภัยพิบัติให้แก่คนและก็วิถีชีวิตที่อยู่ตรงปลายน้ำจำนวนมากอย่างที่เราเห็นกันที่เนปาล นะครับวันนี้คลื่นความร้อนไฟป่าก็ยังโหมคุกคามบริเวณพื้นที่อเมริกาเหนือแล้วความร้อนลักษณะนี้เนี่ยน่ากลัวไม่แพ้กันเลยเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเห็นได้ชัดต่อตาเลยและสร้างความสะพรึงกลัวในขณะนั้นด้วยนะครับร้อนจัดสุดขั้วแล้งขั้นวิกฤตแล้วก็ไฟป่าที่มันทวีความรุนแรงแบบชนิดที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับมาดูกันนี่คือปรากฏการณ์คลื่นความร้อนและภัยแล้งรวมถึงไฟป่าที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่บางประเทศนะแต่หลายประเทศเลยแหละครับประเทศที่ไม่คิดว่าจะมีอย่างแคนาดาและออสเตรเลียที่มีบรรยากาศอันอุดมสมบูรณ์เงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายสดชื่นธรรมชาติสวยงามวันนี้ความสวยงามเหล่านั้นถูกไฟป่าโหมทำลายเนื่องมาจากโลกร้อนต้นตอที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเราเนี่ยต่างใช้น้ำมันก๊าซถ่านหินเชื้อเพลิงเหล่านี้ใช้กันมานานตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาและเป็นการสะสมควันพิษอันเกิดขึ้นจากการเผาเชื้อเพลิงเนี่ยที่ทำให้มันลอยขึ้นไปสะสมเหนือชั้นบรรยากาศนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกขั้นเลวร้ายสุดขั้วอย่างที่เห็นและเป็นกันอยู่ครับมาดูที่ยุโรปครับอุณหภูมิร้อนจัดคลื่นความร้อนที่แผ่ซ่านลงไปทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 25,000 คนแค่เยอรมนีประเทศเดียวนั้นมีผู้สังเวยความร้อนไปเกือบ 10,000 คนเป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดในรอบ10ปีนะครับตามด้วยฝรั่งเศสยอดผู้เสียชีวิตเพราะอากาศร้อนเป็นเหตุนั้นราวๆเกือบ 6,000 คนนอกจากอากาศร้อนจัดสุดขั้วแล้วนะครับยุโรปยังเผชิญกับภัยแล้งขั้นวิกฤตด้วยแม่น้ำสายหลักๆอย่างเช่นแม่น้ำดานูบไหลผ่านบัลแกเรียแห้งขอดจนกระดูกช้างแมมมอธที่สูญพันธุ์ไปเมื่อ 4,000 ปีก่อนนั้นโผล่ขึ้นมาจากโคลนเรือรบของเยอรมนีในสมัยนาซีเนี่ยที่จมลงไปนานแล้วเนี่ยนะครับในแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านบริเวณเซอร์เบียโผล่ขึ้นมาให้เห็นกันแล้วนะครับตอนนี้แม่น้ำแห้งถึงขนาดนั้นเลยอากาศร้อนจัดยังเป็นตัวชนวนให้เกิดไฟป่าทำลายหลายพื้นที่ทั่วยุโรปเสียหายกว่า 5,300 ตารางกิโลเมตรถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการและปทุมธานีรวมกัน4จังหวัดเฉพาะเขตบอร์โดส ทางตอนใต้ฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งปลูกไร่องุ่นและผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นก็โดนไฟป่าเผาทำลายไปมากกว่า420ตารางกิโลเมตรบ้านเรือนเสียหายราว200หลังความร้อนสุดขั้วเกิดไฟป่าในสเปนและฝรั่งเศสด้วยนะครับมวลควันก้อนใหญ่มหาศาลผนวกกับ

ากฏการณ์นี้ว่าเมฆมังกรพ่นไฟเมฆเนี่ยก่อตัวขึ้นเมื่อใดจะเกิดวงจรทำลายล้างเกิดไฟโหมกระพือขยายวงกว้างขึ้นรุนแรงยิ่งขึ้นเพราะเมฆเหล่านี้นะครับดูดอากาศเย็นรอบๆเข้าไปหาศูนย์กลางไฟเท่ากับเป็นการเติมออกซิเจนให้เปลวไฟที่ร้อนอยู่แล้วเนี่ยร้อนรุนแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ขยายตัวในพื้นที่ที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ในวงกว้างเท่านั้นแต่ในวงลึกนะครับก็คือเป็นแนวดิ่งนะครับไฟก็พุ่งตรงขึ้นไปข้างบนเนี่ยทำปฏิกิริยาทางเคมีจนกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานไฟฟ้ากระแสลมกระโชกรุนแรงเป็นทวีคูณกระแสลมไฟเหล่านี้นะครับหอบเอาเศษกิ่งไม้ที่ลุกไหม้ขึ้นสูงหลายพันเมตรเนี่ยพัดไปตกในพื้นที่ห่างไกลจากแนวกันไฟแล้วนะครับทำให้ไฟที่ลุกไหม้เนี่ยลามกินพื้นที่กว้างยิ่งขึ้นคือไม่ได้ลามอยู่แค่ภายในแต่ว่ายังมีกระแสลมเนี่ยช่วยพัดช่วยดูดเอาไฟเหล่านั้นเอากิ่งไม้เหล่านั้นเอาตัวที่เป็นชนวนไฟเหล่านั้นเนี่ยขยายวงออกไปนั่นก็เพราะว่าปรากฏการณ์เมฆมังกรพ่นไฟนี่เองเมฆมังกรพ่นไฟเนี่ยเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียมาหลายครั้งแล้วนะครับนับตั้งแต่ปี2532เป็นต้นมาบางครั้งเมฆนี้ก็ทะลุชั้นบรรยากาศไปถึงขั้นสตราโตสเฟียร์ก็มีสเก็ดไฟลอยไกลถึง30กิโลเมตรยิ่งทำให้ไฟลุกลามจนยากจะควบคุมที่แคนาดาล่าสุดนะครับพื้นที่ป่านั้นมีเหตุฟ้าผ่าอันเกิดขึ้นจากเมฆมังกรพ่นไฟเนี่ยไม่น้อยกว่า 34,000 ครั้งในช่วงเพียงสัปดาห์กว่าๆเท่านั้นสายฟ้าที่ฟาดลงไปในผืนป่าทำให้ไฟลุกโชนอย่างรุนแรงต่อเนื่องทางการแคนาดาต้องอพยพชาวเมืองออกจากที่เกิดเหตุครั้งแล้วครั้งเล่าควันไฟที่ลอยเหนือท้องฟ้าแคนาดานั้นทำให้หลายๆเมืองที่อากาศบริสุทธิ์คุณภาพดีทั้งหลายนั้นปรากฏว่ามีคุณภาพอากาศเลวร้ายในทันทีทันใดติดอันดับโลกอยู่เป็นระยะเวลานานหลายวันและควันยังลอยข้ามประเทศส่งผลกระทบต่อชาวเมืองที่ชายแดนแคนาดาเองก็ดีรวมถึงที่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นพื้นที่ติดชายแดนเนี่ยนะครับจนโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีอดทนทนไม่ได้ประกาศขู่ขึ้นภาษีสินค้าแคนาดา 50% อ้างว่าอเมริกาได้รับความเสียหายจากไฟป่าของแคนาดาสุขภาพคนอเมริกันได้รับผลกระทบจากอากาศเลวร้ายที่คุณก่อขึ้นหรือไม่นะฮะไฟป่าแล้วก็พิบัติภัยเหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากน้ำมือของคนนะฮะในทันทีทันใดด้วยความตั้งใจแต่มันเป็นผลจากโลกร้อนแต่โดนัลด์ทรัมป์ก็อ้างว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้ามันเสียหายให้กับคนอเมริกันปุ๊บเนี่ยคุณโดนภาษีของเรานี่ก็เป็นความบ้าระห่ำของผู้นำอเมริกันคนนี้ปรากฏการเมฆมังกรพ่นไฟที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและออสเตรเลียซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนี้กลายเป็น new normal แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ที่ไม่ค่อยปกติก็คือมันเกิดขึ้นในยุโรปเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์และก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมองว่านี่คือสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วนะครับโรคเดือดแล้วก็ไฟป่าที่มันเผาผลาญพื้นที่ที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างในยุโรปเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ทำอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการผจญเพลิงให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Guardian สื่ออังกฤษนะครับว่าป่าสนในฝรั่งเศสแล้วก็ทั่วยุโรปเลยตอนนี้เผชิญกับภาวะภัยแล้งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสภาพอากาศร้อนจัดแล้งจัดนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดไฟป่าปรากฏการณ์เมฆมังกรพ่นไฟเป็นสัญญาณชัดนะครับว่าสภาพภูมิอากาศโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายสุดขั้วแล้วล่ะครับในอนาคตแนวโน้มภาวะโลกเดือดจะยกระดับความรุนแรงยิ่งกว่าในปัจจุบันนะครับต่อไปในยุทธวิธีการสู้รบกับไฟป่าขั้นนี้เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วนะครับทั้งการดับไฟที่จะต้องมีวิธีการที่แยบยลยิ่งขึ้นเพราะว่าความรุนแรงของควันไฟเนี่ยถือได้ว่ามากขึ้นปริมาณมากขึ้นมีอนุภาคขนาดเล็กปลิวได้ไกลยิ่งขึ้นการเตรียมแผนอพยพผู้คนออกจากจุดเกิดเหตุจะต้องมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะมวลอากาศพิษขยายพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับผู้คนได้รับความพิษมากขึ้นเช่นกันหลายประเทศในยุโรปปรับรูปแบบผังเมืองใหม่เลยนะครับเพื่อที่จะรับมือโลกร้อนอาคารเก่าๆที่เคยป้องกันภัยหนาวตอนนี้ถูกปรับให้เป็นอาคารที่รับมือกับภัยร้อนแล้วนะครับป้องกันอากาศร้อนแทนติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแดดนะครับติดกันสาดผ้าใบบังแดดทาสีอาคารใหม่ก็มีนะครับหลายประเทศนั้นก็รณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อลดอุณหภูมิแผนปฏิบัติการในเมืองใหญ่อย่างกรุงปารีสเนี่ยแผนปลูกต้นไม้ 170,000 ต้นบริเวณถนน2ข้างทางเนี่ยก็มีการรณรงค์กันจริงจังมีการทดลองปลูกผักผลไม้บนหลังคาอาคารหรือว่าเฉลียงตึกนะครับปรับลานจอดรถโรงเรียนให้เป็นลานปลูกผักนะครับรณรงค์ให้ชาวปารีสเซียงปั่นจักรยานแทนขับรถยนต์ให้มากขึ้นนั่นคือที่

0: ุโรปครับกลับมาที่เอเชียใต้อินเดียปากีสถานบังคลาเทศอันนี้ก็อันตรายมากคลื่นความร้อนนั้นพุ่งทะลุ 45-50 องศาเซลเซียสมีผู้เสียชีวิตเพราะอากาศร้อนจัดไปแล้วหลาย10คนครับข้อที่น่าสังเกตในปรากฏการณ์ที่เอเชียใต้จากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมในห้วงฤดูร้อนก่อนเข้าฤดูมรสุมเนี่ยแม้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าเกิดขึ้นซ้ำๆแทบทุกปีจนกลายเป็น new normal ไปแล้วก็ตามทีแต่ห่วงระยะเวลาการเกิดคลื่นความร้อนห่วงความถี่และอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นแผ่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคนี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับมาที่เอเชียบ้างครับคลื่นความร้อนปกคลุมเหนือคาบสมุทรเกาหลีส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ทำลายสถิติรอบ122ปีพายุไต้ฝุ่นดอลฟินล่าสุดที่พัดเข้าสู่มณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนที่จีนนะครับเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากระแสลมจมตัวหรือการจมตัวของอากาศครับดึงเอาอากาศร้อนสุดขั้วไปปกคลุมทั่วเกาะฮ่องกงชาวเมืองเผชิญกับอุณหภูมิทะลุ37องศาเซลเซียสภาวะจมตัวของอากาศดังกล่าวครับเกิดขึ้นเพราะว่าพายุหมุนวนแล้วก็ดึงอากาศพุ่งสูงไปยังศูนย์กลางพายุก่อนจะจมตัวลงบริเวณขอบนอกของพายุอุณหภูมิก็พุ่งสูงขึ้นนะครับแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยจะไม่ได้เคลื่อนผ่านเกาะฮ่องกงตรงๆแต่ว่าท้องฟ้าเหนือฮ่องกงนั้นที่ญี่ปุ่นเองก็เจอกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสจนทำให้นายกหญิงนะครับซาเนะทาคายจิบอกว่าชีวิตผู้คนทุกวันนี้อยู่กันยากเพราะอากาศร้อนผิดปกติแม้บ้านเราครับปรากฏการณ์ร้อนอาจจะโหดไม่เท่ากับยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือแต่เห็นได้ชัดแล้วครับว่าอากาศร้อนจัดที่รุนแรงขึ้นเนี่ยหากเรายังไม่ปรับตัววางแผนรับมือเราจะเจอโลกเดือดที่คุกคามขั้นรุนแรงเหมือนซีกโลกตะวันตกก็เป็นไปได้อันนี้แค่เป็นปรากฏการณ์ที่เข้ามาทักทายอุ่นเครื่องก่อนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสัญญาณเตือนที่จะทำให้มนุษยชาติอย่างเราจะต้องหันมาจริงจังกับเรื่องของการจัดการภาวะโลกร้อนได้แล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของ World in Perspective ในวันนี้กับวรรณชัยจิตทิวงศ์ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyleสื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์เพลิดเพลาผู้ก่อตั้งบริษัท Xfinix ซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
2: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิน productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนหนึ่งใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนหนึ่งใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า 10-20 คนสร้าง productivity หรือเอาพุทให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
1: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยงนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากเรายังคงเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงเข้าใจงานลึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือหนึ่งโอเคมี AI agent เนาะมีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันหนึ่งคือคำว่า context ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือหนึ่งมีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าขึ้นลูกใหม่ขึ้นเด็กใหม่จะมารีเพลซเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยวิ่งเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคนไมเซ็ตดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้นั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50%จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรพี่เล็กมาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
1: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงการส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
11: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะธงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขกมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที่
8: นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติทางด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทั้งนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Fresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
7: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่ต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามไปสิ่งที่ได
7: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
7: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
13: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
14: จริงเหรอเขาทำยังไง
13: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
14: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
13: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
14: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
7: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดแล้วนะครับดังนั้น

0: เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI Deepfake หรือ Voice Cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า Pick Pushing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
0: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างไปหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงาน

0: ินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Refresh Music

0: คุณค่ะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
9: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่านายสุกศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบ ในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬาเพื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่วนรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างปริศนาถวันแสงสุขรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
11: นายชลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
12: แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะตอนนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันพลอยสายกนกนวลพัทรมังคลานนท์ที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้ดีๆแล้วก็เพลงพอเพราะอย่างเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในยามที่เรากำลังเอนตัวลงนอนและผ่อนคลายความล้าสายธารในกระแสเลือดของเราค่ะกำลังลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายแต่ว่าก็มีหลายๆท่านนะคะที่มักจะรู้สึกเพลียตลอดเวลาหน้ามืดง่ายหรือมีรอยช้ำตามตัวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ำคืนนี้พลอยใสก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเลือดจางและเกล็ดเลือดจางกันค่ะว่าทั้งสองภาวะนี้คืออะไรแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนในลักษณะไหนบ้างในทางการแพทย์นะคะสองภาวะนี้มีความแตกต่างกันที่หน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดค่ะภาวะเลือดจางคือการที่ร่างกายเนี่ยมีปริมาณเม็ดเลือดแดงหรือว่าฮีโมโกลบินต่ำกว่าปกติค่ะทำให้ความสามารถในการลำเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆลดลงส่วนภาวะเกล็ดเลือดจางคือการที่ปริมาณเกล็ดเลือดในกระแสเลือดลดต่ำลงซึ่งเกล็ดเลือดเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากๆในการช่วยให้เลือดแข็งตัวแล้วก็ห้ามเลือดเวลาที่เกิดบาดแผลค่ะสองภาวะนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นแยกกันหรือว่าเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ได้หากเกิดจากความผิดปกติของโรงงานผลิตเม็ดเลือดอย่างไขกระดูกค่ะสำหรับสัญญาณเตือนแล้วก็อาการที่สังเกตได้คนที่มีภาวะเลือดจางนะคะมักจะมีอาการผิวหน้าซีดเซียวเปลือกตาด้านในริมฝีปากแล้วก็เล็บจะดูขาวซีดมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเรื้อรังวิงเวียนศีรษะแล้วก็ใจสั่นเวลาออกแรงค่ะส่วนมือเท้านะคะก็จะเย็นด้วยส่วนคนที่มีภาวะเกล็ดเลือดจางอาการเด่นๆก็คือจะเกิดรอยเขียวช้ำตามร่างกายได้ง่ายค่ะโดยที่ไม่ได้ไปกระแทกแรงๆเลยมีจุดเลือดออกแดงๆเล็กๆขึ้นตามผิวหนังเลือดกำดาวไหลบ่อยหรือหากมีบาดแผลเลือดก็จะไหลไม่หยุดและหยุดยากกว่าปกติค่ะเมื่อได้รู้แบบนี้แล้วคุณผู้ฟังก็ลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการอย่างที่กล่าวมาข้างต้นหรือเปล่าส่วนตอนนี้เรามาพักเรื่องของเลือดจางไว้สักครู่ก่อนมาผ่อนคลายอารมณ์สบายๆไปกับบทเพลงในช่วงแรกกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานให้ไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาฟังกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราละเลยและปล่อยให้ภาวะเลือดจางและเกล็ดเลือดจางเกิดขึ้นเรื้อรังโดยไม่ได้รับการรักษาค่ะสำหรับผลกระทบจากภาวะเลือดจางนะคะเมื่อเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆขาดออกซิเจนเป็นเวลานานหัวใจจะต้องสูบฉีดเลือดเร็วแล้วก็ทำงานหนักขึ้นอย่างมากเพื่อชดเชยออกซิเจนที่ขาดไปค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะนำไปสู่ภาวะหัวใจโตหัวใจเต้นผิดจังหวะและเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวในระยะยาวได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอติดเชื้อได้ง่ายสมองทำงานช้าลงเกิดภาวะสมองตื้อขาดสมาธิแล้วก็ในผู้หญิงนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบประจำเดือนและภาวะเจริญพันธุ์ได้ด้วยค่ะในส่วนของผลกระทบจากภาวะเกล็ดเลือดจางถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวเช่นกันค่ะเพราะว่าเมื่อเกล็ดเลือดต่ำมากจนเกินไปร่างกายจะเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกในอวัยวะภายในโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยค่ะเช่นมีภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารส่งผลให้เราถ่ายเป็นเลือดหรืออาจอาเจียนเป็นเลือดค่ะแล้วก็ที่ร้ายแรงที่สุดนะคะก็คือภาวะเลือดออกในสมองซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ทันทีแล้วก็หากเกิดอุบัติเหตุแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็อาจจะทำให้เสียเลือดมากจนเกิดภาวะช็อกได้เลยค่ะแต่คุณผู้ฟังก็อย่าเพิ่งกลัวจนเกินไปนะคะช่วงหน้าเราจะมาฟังวิธีแก้ไขรับมือแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายให้เม็ดเลือดกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงกันค่ะตอนนี้เรามาพักสมองฟังเพลงเพราะๆผ่อนคลายร่างกายกันต่อดีกว่าค่ะ

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนพ.ศ. 2546คือกฎหมายคุ้มครองเด็กของประเทศไทยที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นโดยไม่ให้เด็กอยู่ในภาวะที่อาจเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดความหมายของคำว่าเด็กคือบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนอกจากนี้ยังระบุหน้าที่ของผู้ปกครองในการดูแลเด็กและห้ามไม่ให้มีการทารุณกรรมเด็กไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรือละเลยไม่ให้การดูแลที่จำเป็นแก่เด็กพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและปลัดอำเภอมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่รับผิดชอบโดยสามารถเข้าไปดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งถูกทำร้ายหรืออยู่ในสภาวะเสี่ยงรวมถึงมีอำนาจเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะที่สงสัยว่ามีการทารุณกรรมเด็กได้โดยกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30มีนาคม2547แทนที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับก่อนหน้าและยังได้กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเพื่อดูแลประสานงานด้านการคุ้มครองเด็กอีกด้วยความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กก็คือช่วยป้องกันและปกป้องเด็กจากความรุนแรงการถูกแสวงหาประโยชน์การละเลยทอดทิ้งหรือรูปแบบการกระทำต่างๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจกฎหมายจึงได้กำหนดหน้าที่ของผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมหากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีโทษทั้งทางปกครองและทางอาญานอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้มีการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเพื่อดำเนินการและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็กนี้มีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมโดยการกำหนดให้เด็กทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆกฎหมายนี้ยังให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากหรือด้อยโอกาสโดยกำหนดให้รัฐต้องให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองเด็กคือช่วยส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่วนร่วมในสังคมที่จะถกเถียงเรื่องที่มีผลกระทบกับตัวเองการให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กส่งเสริมพัฒนาการความคิดและจิตใจและเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตกฎหมายคุ้มครองเด็กกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลและพัฒนาเด็กที่ผู้ปกครองต้องปฏิบัติเพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาตามสมควรมาตรฐานขั้นต่ำนี้ครอบคลุมถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตการศึกษาสุขภาพและการพัฒนาด้านจิตใจและสังคมเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ในอนาคตบทบาทสำคัญของคนในสังคมเพื่อลดการละเมิดสิทธิเด็กคือการร่วมมือกันดูแลและปกป้องเด็กอย่างใกล้ชิดพ่อแม่และผู้ปกครองต้องให้ความรักความอบอุ่นและดูแลเด็กด้วยความเอาใจใส่โดยไม่ใช้ความรุนแรงรวมทั้งส่งเสริมโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตามวัยชุมชนควรสร้างพื้นที่ปลอดภัยเช่นสนามเด็กเล่นห้องสมุดหรือกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตหากพบเห็นการละเมิดสิทธิเด็กทุกคนสามารถแจ้งสายด่วน1300หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทันท่วงที

0: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
1: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
0: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
1: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
0: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
1: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเมื่อ2ช่วงที่แล้วเราก็ได้รู้จักภาพ

ีเมียหรืออาจจะเสียเลือดในร่างกายมากจนเกินไปส่วนเกล็ดเลือดจางนะคะก็อาจจะเกิดจากโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหรือภาวะติดเชื้อไวรัสดังนั้นการได้รับการวินิจฉัยและได้รับยารักษาหรือว่าธาตุเหล็กเสริมภายใต้คำแนะนำของแพทย์จึงเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดค่ะในส่วนของการฟื้นฟูด้วยโภชนาการแล้วก็การดูแลตนเองนะคะสำหรับภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กและวิตามินควรเน้นทานอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กค่ะเช่นตับเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงเลือดหมูไข่แดงผักใบเขียวเข้มแล้วก็ทานคู่กับอาหารที่มีวิตามินซีสูงค่ะเพื่อช่วยดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นส่วนผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดจางนะคะจะต้องระมัดระวังการกระทบกระแทกหลีกเลี่ยงกีฬาที่ต้องมีการปะทะแล้วก็งดการทานยาแก้ปวดกลุ่มแอสไพรินหรือยากลุ่มที่มีผลชะลอการแข็งตัวของเลือดค่ะและที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือควรจะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพื่อลดการอักเสบในร่างกายและกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดเนี่ยคือสารอาหารและกรอบป้องกันชีวิตที่เราจะต้องคอยใส่ใจแล้วก็สังเกตสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆจากร่างกายและรับการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งก็คือวิธีรับมือที่ดีที่สุดเลยล่ะค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่ระบบไหลเวียนเลือดและร่างกายทั้งหมดของเราเนี่ยจะได้หยุดพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูตัวเองแล้วล่ะค่ะวางความกังวลทิ้งไว้เบื้องหลังค่ะแล้วก็เตรียมตัวนอนหลับพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายและระบบเลือดที่แข็งแรงแล้วก็ตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นแจ่มใสค่ะสำหรับตอนนี้พลอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวค่อยไปทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะซึ่งในวันนี้จะนำเสนอเรื่องเส้นทางทางเลือกที่เรามีอยู่ในชีวิตทุกคนมีทางเลือกแน่นอนอย่างตอนนี้เราเลือกที่จะทำจิตให้สงบกันซะก่อนโดยการเลือกที่จะจดจ่อความคิดเลือกที่จะใส่ใจมาอยู่กับลมหายใจของเราเราเลือกได้ไอ้ที่บางทีเราเลือกไม่ได้มันถูกบีบบังคับมันก็มีล่ะแต่ตอนนี้เราเลือกได้อยู่ที่เราถูกบีบบังคับบางทีเป็นเสียงบ้างเป็นภาพบ้างเดี๋ยวมันผ่านมาตรงนั้นตรงนี้ทำให้เราต้องไปคิดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ว่ามันบังคับไปเนี่ยมันก็มีก็บังคับไปแต่ที่เราเลือกได้อยู่ตอนนี้เรามาดูลมมันก็มีอย่างเช่นแต่มีเสียงมากระทบหูท่านผู้ฟังนี่ยังไงท่านผู้ฟังก็ได้ยินน่ะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าจิตมันยังไม่สงบใดๆมันได้ยินแน่แล้วถ้าเสียงมากระทบหูอันนี้มันบังคับมาด้วยระบบหูระบบเสียงกลิ่นนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็สามารถเลือกที่จะมาดูลมหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมให้รู้อยู่แค่ตำแหน่งเดียวปกติแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่เราตั้งจิตกำหนดจิตใส่ใจไว้ณที่จุดนั้นในขณะที่เราทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงเห็นบุฟังอาจจะได้ยินเสียงข้าพเจ้าได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงไก่อาจจะได้กลิ่นของคนทำอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะใดๆอันนั้นธรรมดาธรรมดาหมายความมันเกิดขึ้นได้เป็นไปได้มันบังคับมากันเป็นอย่างนั้นแหละนั่นไม่มีทางเลือกก็เป็นไปแต่ทางเลือกเรามีตอนนี้แทนที่เราจะเลือกใส่ใจของเราไปตามเสียงนั้นกลิ่นนั้นความคิดใดๆแต่เราเลือกที่จะใส่ใจของเรามาอยู่กับลมการเลือกได้เนี่ยทุกฝั่งคือสติเลือกที่จะไม่เพลินตามไปการไม่เพลินคือมีสติเพราะเวลาที่เราไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เผลอเพราะไม่ลืมไม่ลืมคือไม่ลืมลมไงพอเราไม่ลืมลมเลือกที่จะให้ตั้งสติไว้อยู่กับลมการเลือกนั้นการนึกถึงนั้นทำให้เราไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เผลอไม่เพลินคือมีสตินั่นเองและการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสตินี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอานาปานสติเวลาเรากำหนดอยู่กับอานาปานสติกำหนดอยู่กับลมทำอย่างเป็นธรรมชาติความคิดมีมาอยู่แค่เราไม่ตามไปจากนั้นทำลมหายใจของเราตู้ฟังให้มันเบาลงคือน้อมจิตไปเบาลงนี่คือทำให้มันซอฟๆทำให้มันยาวๆทำให้มันช้าๆไม่ต้องเร่งนะแต่เบาๆเบาๆช้าๆสัมผัสต่างๆในร่างกายของเรานี่ยิ่งจะเบาลงไปอีกเราก็จะรู้สึกถึงอาการความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างใดๆเนี่ยมันเฉยๆช้าๆไปนั่นคือลักษณะของอุเบกขาท่านผู้ฟังทำจิตก็เราให้ระงับลงด้วยการทำลมหายใจให้เบาลงจากที่มีความคิดมากๆความคิดมันจะน้อยลงคราวนี้
พอลมหายใจเราเบาๆลงบางทีเหมือนกับไม่มีลมหายใจการที่เหมือนกับไม่มีลมหายใจไม่ใช่ว่าเราไม่หายใจแล้วหายใจอยู่แต่มันเบาๆมากสัมผัสแทบจะไม่มีให้เราเอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลว่าฉันจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องไปตามความคิดความคิดมีมาเราไม่ใส่ใจพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนนั่งอยู่ในป่าเราได้ยินเสียงดนตรีมาจากในเมืองเนี่ยได้ยินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรมันเป็นเสียงแว่วๆมาเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องบางทีเราได้ยินเสียงข้างห้องเสียงคนนั้นคนนี้ทำนั่นนี่แต่เราไม่ใส่ใจหรอกคนลักษณะนี้แหละเพราะเรามีสติจดจ่อไว้อยู่กับลมเบาๆของเราทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงรักษาจิตที่มีความสงบนี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการจะทำอย่างนั้นได้เราก็มาทำสมาธิกันสักนิดหน่อย5นาที10นาทีในช่วงต้นของรายการเพื่อให้จิตที่สงบเป็นสมาธินั้นท่านผู้ฟังเป็นทางนำเป็นพื้นฐานเป็นทางดำเนินให้จิตของเราเนี่ยไปต่อในลักษณะที่ถูกต้องลดกิเลสไม่สร้างหรือเพิ่มปัญหาเป็นประโยชน์กับทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นหนทางเป็นช่องทางเป็นแนวทางที่ทุกคนจะมีทางเลือกเสมอเลือกที่จะไปทางไหนหรือเลือกที่จะอยู่กับที่ทุกคนมีทางเลือกเสมอท่านผู้ฟังทีนี้เลือกแล้วคุณไปตามทางแล้วคุณก็ต้องไปถึงที่ที่เราเลือกไปนะในวันนี้จึงจะนำเสนอเรื่องของหนทางที่ทั้งถูกคือเป็นสัมมาและหนทางที่มันก่อผิดคือเป็นมิจฉาในหัวข้อที่ชื่อว่าสัมมัตตะ10ในฝั่งที่ถูกหมายถึงกิเลสลดเป็นประโยชน์คือสัมมาก็ฟังที่มันผิดหมายถึงกิเลสเพิ่มหมายถึงเป็นโทษเบียดเบียนตนเองบางทีก็ผู้อื่นด้วยไม่เป็นประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์อีกคือเป็นมิจฉานั่นคือมิจฉาตะ10ประการสัมมัตตะ10ก็คู่กับมิจฉาตะ10ธรรมะสัมมัตตะหรือมิจฉาตะนี้ท่านผู้ฟังเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งหัวข้อไว้ให้ว่าหมายถึงภาวะที่เป็นประโยชน์ภาวะที่ปลดแอกลดกิเลสคนไทยเราก็จะแปลว่าถูกนั่นเองส่วนมิจฉาตะก็คือมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษมันเป็นภาวะที่จะกิเลสเพิ่มเป็นภาวะที่จะมีปัญหาก็เรียกว่ามิจฉาตะ10ค
คนไทยเราก็จะแปลว่ามันผิดเป็นภาวะที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งในวันนี้เราจะเจาะลงไปเลยทั้ง10อย่างมีอะไรบ้างเป็นคู่เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นแนวเห็นแกนของทางเลือกที่เรามีในชีวิตเพราะว่าแต่ละภาวะในทั้งสัมมัตตะและมิจฉัตตะนั้นมันมีลักษณะเป็นธีมเป็นแนวเป็นเส้นทางของเขาอยู่โดยอันดับแรกต้องทำความเข้าใจในคำศัพท์ก่อนท่านผู้ฟังที่เราเรียกว่ามิจฉาหรือสัมมาจะพูดที่ไรก็ต้องย้ำทุกทีในประเด็นนี้ว่าสัมมาไม่ได้หมายถึงถูกในความหมายที่ว่า1บวก1ได้2คือถูกมิจฉาไม่ใช่ผิดในความหมายที่ว่า5ลบ7ได้2บางจริงมันได้ลบ2ไม่ใช่ผิดอย่างนั้นแต่ถูกหรือผิดที่ว่าทำโจทย์คณิตศาสตร์ถูกทำโจทย์คณิตศาสตร์ผิดไม่ได้เหมือนกันกับคำว่าสัมมามิจฉาในที่เรามักจะแปลกันว่าถูกผิดอย่างนั้นเพราะว่าสัมมามิจฉานั้นหมายถึงกิเลสมันเพิ่มหรือมันลดถ้ากิเลสเพิ่มนี่เป็นมิจฉาถ้ากิเลสลดนั่นเป็นสัมมาถ้ามันเป็นการเพิ่มภาระความยึดถือนั่นเป็นมิจฉาถ้ามันเป็นการลดความยึดถือลดตัณหานั่นเป็นสัมมาไม่เหมือนกับถูกผิดในทางคณิตศาสตร์ในทางบัญชีในทางฟิสิกส์มันถูกผิดเนี่ยมันมีกฎตายตัวเป็นลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตของเราก็เป็นเรื่องทางคัมภีร์บ้างเป็นเรื่องไวยากรณ์บ้างเป็นเรื่องทางโลกบ้างนี่มันถูกผิดเนี่ยมันชัดเจนแต่ว่าสัมมามิจฉาเนี่ยเราเอาเกณฑ์ของจิตของเราเป็นเกณฑ์เป็นหลักจุดตรงนี้ถ้าจิตเรามีกิเลสเพิ่มเราอาจจะถูกก็ได้นะฟังตรงนี้ให้ดีๆก่อนนะทุกฟังนะกิเลสเพิ่มนี่คือมิจฉาใช่ไหมแต่ฉันถูกอ่ะฉันถูกตามหลักฟิสิกส์ฉันถูกตามหลักคณิตศาสตร์ฉันถูกตามหลักบัญชีฉันถูกตามหลักกฎหมายคุณจับเขาไม่ได้เลยกฎหมายเขาไม่ผิดแต่กิเลสมันเพิ่มอยู่นะเป็นไปได้นะบางทีโกงบางอย่างหรือพูดบางคำมันไม่ผิดในทางกฎหมายแต่ว่ามันเป็นมิจฉาคือกิเลสเพิ่มหรือบางทีตรงข้ามกันก็มีตัวอย่างที่ว่าเขาฉันผิดกฎหมายแล้วก็ผิดหลักฟิสิกส์ผิดหลักการปกครองแต่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเขาเป็นสัมมาอยู่นะถูกอยู่นะถูกไงนะถูกไม่ใช่ถูกกฎหมายไม่ใช่ถูกตามหลักใดๆนั่นนะนั่นคือผิดก็เขาผิดอยู่ใช่ไหมล่ะผิดหลักบัญชีผิดหลักอะไรแต่ว่าแก้ไขปรับปรุงตัวกิเลสลดลงนั่นเป็นสัมมาถูกแบบเป็นสัมมาเพราะนั้นต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคำนี้แยกแยะให้ถูกตั้งแต่แรกเพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่ว่าต้องไปเบลมคนอื่นแบบเฮ้ยแกผิดฉันถูกหรือแกถูกฉันผิดแต่ฉันผิดแบบถูกมันเลยจะงงๆก็จะไปละแต่ถ้าเราใช้บทเพียรชนะให้รัดกุมเข้าใจความหมายให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมันจะแบบคลี่คลายมันจะไม่ใช่ว่าผูกเป็นปมมีเงื่อนเป็นปัญหาใดๆเพิ่มอีกแต่ความคลี่คลายที่เกิดขึ้นคือปัญญาที่ส่องสว่างออกไปท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจึงนำสองหัวข้อนี้มาพูดเทียบกันเลยเทียบกันให้เห็นไปเลยสัมมัตตะ10ประการและมิจฉัตตะ10ประการวันนี้จะพูดคู่นี้ในลำดับที่เริ่มจากสัมมากับมิจฉาคู่กันไปอย่างนี้ไม่ใช่เอามิจฉาก่อนแล้วให้สัมมา
เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในรูปแบบที่เห็นสภาวะที่ให้กิเลสลดก่อนแล้วเอาสภาวะที่มีกิเลสเพิ่มมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนั่นเองที่ว่าสมถะนั้นเป็นภาวะแห่งระบบความถูกต้องเป็นภาวะที่เรียกว่าสัปปุริสภูมิภูมิคือภาวะนั่นเองเนาะเป็นภูมิของสัตบุรุษเป็นอริยภูมิคือภูมิของคนประเสริฐเป็นภูมิที่ไม่ใช่ปุถุชนภูมิเป็นภูมิเป็นภาวะที่จะคลี่คลายปลดแอกสว่างแจ่มใสก็เรียกว่าถูกต้องคือสัมมาในขณะที่มิจฉัตตะคือเป็นภูมิของปุถุชนเป็นภูมิที่เขาจะแบบงงงมึนมึนไม่ใช่สัปปุรุษไม่ใช่คนดีเป็นแบบคนชั่วเขาก็จะเป็นภูมิอยู่ในแดนเนี้ยในโซนเนี้ยคนที่เขาจะมีปัญหาในชีวิตคนที่เขาจะแบบทับถมมืดมนหาทางออกไม่ได้เขาจะอยู่โซนที่เป็นมิจฉัตตะแนวความคิดวิธีการมองโลกจะเป็นโซนนี้เขาจะมีปัญหาจะเป็นเรื่องกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งภายในกับภายนอกไม่กับตัวเองคนในครอบครัวก็ต้องสังคมโลกใดๆนี่จะเป็นสภาวะของเขาแบบนี้ท่านผู้ฟังตั้งข้อสังเกตแดนสองโซนนี้ไว้ให้ดีเอาแล้วรายละเอียดเป็นยังไงล่ะสมัตตา10และมิจฉัตตา10รายละเอียดของเขาก็คือเอามรรค8ตะบูฟังมรรค8ในที่นี้คือสัมมามรรคนะมรรคเนี่ยมันมี2อย่างมรรคแปลว่าทางเฉยๆนะที่เราพูดกันว่ามรรค8มรรค8เนี่ยนี่คือชื่อย่อตะบูฟังพูดแบบชื่อเล่นๆเนี่ยเรียกกันเร็วๆแต่ถ้าชื่อจริงๆคืออริยมรรคมีองค์8อริยแปลว่าประเสริฐองค์8อันประเสริฐก็ไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไล่ไปนะแต่เปรียบเทียบแล้วมันก็ต้องมีที่มันไม่ประเสริฐเป็นองค์8เหมือนกันก็เป็นอนาริยมรรคแต่จะพูดภาษาไทยเราให้เต็มก็คือองค์8อันไม่ประเสริฐเอาพูดงี้เลยตะกี้อะไรนะองค์8อันประเสริฐนะเนี่ยองค์8ที่ไม่ประเสริฐก็คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะไล่ไปครบ8ของเขาแล้วนะแต่ละฝั่งละฝั่งนะยังบวกเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งละฝั่งนี่คือให้ท่านผู้ฟังเห็นโครงของเขาซะก่อนนะที่ว่า10อย่าง10อย่างคือเอามรรค8ของทั้งฝั่งอริยะและฝั่งที่ไม่ประเสริฐมันตั้งเป็นโครงไว้แล้วเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งอีกเหมือนกันคือญาณและวิมุตติฝั่งสัมมัตตะ10ก็จะเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติฝั่งมิจฉัตตะ10ก็เป็นมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติรวมกันเป็นข้อที่9ข้อที่10ก็เอามาเป็น10ประการของฝั่งสัมมัตตะ10และฝั่งมิจฉัตตะ10ประการคู่กันคู่กันทุกคู่คู่กันไปทั้งแดนประเสริฐเป็นสัมมาให้กิเลสลดเป็นแดนของคนประเสริฐก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะเลือกทางนี้ก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไปทางนี้กับอีกแดนหนึ่งของมิจฉัตตา10เป็นแดนที่ไม่ประเสริฐคนที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายที่จะมีปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกันที่จะมีกิเลสเพิ่มก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้มองโลกด้วยมุมมองแบบนี้แต่ละประการเราไล่กันไปทีละคู่ทีละคู่ท่านฟังในคู่แรกสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิคู่ที่หนึ่งทิฏฐิหมายถึงมุมมองหมายถึงความเข้าใจแนวความคิดนี่คือเป็นพื้นฐานว่าคุณมองโลกมีความเชื่อมี
ความแนวทางที่มองโลกยังไงตามตำราคัมภีร์เขาก็ใช้คำว่าความเห็นแต่ว่าพอศัพท์ใหม่มันเปลี่ยนขึ้นมานะท่านผู้ฟังในยุคของโลกที่เราเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยในคำว่าความเห็นมันกลายไปว่าเป็นคอมเมนต์ไงในโพสต์นี้คุณใส่คอมเมนต์มีความเห็นว่ายังไงในความเห็นที่ว่าเป็นคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่ทิฏฐินะเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยมันคือลึกกว่ากว้างกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าเจ้าคอมเมนต์คุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีความเห็นไปแบบนั้นนะยังไงนะคุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีคอมเมนต์อย่างนั้นไงทิฏฐิเนี่ยมันจึงเป็นคำศัพท์ที่มันไปซ้ำกับคอมเมนต์แล้วมันก็เลยลดค่าของคำเดิมไปเพราะความหมายใหม่มันไปใช้แคบจึงทำให้คำเดิมที่มีความหมายเดิมความหมายเดิมของเขาที่เป็นกว้างๆลึกกว่าละเอียดกว่านั่นน่ะมันลดค่าลงไปมันคือคำว่าความเห็นนั่นเองนะอันนี้เป็นงานวิจัยที่ก็มีการทำกันอยู่ท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงเซนส์ของความหมายในคำเดิมนี่แหละคำว่าทิฏฐิสมัยก่อนที่จะมีเป็นโลกยุคดิจิตอลเนี่ยเขาใช้หมายถึงความเห็นทิฏฐิแบบมุมมองอย่างนั้นทัศนคติที่มีต่อโลกแต่ว่าพอความหมายใหม่คำว่าความเห็นจะไม่ใช้ในความหมายเดียวกันกับภาษาอังกฤษว่า comment ซึ่งก็ความเห็นในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดนะเป็นความคิดมันไม่ใช่แล้วมันจะเป็นลักษณะของสังกัปปะไปด้วยซ้ำเป็นลักษณะของวาจาไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทรงคงความหมายเดิมที่ถูกต้องเอาไว้ข้าพเจ้าจะแปลคำว่าทิฏฐิเนี่ยแปลว่าทัศนคติหรือมุมมองแต่บางทีมันอาจจะมีหลุดๆนะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังจับได้นะว่าเอ้ยพระมหาไพบูลย์ใช้บทเพียรชนะผิดนะเนี่ยหมายถึงไม่รัดกุมเนี่ยนะเขียนจดหมายมาบอกหน่อยหรือว่าส่งข้อความมาบอกหน่อยเพราะว่า4หู8หู300หูมันดีกว่าหูเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วยกันฟังพอเราฟังด้วยดีปัญญาจะเกิดกิเลสเราจะลดตัวฟังเอาแล้วที่ว่าทัศนคติทิฏฐิมุมมองเนี่ยมันเป็นได้ยังไงมันเป็นสัมมาก็ได้คือกิเลสลดได้หรือเป็นมิจฉาก็ได้คือกิเลสเพิ่มคือเข้าใจโลกผิดไงในความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่คุณมีต่อสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเป็นยังไงมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงหรือทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือทำให้ประโยชน์เกิดหรือทำให้ประโยชน์ลดมีโทษกลับมาด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างไอ้มุมมองที่ว่าคนอื่นเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อชีวิตฉันนี่เห็นต้องรัฐบาลต้องรับผิดชอบสินี่ต้องทุนนี่ไม่ดีคนนั้นแย่คือเบลมประนามต่อว่าสิ่งอื่นๆไปหมดเลยยกเว้นตัวเองคนเดียวไม่ว่าเอ้ยความเข้าใจโลกมุมมองทัศนคติแบบนี้ของเขาเนี่ยมันผิดนะผิดในที่นี้คือมิจฉานะเพราะไม่ดีไม่ดียังไงก็มันเกิดประโยชน์ไหมเนี่ยบ่นแล้วก็เครียดแล้วก็ทำมาหากินลำบากแล้วก็ไม่ทำอะไรแถมขี้เกียจอีกโอ้ยขยันขันแข็งก็บ้างแต่ว่าคนอื่นก็มันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะนี่มันตันไปหมดถ้าเราเลือกทางนี้ทุกคนคำว่าเลือกเนี่ยวันนี้คุณมีทางเลือกเนี่ยเพราะมิจฉาตาทั้ง10ประการเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะว่าฉันไม่มีทางเลือกนี่ก็เขาทำอย่างนี้จะให้ฉันทำยังไงฉันไม่มีทางเลือกไม่จริงไอ้ความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่ว่าเฮ้ยฉันไม่มีทางเลือกนี่นั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยทุกฝั่งน้ำซ้ำยังเอาความสามารถการกระทำใดๆที่จะแก้ไขใดๆได้ไปให้คนอื่นเขา
ไปให้คนอื่นนี่คือตัวเองไม่รับผิดชอบอ่ะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นส่วนของมิจฉาตะเป็นภาวะที่ผิดในขณะที่มุมมองต่อโลกที่ว่าเออใครทำกรรมใดได้กรรมนั้นกรรมนี้ไม่ใช่ว่าแบบต้องตกนรกหมกไหม้เป็นสุขเป็นอะไรเงี้ยนะหมายถึง take action การกระทำของเราถ้าเราขยันขันแข็งเราสู้ชีวิตเออมันน่าจะเป็นไปได้ความเชื่อตรงนี้มุมมองทัศนคติต่อโลกของเขาแบบนี้เป็นประโยชน์ตะมูฟังเป็นประโยชน์ยังไงเพราะมันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งที่ถ้าตัวเองทำแล้วด้วยความเป็นกุศลนั้นตัวเองได้ประโยชน์ได้บุญกุศลเพิ่มไม่ได้เป็นบาปแล้วแถมยังเจอสุขเวทนาภายหลังด้วยโลกบางทีมันก็ลำบากบ้างบางทีมันก็สบายบ้างมีสุขเวทนาบ้างมีทุกขเวทนาบ้างอันนี้ธรรมดานะมองโลกแบบเนี้ยเข้าใจมีทัศนคติต่อโลกแบบเนี้ยนี่คือถูกนะถูกในที่นี้คือสัมมานะไม่ใช่ว่าฉันต้องถูกแบบถูกลอตเตอรี่ถูกหวยก็จะไม่ถูกหวยจะโอ้ยทำไมโลกเป็นงี้อันนั้นเข้าใจผิดนะแต่ถ้าเข้าใจโลกแบบนี้ว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีก็ธรรมดานะมันเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นจุดนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงเลยท่านผู้ฟังมันเป็นปัญญาในส่วนของสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิมันเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่เป็นมิจฉาก็มีท่านผู้ฟังปัญญาที่เป็นสัมมาก็มีท่านผู้ฟังปัญญาที่เป็นมิจฉาก็คนที่หลอกลวงคนอื่นเก่งๆไงคิดแผนมาในการที่จะหลอกลวงทำไมเขาถึงจะไปคิดหลอกลวงได้เพราะฉันเข้าใจว่าการทำอย่างนี้มันไม่เป็นไรก็เขาหลอกกันมาเราก็หลอกกันมาเขาบังคับให้เราทำหลอกลวงเป็นสแกมเมอร์ฉันก็ต้องทำไปได้ไม่มีปัญหาหลอกกันไปแบ่งกันใช้เฮ้ยเข้าใจโลกนี้มันผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีมิจฉาสังกัปปะตามมาว่าจะหลอกยังไงจะแบบพูดยังไงจะใช้เทคนิคอะไรใช้เครื่องมืออะไรเทคโนโลยีใดๆที่เขาคิดมาใช้จะเป็นประโยชน์อินเทอร์เน็ตแน่วิดีโอคอลแน่ดันเอามาใช้หลอกคนอย่างเงี้ยมันเป็นมิจฉาไม่ใช่ไงคือมิจฉาชีพไงท่านผู้ฟังคือเขายืมศัพท์มาใช้แต่ความหมายของมิจฉาจริงมันลึกไปกว่านั้นที่เรียกว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพอีกเพราะว่าบางทีเราถูกกฎหมายทำตามขั้นตอนทุกอย่างแต่กิเลสอาจจะเพิ่มก็ได้นะมันอาจจะเป็นมิจฉาชีวะได้นะเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเราค่อยพูดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เบื้องต้นคู่แรกสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นคู่กันเป็นแนวทางมุมมองที่เรามีต่อโลกทัศนคติว่าเป็นอย่างไรในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดมิจฉาทิฏฐิเราต้องให้เกิดสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าก็คืออะไรที่มันไม่ใช่อริยสัจ4อะไรที่มันตรงข้ามกันระหว่างบุญกับบาปคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบาปแต่จริงๆเป็นบุญอย่างเงี้ยคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบุญแต่มันเป็นบาปอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นอะไรเช่นเข้าใจว่าสุขเวทนาคือบุญทุกขเวทนาคือบาปโอ้โหนี่เข้าใจผิดละเป็นมิจฉาทิฏฐิฮะฟังชัดๆช้าๆท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเราจะเข้าใจว่าฉันมีความสุขฉันได้ตำแหน่งฉันได้ยศได้สุขได้ก็แล้วแต่แล้วบอกว่านี่คือบุญเข้าใจผิดนะแล้วโอ้ยฉันเจอทุกข์มากมายเลยโอ้สงสัยเขาจะมีบาปนี่เข้าใจผิดนะไม่ผิดยังไงผิดยังไงถ้าเข้าใจถูกแสดงว่าพระพุทธเจ้าแบบมีร่างกายเจ็บปวดมีโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นบาปดิหรือพระเทวทัตมีชื่อเสียงเขายกย่องได้รับตำแหน่งนั่นนี่อันนั้นบุญดิมันไม่ใช่ไง
โอ้ใช่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกคือเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือสุขทุกข์ธรรมดาเราจะเข้าใจอย่างนี้สุขทุกข์ธรรมดากุศลอกุศลก็อย่างหนึ่งอ๋อถูกผิดมันเป็นไปได้ในเรื่องโลกมันธรรมดาแต่มิจฉาสัมมาก็อย่างหนึ่งเนี่ยคนที่มีสัมมาทิฏฐิคนที่มีมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เนี่ยเขาจะเข้าใจเขาจะมีมุมมองอย่างนี้ในขณะที่อะไรที่มันจะกำกำกุมกวมใช่ไม่ใช่งงงมึนมึนตึงตึงอื่นอื่นถูกถูกผิดผิดปนปนกันไม่ชัดเจนเนี่ยมิจฉามิจฉากิเลสเพิ่มแน่นอนสุขทุกข์ผสมกันละเข้าใจว่ากุศลคือสุขอกุศลคือทุกข์ผสมกันละนี่มั่วละมั่วนี่คือมิจฉาธรรมวังไม่ใช่ผิดหรอกมันอาจจะแบบบางครั้งมันก็ถูกนะแต่บางครั้งมันก็ผิดไอ้ที่มั่วๆนี่มันไม่ชัดเจนมันไม่แจ่มแจ้งมันมิจฉาเลยเป็นลักษณะของโมหะถ้าเรามีความเชื่อความเข้าใจมุมมองไปอย่างนั้นบางทีเราตัดสินใจผิดคิดผิดอะไรตามต่อมานี่มันเบี้ยวไปหมดเลยเหมือนติดกระดุมเม็ดแรงถ้าติดผิดต่อไปตรงๆมันดูตรงดีนะแต่มันเบี้ยวแล้วแต่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีมิจฉาทิฏฐิเฉยๆว่าฉันก็ทำถูกอยู่บางครั้งมันถูกอยู่นะในความที่ว่าถูกตามหลักเกณฑ์ของโลกถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักกฎหมายหลักบัญชีแต่มันจะมีมิจฉาอะไรที่มันแฝงอยู่แน่นอนนะมันจะเบี้ยวๆที่เรามองไม่เห็นอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นทิฏฐิตัมบูฟังมันจึงเป็นกระดุมเม็ดแรกเราติดผิดไม่เป็นไรเราติดใหม่ให้มันถูกติดใหม่แล้วก็ไล่ไปไงนี่คือคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งแล้วทุกคนคู่ที่หนึ่งแล้วต่อมาคู่ที่สองคู่ที่สองคือสัมมาสังกัปปะคู่กับมิจฉาสังกัปปะสังกัปปะหมายถึงความคิดความดำริความคิดความดำริที่เป็นทั้งเรานึกน้อมไปคิดเองเช่นเราวางแผนในการเดินทางจะไปที่นั่นจะไปที่นี่หรือเป็นความคิดที่มันอยู่มันก็ผุดโผล่ขึ้นมาเองเช่นเรานั่งอยู่เฉยปุ๊บเอ้ยมีไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเรานั่งสมาธิอยู่ปุ๊บเอ้ยมีความคิดนี้โผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นเสียงหมายถึงเป็นคำพูดหรือเป็นรูปภาพหมายถึงเป็นแสงแนวความคิดทั้งหมดเหล่านั้นเรียกรวมว่าสังกัปปะมีทั้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นในตอนนี้ตอนต่อมาให้เป็นบุญเป็นกุศลนั่นคือสัมมาสังกัปปะและชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์เสียประโยชน์ทั้งตนเองผู้อื่นจองฝ่ายตอนนี้ต่อไปเป็นโทษนั่นคือมิจฉาสังกัปปะคำว่าประโยชน์ตรงฝั่งมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสุขเวทนาเสียประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทุกขเวทนาประโยชน์ในที่นี้ตรงฝั่งมันลึกไปกว่านั้นมันคือผลประโยชน์นั่นเองประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเราต้องดู3มิติด้วยกันมิติแรกคือตัวเรามิติที่2คือคนอื่นมิติที่3คือส่วนรวมทั้งหมดถ้าเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไม่มีประโยชน์มันน้อยเช่นถ้าเราโกงใช่ไหมเฮ้ยเราก็โกงเราก็แบบเลี่ยงภาษีเราก็ไม่ต้องพูดความจริงเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอยู่ให้เกิดสุขแต่เป็นโทษกับส่วนรวมนะมันเป็นโทษกับคนอื่นโอ้เขาจะไปโทษอะไรเขานิดหน่อยนั่นแหละมันเป็นโทษใช่ไหมไอ้การกระทำนั้นเนี่ยมันประโยชน์น้อยมันกลับกลายเป็นไม่มีประโยชน์ละประโยชน์มันด้อยค่าลงไปหรือถ้าเป็นปัจจุบันตอนนี้มีประโยชน์อยู่แต่เวลาต่อมาเฮ้ยไม่มีประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์เป็นโทษอีกเช่นแต่เราโกงใช่ไหมประโยชน์ตอนนี้ฉันมีสุขอะฉันมีเงินทองฉันมียศละแต่ว่าต่อไปคุณถูกจับได้นี่ติดคุกหัวโตนะ
แล้วก็ยังต่อไปอีกไปตกนรกอีกนะโอ้เป็นโทษเป็นโทษถ้าประโยชน์ใดเจือโทษเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ประโยชน์จริงสุขเวทนามันจึงไม่ใช่เป็นตัวตัดสินโดยส่วนเดียวแค่ว่าดูตอนนี้ฉันเป็นสุขคุณคิดผิดคิดผิดในที่นี้หมายถึงมองไม่ลึกมุมมองไม่กว้างแล้วก็เป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องมองตื้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ต้องมองให้ลึกถึงประโยชน์ที่แท้จริงเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้นะทิฏฐิกลับมาแล้วนะเพราะมันการที่เราจะแยกได้ว่าอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นมิจฉาสังกัปปะนั่นคือสัมมาทิฏฐิกันนะบ้างนี่สัมมาสังกัปปะนี่จะเป็นมิจฉาสังกัปปะเราแยกไม่ได้ความแยกไม่ได้ไม่รู้นั่นน่ะคือมิจฉาทิฏฐินะอย่างคนที่คิดว่าฉันถูกแล้วเธอผิดแล้วฉันก็ไม่พอใจเธอเนี่ยฉันถูกสินี่ฉันว่าเธอได้เพราะว่าฉันถูกไอ้ความคิดอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาสังกัปปะเพราะว่ามีมุมมองจากว่าก็ฉันถูกก็คุณงงๆเรื่องถูกผิดผิดสัมมามิจฉาแล้วมันก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไงพองงๆมึนๆตรงนั้นติดกระดุมมิตรแรกผิดปุ๊บก็เลยคิดว่าฉันมีสิทธิ์ด่าเธอได้ก็ฉันถูกกับเธอผิดก็ฉันเป็นหัวหน้าจะเป็นลูกน้องจะมียศเหนือกว่าใดๆก็แล้วแต่มันเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดผิดแล้วคิดผิดไม่ใช่แค่มีทิฏฐิผิดมิจฉาทิฏฐิยังมาต่อให้เกิดมิจฉาสังกัปปะอีกไงวาจาก็ต่อไปอีกด้วยแต่ถ้าบอกว่าเราแยกแยะเข้าใจได้ว่าอ๋อประโยชน์เนาะตอนนี้ต่อไปบางทีเราก็เจอทุกขเวทนาบ้างก็อดทนเอาเพราะมันเป็นสังสารวัฏนะบางทีมันเป็นอย่างนี้แต่ฉันไม่ด่าใครไม่ว่าใครหรอกฉันไม่คิดร้ายกับใครแล้วกันจิตจะเป็นกุศลไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนอ่ะนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะนะทุกวังสิทธิอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแบบสิทธิมนุษยชนสิทธิในการแสดงความเห็นสิทธิในการเข้าถึงการรักษาบริการใดๆก็แล้วแต่คำว่าสิทธิแนวทางใดๆเนี่ยทุกวังมันก็ต้องมาจากมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องนะคือเป็นสัมมานะอย่าให้เกิดโทษแต่เน้นมาประโยชน์ในทุกๆด้าน3ระยะตนเองผู้อื่น2ฝ่ายระยะที่2คือตอนนี้ต่อมาและต่อมาอีกนี่คือ2ระยะในแต่ละระยะเป็น3ระยะพอเราเข้าใจในที่นี้นี่คือคู่ที่สองสัมมาสังกัปปะต่อไปก็จะไปเร็วนิดหนึ่งตั้งบังเพราะว่าในสองประการแรกที่เป็นทิฏฐิกับสังกัปปะเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นตัวแนวทางเริ่มปัญญาเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคนี้พระพุทธเจ้าในยุคนี้ท่านตรัสรู้ด้วยพลังปัญญาตั้งบังคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆท่านจะไม่มีปัญญานะแต่ว่าในที่นี้คือท่านเอาปัญญานำในขณะที่องค์อื่นๆท่านก็จะเอาศรัทธาบ้างเอาความเพียรบ้างนำแต่การที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ทั้งหมดเนี่ยต้องมีปัญญาเต็มที่แล้วทุกรูปทุกองค์แต่อยู่ที่ว่าเอาอะไรนำแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็จึงเน้นเรื่องปัญญาในสองข้อแรกชนิดหนึ่งทิฏฐิกับสังคปะนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่ดูสูงอาจจะเป็นมิจฉาได้นั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเช่นคนที่คิดวางแผนหลอกลวงคนที่แบบดูฉลาดล้ำแต่ฉลาดแกมโกงมีนั่นคือมิจฉาทั้งหลายส่วนคนที่แบบดูเหมือนซื่อๆบื้อๆแบบว่าตรงไปตรงมาเอ้ยนี่ก็มีสัมมาอยู่นะอาจจะมีปัญญาระดับหนึ่งในทางโลกแต่ว่ามุมมองความเห็นความคิดความดำริของเขาเป็นในทางกุศลนี่คือสองคู่แรกถ้ามาทางฝั่งอันนี้สามารถไปเร็วได้คือคู่ที่3คู่ที่4และคู่ที่5อันนี้ไปด้วยกันเลยได้แก่สัมมาวาจาและมิจฉาวาจานี่คู่ที่3สัมมากัมมันตะ
และมิจฉากัมมันตะคือกุฏิ4สัมมาอาชีวะและมิจฉาอาชีวะคือกุฏิ5วาจาคือคำพูดคำกล่าวรวมถึงความคิดที่เป็นคำพูดด้วยคือความคิดที่เป็นคำพูดอันนี้คือเป็นส่วนของสังคปะความดำริความคิดแน่ละแต่ว่ามันเป็นเจตนาตั้งต้นของคำกล่าวคำพูดที่จะเป็นเสียงเปล่งออกมาเพราะฉะนั้นคำกล่าวคำพูดที่เป็นเสียงเปล่งออกมามันประกอบด้วยเจตนาใดเจตนานั้นก็ถือว่าเป็นสัมมาวาจาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่เป็นคำพูดส่วนตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเจตนาของสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเราเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจสมมติคนมาด่าเราอย่างนี้นะเราคิดว่าฉันจะด่ามันกลับไปอย่างนี้นี่เจ็บๆกว่างี้จำนวนมากกว่าอย่างนี้คิดได้อยู่นะแต่ยังไม่พูดออกไปนะความคิดนั่นเป็นมิจฉาสังกัปะเลยใช่ไหมจะคิดทำร้ายเธอจะคิดแบบให้เธอได้ไม่ดีฉันก็เลยมีคำพูดแบบนี้ออกมาเดี๋ยวๆยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดแค่คิดว่าจะพูดเฉยๆยังไม่ได้พูดมิจฉาวาจาเนี่ยเกิดยังไม่เต็มแต่เจตนามีแล้วนะเจตนามีแล้วเพราะนั้นเจตนามันสร้างตรงนี้แล้วแต่ยังไม่ได้พูดนะยังไม่ได้พูดมิจฉาสังกัปปะมีไหมมีแล้วมีแล้วจึงมีคำกล่าวที่ว่าคนคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นทีนี้คนที่มีสติสัมปชัญญะบางทีคิดไว้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พูดคือหยุดได้ซะก่อนพูดด้วยทำด้วยเหมือนกันล่ะที่อะไรจะคิดแบบแผนชั่วเกิดในหัวมันมีอะไรไม่รู้บ๊อบบ๊อบเกิดเป็นแผนชั่วร้ายขึ้นมาเฮ้แต่ว่าโอ้อย่างนี้ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้แต่อย่างเช่นว่าฤดูหนังที่มันเป็นหนังโจรปล้นอย่างเงี้ยนะหนังเรื่องดราม่าเรื่องความชั่วร้ายเรื่องไม่ดีใดๆเงี้ยเราดูข่าวเงี้ยข่าวก็ทำไม่ดีโอ้โหข่าวคนนี้ทำไมเขาทำไมไม่ดีอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเราเห็นตัวอย่างแล้วตรงฟังเอ๊ะถามว่าความคิดที่ฉันจะทำอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีหรอกทำความชั่วแต่พอเห็นคนนั้นเขาทำเฮ้เราจำคิดว่าเราจะทำบ้างไหมไม่ฉันไม่ลงมือทำหรอกฉันจะไม่ได้เบียดเบียนฉันจะไม่ได้ฆ่าเขาฉันจะไม่ได้โกงอย่างนั้นนี่คือความดำริที่เป็นวิหิงสาความเบียดเบียนใดๆเราไม่มีใช่ไหมแต่วันนี้เราอยากด่ามันนะเนี่ยแหมคนนี้มันทำได้ขนาดนี้อยากด่ามันจริงๆเลยด่าเนี่ยมันจะเป็นวาจาใช่ไหมล่ะแค่คิดว่าจะด่ามันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะแล้วรู้ปะแต่อย่าพูดแล้วกันถ้าพูดนี่คือมิจฉาวาจามาด้วยเต็มเลยแต่ถ้าคิดแต่ไม่ได้พูดเออมันมีส่วนของความขัดเคืองบ้างอะไรบ้างนั่นเป็นมิจฉาสังกัปปะแต่ว่าถ้าจะไปลงมือทำเนี่ยโอ้ไม่มีเลยคือมิจฉาสังกัปปะมันก็ยังไม่เต็มที่ไงเพราะว่าปากจะขยับออกไปมันง่ายกว่ามือที่จะลงมือทำมือที่จะลงมือทำบางทีมันต้องเตรียมการต้องวางแผนเยอะมันก็เลยอาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมิจฉาหรือสัมมาส่วนที่เป็นสังคปะลึกๆไปแล้วเนี่ยมีมากขึ้นเนี่ยปากก็ขยับตามไปมือก็ขยับตามไปในทางที่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นสัมมาหรือมิจฉานั่นเลยล่ะบางคนมีส่วนของสัมมาสังคปะได้ในส่วนของที่จะให้เกิดการกระทำชอบนะเช่นว่าถ้าฉันจะไปโกงอย่างนั้นจะไม่ทำหรอกแต่ฉันอยากจะทำประโยชน์มากกว่าจะเน้นช่องทางว่าสถานการณ์นี้ฉันต้องแก้อย่างนี้แต่ว่าขอด่ามันซะหน่อยนึงเอ้าแสดงว่าความคิดคุณเนี่ยมีส่วนที่เป็นสัมมาในความที่ให้เกิดสัมมาสังกัปปะแต่ว่ามีส่วนที่เป็นมิจฉาในความที่ให้เกิดมิจฉาวาจาแล้วคือหมายถึงคนทั่วๆไปมันก็จะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยท่านฟังแต่ว่าอยู่ฟังปุถุชนบ้างแล้วมาอยู่ฟังประเสริฐบ้างกลับไปกลับมามันก็เลยทำให้บุญกุศลบางทีมันก็เพิ่มฝั่งนั้นแล้วก็มาเพิ่มฝั่งนี้เพิ่มลดคือมันไม่ใช่ว่าเพิ่มลดแบบเป็นตัวเลขในบัญชีเดียวกันนะทุกฝั่งเพราะทั้งสองฝั่งเป็นคนละบัญชีบัญชีฝั่งมิจฉาก็เป็นบัญชีฝั่งมิจฉาบัญชีฝั่งสัมมาก็เป็นบัญชีฝั่งสัมมามิจฉาสุดท้ายแล้วจะให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนไปในทางไม่ดีบัญชีฝั่งสัมมาสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เกิดไปสู่นิพพานได้
มันอยู่ที่ว่าเราอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันเราก็เดินทางนั้นมากเราก็อยู่ที่ว่าฝั่งไหนมันจะให้ผลในตอนนั้นมันก็จะให้ผลแบบนั้นแหละว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าบอกว่าเราหยุดไปกลับมามันก็ไม่ก้าวหน้าทั้งสองฝั่งแต่ว่าท่านผู้ฟังจะไปหวังความก้าวหน้าเอาในฝั่งมิจฉาแล้วกันมันไม่ได้จะให้ประโยชน์ใดๆเราได้เลยให้มาหวังความก้าวหน้าในฝั่งสัมมารายละเอียดที่ท่านให้ไว้เป็นคู่นะสัมมาวาจาก็คือพูดไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เพ้อเจ้อมิจฉาวาจาก็พูดโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อตลกโปกฮามุกนั่นนี่สัมมากัมมันตะก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมิจฉากัมมันตะก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไปนี่คือ3คู่ถัดมาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นฝั่งของการกระทําทางกายเรียกว่าศีลโอ้ยังเพิ่มเรื่องอาชีวะด้วยนะอาชีวะคือการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้หมายถึงอาชีพนะคุณฟังอาชีพในทางภาษาบาลีเขาจะเรียกว่าศิลปะไม่ว่าจะศิลปะการใช้อาวุธหรือกับพวกทหารศิลปะการคำนวณกับนักบัญชีวิศวะหมอพวกนี้ศิลปะการปั้นการอะไรก็เป็นช่างใดๆก็เป็นไปทีนี้ถ้ามีอาชีพใดๆแล้วเกิดดำเนินชีพผิดเป็นไปได้นั่นก็คือการพูดหลอกลวงการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบเป็นต้นพวกนี้มันแทรกซึมไปอยู่ในศิลปะอาชีพแบบใดๆก็ได้นั่นจะเป็นมิจฉาอาชีวะในอาชีพที่เราอาจจะเห็นว่ามันถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นสัมมาอาชีวะจริงๆคนเป็นแม่บ้านไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวคุณก็มีสัมมาอาชีวะได้เพราะไม่ได้พูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่ได้ล่อลาบด้วยลาบไม่ได้พูดโกหกใดๆก็มีสัมมาอาชีวะได้แม้ไม่ได้มีอาชีพศิลปะใดๆนี่คือคู่ที่เป็นเรื่องของศีลต่อมาทุกฝั่งเป็นเรื่องของสมาธิคือคู่ของสัมมาวายามะกับมิจฉาวายามะสัมมาสติกับมิจฉาสติสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิในทั้ง3คู่นี้ทุกฝั่งเราจะแยกมาอธิบายละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยากจะให้ทุกฝั่งได้เห็นภาพแค่นี้ก่อนว่ามิจฉาสมาธิมีนะมิจฉาสติมีนะความเพียรที่ว่าไม่ได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยมันอาจจะเป็นสัมมาวายามะก็ได้นะกลับมานะความเพียรที่ดูเหมือนได้ผลอาจเป็นมิจฉาวายามะก็ได้นะสมาธิที่แบบว่าแจ่มสว่างเห็นเรื่องราวอะไรได้อาจจะเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นยังไงตัวฟังสมมติเราทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอันใดอันหนึ่งแล้วพยายามที่จะกำจัดกิเลสอยู่แต่ว่าจิตมันยังไม่สงบอันนั้นคือแสดงว่าคุณมีสัมมาวายามะแต่คุณยังไม่มีสัมมาสมาธิจิตยังไม่สงบสงบนี่คือดูยังไงนะก็ต้องมีวิตกวิจารมีปีติสุขวิตกวิจารนี่ต้องเป็นเรื่องที่เป็นกุศลด้วยนะวิตกไงวิจารไงนั่นคือสัมมาสังกัปปะเราต้องระลึกถึงสิ่งที่เป็นชอบด้วยนะดีด้วยนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นสัมมาสติแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันจะแจ่มใสเหมือนกันสว่างเลยเข้าใจสิ่งใดๆต่างๆแต่สิ่งที่เข้าใจนั้นน่ะมันกลับทำให้กิเลสเพิ่มความเพียรที่พยายามทำให้สิ่งเนี้ยมันเกิดความเข้าใจแบบนี้มันเกิดนั่นเป็นมิจฉาวายามะด้วยเช่นการเรียนวิชาอะไรที่มันจะไม่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานน่ะคาถาอาคมมนต์ดำต่างๆนี่ต้องใช้สมาธิท่านผู้ฟังซึ่งสมาธิที่ใช้นั่นคืออะไรมิจฉาสมาธิการระลึกถึงการบริกรรมคาถาคำพูดนั่นนี่เป็นอะไรมิจฉาสติความเพียรที่ใส่ลงไปนั่นเป็นอะไรมิจฉาวายามะก็เหมือนกันกับฝั่งของสัมมาวายามะสัมมาสติสมาธิเลยแต่ฟังที่ให้เกิดเป็นสีขาวก็เป็นสัมมาฟังที่เป็นสีดำก็เป็นมิจฉา
ความยึดถือกิเลสต่างๆมันเพิ่มนั่นคือฝั่งมิจฉาที่มันอยู่ที่กระดุมเม็ดแรกตรงนั้นนั่นเองระวังที่ว่าในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาปัญญาในข้อสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิคุณมียังไงมันก็จะมาถึงส่วนของสมาธิที่เป็นความเพียรสติสมาธินั่นแหละว่าเป็นสัมมาหรือมิจฉากระตุ้มเม็ดแรกติดมายังไงอ่ะคำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะมันเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาเริ่มตรงสติก่อนทุกฝั่งถ้าเราระลึกเรื่องราวเช่นบางคนจะระลึกถึงครอบครัวระลึกถึงแบบไหนครอบครัวเพราะว่าระลึกถึงครอบครัวแบบเอารูปมาตั้งไว้ที่โต๊ะอย่างเงี้ยนะโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยบางทีเป็นมิจฉาสติได้ทุกฝั่งแต่บางทีเป็นสัมมาสติได้เหมือนกันนะอยู่ที่ยังไงก็อยู่ที่ว่าคุณระลึกแบบไหนถ้าระลึกแบบฉันมีความรักฉันมีความยินดีฉันมีความพอใจฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นในทางกามไงแสดงว่าคุณมีมิจฉาทิฏฐิมาแล้วจึงทำให้เกิดมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสติก็ตามมาแต่ถ้าระลึกถึงความกตัญญูระลึกถึงความเมตตาระลึกถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอันนั้นเป็นสัมมาเพราะอะไรพวกคุณมีสัมมาทิฏฐิมุมมองที่ถูกต้องแล้วคุณจะมีสัมมาสังกัปปะคุณจะมีสัมมาสติแบบนี้ออกมาได้อันนี้ให้เห็นแนวไว้ก่อนฟังเรื่องของคู่ที่6ที่7และที่8เรื่องของวายามะสติและสมาธิอยากจะปิดตรงนี้ไว้เรื่องของญาณและวิมุตติว่าสัมมาญาณะก็มีมิจฉาญาณะก็มีสัมมาวิมุตติก็มีมิจฉาวิมุตติก็มีญาณคือความรู้ธรรมะรู้ในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาแบบในข้อทิฏฐิแต่รู้

แบบไปให้เขาเกิดโทษอย่างนี้อันนี้มิจฉาญาณนะความรู้นั้นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเนี่ยเป็นมิจฉาญาณนะในขณะที่มีความรู้ในทางที่จะสัมประโยชน์ทั้งสองนัยยะสามระยะนั่นคือสัมมาญาณนะแล้วความหลุดพ้นตามฝังคือวิมุตติเนี่ยถ้าหลุดพ้นแบบผิดเนี่ยคือยังไม่บรรลุก็สำคัญว่าบรรลุยังไม่แจ้งก็สำคัญว่าแจ้งอย่างนี้นะนี่เป็นมิจฉาวิมุตติอย่างเช่นเราศาสดาในสมัยพุทธกาลครูทั้ง6ที่เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุนั่นมีมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติสัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นชนิดที่เรียกว่าอารัตผลเท่านั้นเป็นหมายความว่าคนที่ได้โสดาปัตติผลแต่เข้าใจว่าตัวเองได้อารัตผลอย่างเงี้ยมีมิจฉาวิมุตติอยู่คนที่ได้สมาธิเป็นสัมมาสมาธิแต่คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วอย่างเงี้ยนะนั่นมีสัมมาสมาธิอยู่แต่ยังเป็นมิจฉาวิมุตติอยู่มันปนกันได้ในรายละเอียดเรื่องนี้ข้าพเจ้าอาจจะเอามาพูดในวาระอื่นต่อไปนะท่านผู้ฟังแต่วันนี้ท่านผู้ฟังเห็นภาพซะก่อนว่ามันมีทั้งหมด10คู่ด้วยกันในฝั่งสัมมัตตะ10และมิจฉัตตะ10ประการนั่นเองเพื่อเราสามารถเลือกทางที่ถูกต้องได้เป็นประโยชน์สามารถที่จะให้จิตใจแจ่มใสสว่างอาจจะสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้แต่เราเข้าใจให้ถูกมีมุมมองที่ถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็จะดำเนินไปในทางดีได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
7: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตควบคู่การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
8: แพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวม ทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
9: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงปะดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจําเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันนี้เรามาเจอกันนะคะในวันพุธที่2กันยายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบุญระดมจิตดอนและนะคะวันนี้พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวเอาไว้นะคะว่าเชื่อชัยชนกยกกวนไอซ์ยื่นปปช.ล็อกสเปค AI งาบ 1.5 พันล้านเข้าทุนน้ำเงินอนุทินชงงบ 1.5 หมื่นล้านคุ้มครองคนไทย3ภัยพิบัติค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนายกปลื้มทะลุเกินเป้าครม.สัญจรไฟเขียวเคาะโครงการอื้อประกันครอบคลุม30ล้านครัวเรือนรถไฟรางคู่ระยะ2งบ 1.06 แสนล้านค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวหนูเปิดบ้าน6กันยายนเลี้ยงครม.ติวรับศึกซักฟอกฝ่ายค้านขู่เชือด2รอบทั้งแบบลงมติไม่ลงมติไอซ์ยื่นปปช.เอาผิดนกรถรัฐบาลไฟเขียวนะคะ 1.06 แสนล้านลุยรถไฟทางคู่สายใต้ค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครม.สัญจรสงขลาเคาะ4ควิกวินทุ่มแสนล้านบูมใต้รถไฟทางคู่สะพานโรงพยาบาลไฟเขียวประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศอนุทินจัดเลี้ยงรัฐบาล6กันยาสมชัยเปิดข้อมูลอนุชุด36มาในหน้าหนังสือพิมพ์ดาวหน้านะคะพาดหัวข่าวครม.เคาะรถไฟทางคู่ทุ่มแสนล้านชุมพรถึงประดังเปสาพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้ไฟเขียวประกันภัยพิบัติเดินหน้าลุยนิคมชนะในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวเมกะโปรเจกต์บูมใต้ครม.สัญจรทุ่ม4ควิกวินนายกควบมท.1จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดีขึ้นค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะกรุงเทพธุรกิจกันยามรสุมการเมืองรัฐบาลลุ้น2คดีโกงสว.บาร์โค้ด QR โค้ดบัตรเลือกตั้งและในหน้าเศรษฐกิจนะคะพาดหัวข่าวของกรุงเทพธุรกิจค่ะบอนด์ยิลด์พุ่งเขย่าตลาดเงินผวาทั่วโลกแห่เทขายกระทบต้นทุนหุ้นกู้ไทยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับค่ะเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของครม.สัญจรกันก่อนนะคะที่เมื่อวานนี้นะคะก็ผ่านโครงการไปหลายโครงการเลยทีเดียวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับโดยเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็นำทีมครม.นะคะสวมชุดผ้าทอลายราชวัตรสีฟ้าแก้มเทาซึ่งเป็นผ้าทอนะคะด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆนะคะที่ทางคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดเตรียมเครื่องแต่งกายเนี่ยของที่ระลึกแล้วก็การจัดนิทรรศการจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาจัดเตรียมให้ครม.นั้นได้สวมใส่ซึ่งก่อนการประชุมเนี่ยนะคะนายกเองก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่และช่วงหนึ่งนะคะในขณะที่เยี่ยมชมบูธเสน่ห์ไทยเสน่ห์สงขลาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีมาสคอตนะคะเป็นอุลตร้าแมนมาโปรโมทการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ทำท่าปล่อยพลังกับอุลตร้าแมนค่ะซึ่งเป็นท่าเดียวกันกับท่าพลัสของพรรคภูมิใจไทยและทางทท.นะคะก็ยังได้มอบภาพถ่ายรูปนายกรัฐมนตรีที่ถ่ายคู่กับน้องเนเน่นะคะให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยก่อนที่นายกเนี่ยนะคะจะพบปากกับนักศึกษาค่ะที่มารอต้อนรับและร่วมถ่ายภาพเซลฟี่อย่างเป็นกันเองและจากนั้นนะคะนายกก็ถ่ายภาพร่วมกันกับครม.นะคะผู้ราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและผู้แทนภาครัฐโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้กล่าวเปิดการประชุมครม.สัญจรตอนนึงแล้วค่ะว่าการประชุมครม.ที่จังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกของรัฐบาลที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีขอบคุณในการเตรียมงานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครอบคลุมในทุกประเด็นและสามารถทำให้รัฐมนตรีทุกคนนั้นสามารถลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่ในจังหวัดสงขลาพร้อมรับทราบถึงปัญหาของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของคุณภาพชีวิตที่สำคัญที่สุดเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ซึ่งรัฐบาลเองนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความมั่นคงให้กับประชาชนตลอดเวลาและจะมีการนำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปเนี่ยมาให้ครม.ได้พิจารณาซึ่งจะมีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีแบบควิกวินและข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนอย่างต่อเนื่องก็มีรายงานเนี่ยนะคะว่าสำหรับเมนูอาหารนำเสิร์ฟให้กับครม.เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นอาหารท้องถิ่นประจำจังหวัดสงขลาค่ะก็มีเมนูอาหารว่างเนี่ยนะคะประกอบไปด้วย ต้มสามเหลี่ยมไส้ไก่หยองไข่แดงเค็มมีขนมไข่เต่าถ่านนะคะที่เป็นเต่าถ่านแล้วก็มีเมลอนทองระโนดในขณะที่เมนูอาหารเช้าเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าวต้มปลากระพง3น้ำจากกลุ่มแม่น้ำทะเลสงขลามีปาต้องโกนนะคะมีสังขยาหรือว่านมข้นแล้วก็มีเค้กสวาแล้วก็มียังมีเมนูอาหารกลางวันด้วยเนี่ยนะคะก็มีแกงส้มปลากระพง3น้ำมีมะม่วงเบาสำหรับสงขลาแล้วก็มีวัตถุดิบนะคะที่เป็นปลากระบอกทองหอมด้วยมีใบเหลียงผัดไข่มีก๋วยเตี๋ยวถนัดสีนะคะไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวมันไก่เบตงสำหรับรสนะคะของไก่สายพันธุ์ใต้แล้วก็มีลูกตาลกะทิสดมีไอติมนะคะแล้วก็มีเมนูฮาราวที่ประกอบไปด้วยซุปเนื้อฮาราวแล้วก็ข้าวมันไก่ฮาราวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะสูตรต้นตำรับแล้วก็ลูกตาลกะทิสดและไอติมไทยๆค่ะแล้วก็หลังจากการประชุมครม.เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงผลการประชุมแล้วค่ะว่าครม.นั้นได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนคือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปดำเนินการอย่างเต็มที่ครอบคลุม4เรื่องสำคัญค่ะก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยทางด้านเศรษฐกิจนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวโดยจะเร่งนะครับปลดล็อกข้อจำกัดค่ะที่เป็นอุปสรรคกับการทำธุรกิจให้ผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันรวมทั้งให้ทุกกระทรวงนะคะสนับสนุนเป้าหมายค่ะก็คือต้องการให้คนในพื้นที่มีโอกาสมีรายได้และสามารถเติบโตไปกับเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีนะคะยังบอกด้วยค่ะว่าในด้านของสังคมและคุณภาพชีวิตรัฐบาลนั้นมอบหมายให้มีการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2ในวงเงินเบื้องต้นนะคะ250ล้านบาทและจะได้หารือกับทางมาเลเซียเพื่อให้แรงงานไทยเนี่ยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมกับลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการด้านความมั่นคงเองรัฐบาลก็จะเดินหน้านะคะความมั่นคงเนี่ยควบคู่กันไปกับการพัฒนาหัวใจสำคัญก็คือรัฐเนี่ยต้องดำเนินการทำงานร่วมกันกับประชาชนไม่ใช่ทำงานแยกกันกับประชาชนก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะรวมไปถึง AI เนี่ยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยส่วนด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัตินั้นนะคะรัฐบาลก็มีการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติในวงเงินนะคะรวมกว่า142ล้านบาททำการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะที่ปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองโคนรังจังหวัดสงขลาและนอกจากนี้รัฐบาลก็เห็นชอบในการดำเนินการปรับปรุงโครงการแก้มลิงนะคะคลองเรียนอีกด้วยที่สำคัญได้เห็นชอบกับหลักการค่ะให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาเนี่ยไปสู่ระบบการประกันภัยแบบครัวเรือนและนอกจากนี้ก็จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและก็มากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายนะคะครอบคลุมที่อยู่อาศัยเนี่ย30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะก็ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะคะและนอกจากนี้รัฐบาลเองก็ยังมีการเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ค่ะที่จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคใต้ในระยะยาวโดยครม.ได้อนุมัตินะคะโครงการที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งในรูปแบบของรถไฟทางคู่ระยะที่2วงเงิน 1,6798.32 ล้านบาทซึ่งระยะที่2นั้นนะคะมีเส้นทางภาคใต้ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็สุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและนอกจากนี้เนี่ยนะคะนายกก็ได้ขอให้ทางสภาพัฒน์ค่ะพิจารณาเรื่องการศึกษาในการเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่เนี่ยไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสด้วยก็เพื่อให้นะคะการคมนาคมขนส่งทั้งระบบนั้นเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เป็นการเชื่อมสิ่งต่างๆเนี่ยตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยโครงการก็จะช่วยเพิ่มนะคะประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับภูมิภาคอื่นๆของประเทศรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนายกรัฐมนตรียังบอกอีกด้วยนะคะว่าขณะเดียวกันในรัฐบาลเองก็ยังเดินหน้าโครงการสำคัญนะคะเช่นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งเมื่อวันที่31สิงหาคมก็ได้เป็นสักขีพยานในการเร่งดำเนินการระหว่างกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมและผู้รับจ้างค่ะทำให้ภาคใต้ของไทยนั้นจะมีสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่ที่จังหวัดกระบี่ไปยังเกาะลันตาน้อยและลันตาใหญ่และจากนี้ไปนะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะสามารถที่จะเดินทางโดยรถยนต์หรือแม้แต่การขี่จักรยานเนี่ยไปเที่ยวจากกระบี่เนี่ยไปที่ลันตาและเกาะลันตาน้อยไ ก็ถือว่าเป็นการเดินทางนะคะที่ไม่ใช่ทางเรือเพียงอย่างเดียวละค่ะและก็ยังมีสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่จะทำให้เกิดความเชื่อมนะคะระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงจากเดิมเนี่ยที่ต้องเดินทางชั่วโมงครึ่งก็ลดเวลาเหลือแค่เพียง20นาทีซึ่งจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่งค่ะที่จะทำให้ต้นทุนการดำรงชีวิตการขนส่งสินค้าลดลงจำนวนมากและจะเป็นการยกระดับเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ให้ขยายตัวมากขึ้นและการประชุมครม.ที่ภาคใต้ครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงการประชุมในพื้นที่แต่ว่าเป็นการนำปัญหาของประชาชนเนี่ยเข้าสู่การตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงโดยนายกบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้รับฟังแล้วจบซึ่งรัฐบาลเนี่ยทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากการประชุมครม.นอกสถานที่ในครั้งนี้ที่ประสบความสำเร็จทำให้ตนเนี่ยคิดว่าคงต้องมีรูปแบบของการประชุมครม.นอกสถานที่ไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งตอนนี้ก็กำหนดอย่างไม่เป็นทางการเอาไว้ว่าในการประชุมครม.สัญจรครั้งต่อไปเนี่ยคงจะไปในพื้นที่ภาคอีสานค่ะน่าจะเริ่มจากศูนย์กลางธุรกิจเศรษฐกิจในภาคอีสานโดยอาจเริ่มที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดต่อไปและพยายามไปให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่มากที่สุดโดยตอนนี้เป็นระดับภาคก่อนแล้วค่อยเป็นระดับจังหวัดหรือว่ากลุ่มจังหวัดตามที่เวลาเนี่ยจะอำนวยในแต่ละช่วงค่ะผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการถามถึงขออภัยครับผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการถามถึงโครงการประกันภัยทั่วหน้าโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็บอกว่าให้การคุ้มครองประชาชนเนี่ยประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะโดยคุ้มครองนะคะ3แบบด้วยกันก็คืออุทกภัยวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวโดยแบ่งออกเป็นความคุ้มครองนะคะที่อยู่อาศัยเนี่ยในวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะต่อไปแล้วก็จะคุ้มครองชีวิตด้วยก็การประกันนี้เนี่ยนะคะจะไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อไปแล้วก็ยังจะคุ้มครองชีวิตในกรณีของการเสียชีวิตนะคะก็จะจ่ายผลประโยชน์เนี่ยรายละ2ล้านบาทด้วยความช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยนะคะสามารถจ่ายได้ภายใน15วันค่ะและช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันโดยภาครัฐเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันเนี่ยประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะคะน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจะต้องจ่ายในเรื่องของการเยียวยาทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าตั้งศูนย์พักพิงก็ถือว่าเป็นการประกันความเสี่ยงถ้าไม่เกิดพายุเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ซึ่งวงเงินนะคะที่คุ้มครองเนี่ยประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีค่ะซึ่งในผ่านมาเนี่ยนะคะเราใช้ 45,000 ล้านบาทต่อปีถ้าเป็นไปตามที่คุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยรองนายกและรัฐมนตรีคลังคำนวณมาเบื้องต้นเราจะใช้จ่ายนะคะเงินที่มันน้อยลงแต่ว่าความคุ้มครองประชาชนนั้นจะเป็นจำนวนที่มากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าและเนี่ยนะคะช่วงบ่ายค่ะนายกก็ยังให้สัมภาษณ์นะคะถึงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยว่าได้รับฟังนะคะความทุกข์ร้อนของประชาชนทั้งเรื่องการบริหารแนวชายแดนที่จะดำเนินการยังไงหรือว่าถ้าหากว่าจะมีนโยบายในการปิดด่านเนี่ยก็ได้รับเสียงสะท้อนว่าหากปิดหมดก็ทำมาหากินลำบากซึ่งก็ต้องรับฟังส่วนจุดไหนที่ยังไม่มีความเสี่ยงมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปควบคุมค่ะหรือว่ากำกับดูแลสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการสื่อสารซึ่งกันและกันและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้มันสอดคล้องกันกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งก็ได้ประชุมสมช.ไปเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้บูรณาการร่วมกันอย่างชัดเจนโดยนายกบอกเนี่ยนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยพอพูดถึงการบูรณาการนายกคนหนึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยก็คนหนึ่งแต่ว่าวันนี้คนเดียวกันการบูรณาการมันจะเห็นเป็นรูปธรรมนายกก็กำกับดูแลตำรวจกองทัพในขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยก็ดูแลฝ่ายปกครองเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยจะเห็นว่าในอำเภอตำรวจทหารหน่วยงานความมั่นคงพลเรือนจะร่วมกันทำงานและก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือว่าบุคลากรให้เหมาะสมโดยทั้ง 4-5 คนที่เป็นหัวเรือเนี่ยต้องทำงานร่วมกันให้ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าผลการหารือกับคนในพื้นที่โดยมีการชูธงคนในพื้นที่ช่วยแก้ไฟใต้เนี่ยเป็นยังไงนายกก็บอกว่าต้องทำงานร่วมกันค่ะประชาชนบอกให้รัฐบาลต้องทำแบบนี้รัฐบาลก็ต้องรับฟังทั้งหมดแต่ว่าทุกท่านก็ต้องช่วยรัฐบาลด้วยเพราะรัฐบาลไม่มีทางรู้จักคนในพื้นที่ได้มากกว่าญาติพี่น้องของพวกเขาที่อยู่กันเองในพื้นที่เพราะฉะนั้นอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลารัฐบาลมีทั้งงบประมาณและสิ่งสนับสนุนต่างๆโดยเจตนาเนี่ยก็เพื่อทำให้พวกเขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของพวกเขาได้ถ้าพวกเขาร่วมมือกันในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันและที่สำคัญก็คือการเจรจานั้นต้องไม่ปิดช่องทาง ซึ่งมันจะต้องดีขึ้นจะมาบอกว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยเกิดมา 30-40 ปีแล้วพอมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวโอ้โหจะเปลี่ยนแล้วมั่นใจได้เลยมันไม่มีใครพูดได้แต่มั่นใจว่าฝ่ายรัฐบาลภายใต้การนำที่ตนเป็นนายกมั่นใจว่าจะได้เห็นการบูรณาการความร่วมมือในฝ่ายบริหารที่ให้บริการประชาชนเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนตอนนี้สิ่งเดียวที่คาดหวังและอยากให้เกิดก็คือความร่วมมือของประชาชนทุกฝ่ายในการที่จะทำให้ความสงบสุขนั้นเกิดขึ้นทางด้านของคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะก็มีการพูดถึงแนวทางนะคะในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ว่านายกเนี่ยได้มอบหมายให้ตนเองเป็นประธานเวิร์กช็อปด้านความมั่นคงซึ่งก็ได้มีการหารือสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์ในวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาก็เห็นว่าจะต้องมาดูแล้วก็หาแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของภาคใต้ให้เกิดความเข้มแข็งและเข้มข้นมากขึ้นสอดคล้องกันกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนายกเนี่ยได้กำชับก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะว่าความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยได้เน้นการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวข่าวกรองต้องทำงานในลักษณะทุกหน่วยงานเป็นทีมประเทศไทยและก็ต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำทันท่วงทีรวมทั้งเรื่องงานมวลชนที่จะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นและมิติสุดท้ายก็คือเรื่องความร่วมมือกับมาเลเซียความมั่นคงชายแดนและการติดตามผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบรวมไปถึงกระบวนการการพูดคุยสันติสุขภาคใต้ซึ่งคุณศรีศักดิ์ยังให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยนะคะว่าจะได้เดินทางไปพบนะคะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้ค่ะโดยจะมีการติดตามและขยายผลในประเด็นต่างๆที่ผู้นำทั้งสองได้หารือกันเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะกับเรื่องความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงชายแดนก็เพื่อส่งเสริมนะคะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดนร่วมกันซึ่งก็อยากจะพาผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองเนี่ยนะคะคุณธนัทสุวรรณนนท์เนี่ยในฐานะหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ไปด้วยเพื่อพูดคุยในเรื่องนี้เนื่องจากอยากให้คุณธนัทเนี่ยไปทำความรู้จักกับผู้บริหารของรัฐบาลมาเลเซียในขณะที่ทางคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะคะรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจนะคะกับผู้แทนส่วนกลางทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นโดยได้เห็นปัญหาอุปสรรคหน้างานในพื้นที่และให้นำความต้องการของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดใต้เนี่ยมาเป็นที่ตั้งซึ่งก็ต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การปฏิบัติจริงทั้งการเพิ่มรายได้การกระจายโอกาสและปรับคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกันกับความต้องการของคนในพื้นที่คุณเอกนิติค่ะยังบอกอีกด้วย

ปรับผังเมืองให้สอดคล้องกันกับการลงทุนและการพัฒนาของคนในพื้นที่ให้มีความยั่งยืนซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้รับไปดำเนินการด้านที่5นะคะการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดทำแพ็กเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมไปถึงประชาสัมพันธ์อาหารพื้นถิ่นของ5จังหวัดใต้ซึ่งก็เป็นการช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ให้กับชุมชนท้องถิ่นและด้านที่6ค่ะการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดย BOI เนี่ยจะมีการต่ออายุมาตรการได้อีก3ปีเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจในภาคใต้นั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับนะคะในระยะยาวด้วยค่ะมาทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการแถลงผลการประชุมครม.ว่าเมื่อวานนี้ค่ะครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์ศินันท์ที่การทหารบกให้ดำรงตำแหน่งนะคะเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนะคะนอกจากนั้นค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกแถลงว่าครม.มีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปในพื้นที่5จังหวัดใต้นะคะตามที่ทางสภาพัฒน์เนี่ยเสนอโดยที่ประชุมครม.มอบหมายค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัดใต้เพื่อบรรจุเอาไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะพร้อมดำเนินการได้ทันทีเนี่ย44โครงการค่ะงบประมาณนะคะ 1,269.02 ล้านบาทแล้วก็ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่นะคะที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งหมดใน59โครงการงบประมาณ 62,336.44 ล้านบาทและนอกจากนี้เนี่ยนะคะที่ประชุมครม.ค่ะยังมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยสำหรับโครงการที่เห็นควรนะคะขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นในวงเงินนะคะรวม67ล้านก็อย่างเช่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติโครงการในการสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2โครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงค่ะ45โครงการกรอบวงเงิน 835.8 ล้านบาทก็เพื่อเร่งนะคะซ่อมถนนและก็โครงสร้างพื้นฐานค่ะที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี68นั่นเองและเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมครม.เนี่ยนะคะทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมก็เป็นตัวแทนรัฐบาลนะคะรับมอบหนังสือร้องเรียนจากเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้รัฐบาลเร่งเจรจากับทางมาเลเซียค่ะหลังจากที่มีการระงับการนำเข้ากุ้งไทยกลุ่มชุมชนจนะต้นแบบนะคะก็มีการยื่นข้อเสนอสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอจนะและเครือข่ายปกป้องแผ่นดินชุมพรระนองยื่นหนังสือเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและก็ถอนร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ด้วยมาทางด้านของผู้นำฝ่ายค้านกันบ้างคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะมีการพูดถึงครม.สัญจรเมื่อวานนี้ด้วยนะคะว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านอกจากที่รัฐบาลในประกาศว่าจะมีโครงการงบประมาณกว่า 50,000 ล้านลงพื้นที่ภาคใต้เนี่ยภาคประชาชนไม่ได้ติดใจตัวงบประมาณที่ลงไปแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือคนใต้เนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการต่างๆ 50,000 ล้านที่กำลังจะลงไปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยต้องการให้รัฐบาลให้ภาพอย่างชัดเจนว่าอย่างน้อยเนี่ยอะไรเป็นเป้าหมายตัวชี้วัดที่คนใต้จะได้ประโยชน์อะไรมีความชัดเจนของโครงการระดับหนึ่งเนี่ยมากกว่าที่จะโยนเงินก้อนใหญ่ไปแล้วสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นกลุ่มทุนแต่ประชาชนนั้นกลับไม่ได้ประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันกับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าถ้าคิดว่าทำครม.สัญจรเพียงเพื่อหาเสียงตนคิดว่าอย่าทำดีกว่าจริงๆแล้วปัญหาภาคใต้มีเยอะกว่าที่คิดคือปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนายกก็ตีกันเฉียงไม่ไปแต่ว่าส่งคนอื่นไปแล้วแล้วก็ใช้วิธีเปิดเวทีรับฟังความเห็นซึ่งรับฟังมาเยอะแล้วแต่ฟังแล้วมันไม่ถึงหูฝ่ายบริหารซึ่งนายกเนี่ยก็ไม่ชัดเจนพอถามว่าการลงพื้นที่ของรัฐบาลเนี่ยนะคะอาจกระทบฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์คุณสาธิตก็บอกว่าคิดว่าไม่เป็นไรถ้าท่านไปทำงานคนใต้ก็พร้อมที่จะรับคนที่ไปทำงานเป็นรูปธรรมส่วนเขาจะตัดสินใจทางการเมืองยังไงเนี่ยตนคิดว่าคนใต้เนี่ยคิดเองได้ว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้นะครับเป็นยังไงพวกเราเนี่ยใจกว้างอยู่แล้วอยากเห็นรัฐบาลไปทำงานและทำได้จริงอย่าแค่ไปหาเสียงอย่างเดียวนี่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยพูดเอาไว้ค่ะมาตามกันต่อกับประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับข่าวคราวที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเตรียมที่จะเปิดบ้านพักส่วนตัวเนี่ยนะคะกินข้าวกับบรรดาครม.พักร่วมรัฐบาลในวันที่6กันยายนนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะช่วงหลังจากการประชุม
ครม.เสร็จนะคะแล้วก็หลังจากการแถลงข่าวเสร็จเนี่ยปรากฏว่าท่านนายกก็ยืนพูดคุยกันกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยที่หน้าห้องประชุมครม.ผู้สื่อข่าวก็เลยถามค่ะถึงการเชิญรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไปรับประทานอาหารที่บ้านพรรคในวันที่6กันยายนนี้ได้มีการแจ้งรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายกก็บอกว่านี่ไงถามท่านจุลพันธ์สิผู้สื่อข่าวก็เลยถามคุณจุลพันธ์นะคะว่าวันที่6กันยายนนี้นายกได้แจ้งแล้วหรือยังคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าแจ้งแล้วสิซึ่งนายกก็ยืนฟังอยู่ข้างๆนะคะก็เอื้อมมือไปขยับปกคอเสื้อของคุณจุลพันธ์พร้อมกับถามว่าใครรีดผ้าให้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายกเนี่ยเปิดบ้านตัวเองเลี้ยงเลยใช่ไหมนายกก็บอกว่าก็เชิญมาทานข้าวเย็นด้วยกันที่บ้านแต่ต้นความคิดเนี่ยคือคุณจุลพันธ์ส่วนในวงกินข้าววันนั้นจะมีประเด็นอะไรพูดคุยกันเป็นพิเศษหรือไม่นายกบอกว่าเดี๋ยวก็คุยกันเรื่องเยอะแยะพอถามว่าจะโชว์ฝีมือเป็นเชฟเองเลยหรือเปล่านายกก็ตอบบอกว่าไม่เดี๋ยวไม่มีคนมาแล้วก็หัวเราะชอบใจนะคะก็มีรายงานแล้วค่ะว่านายก

ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าค่ะพอถามว่าโฆษกคนใหม่เนี่ยเคยอยู่พรรคก้าวไกลมาก่อนนายกก็ตอบทันทีว่าอยู่พรรคภูมิใจไทยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมานานแล้วยังไงก็ตามมีรายงานเนี่ยนะคะว่าก่อนการประชุมครม.ทางคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะนำรองโฆษกทั้ง3คนประกอบไปด้วยคุณลลิดานะคะเพลิดวิวัฒนาคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์แล้วก็ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนเนี่ยร่วมถ่ายรูปนะคะบริเวณจุดแถลงข่าวแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันกับเจ้าหน้าที่จากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งบรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะคะคุณรัชดาเองก็มีสีหน้าสีตายิ้มแย้มแจ่มใสโดยเนี่ยนะคะทางนี้ทางคุณรัชดาเองจะสลับไปนั่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีของคุณพราดอนแล้วก็ให้คุณหมอเอกภพเนี่ยนะคะมาดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะที่บรรยากาศนะคะในช่วงที่นายกเนี่ยไปถึงบริเวณสถานที่ประชุมเนี่ยพบว่าในคณะมีนายแพทย์เอกภพเนี่ยเดินมาในขบวนด้วยผู้สื่อข่าวก็เลยเข้าไปทักทายเนี่ยนะคะนายแพทย์เอกภพก่อนจะถามว่าวันนี้มาดูงานเหรอนายแพทย์เอกภพก็ตอบว่าตนติดตามคุณพราดอนมาเพราะตนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีพอถามว่าจะช่วยแก้วิกฤตด้านการสื่อสารของรัฐบาลได้ยังไงบ้างทางคุณหมอเอกภพนะคะก็ย้ำว่าก็ช่วยงานเต็มที่ค่ะในขณะที่มาดูความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะในการยื่นอภิปรายของทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะคะทางคุณสาธิตวงศ์หนองเตยค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านมีการพูดถึงการยื่นยติอภิปรายรัฐบาลว่าพรรคฝ่ายค้านจะตัดสินใจนะคะจะยื่นทั้ง2 อย่างค่ะคืออภิปรายทั่วไปมาตรา152และอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามมาตรา151แม้ว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศมาเพียง 4-5 เดือนก็ตามแต่ว่าปัญหามันก็ยังรุมเร้าคือปัญหาเศรษฐกิจที่นายกไม่เคยพูดโยนให้รัฐมนตรีคลังโดยเฉพาะเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตช้าที่สุดในอาเซียนในภาวะการคลังวิกฤตรัฐบาลพูดแต่การแจกเงินให้กับประชาชนแต่การทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นนายกยังสับสนในเรื่องการทำนโยบายและบางเรื่องยังมีความขัดแย้งกันอยู่เช่น Data Center อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็2เรื่องสังคมและความมั่นคงก็เป็นปัญหามากเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะและก็เรื่องที่3เนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็คือการบริหารราชการแผ่นดินการตั้งหน่วยงานหรือว่ายุบหน่วยงานราชการต่างๆรวมไปถึงความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินก็เรียกว่าคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนั้นบอกเลยบอกว่าในหลายเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะนำส่วนหนึ่งค่ะไปอภิปรายโดยไม่ลงมติก่อนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โดยนายกกับรัฐบาลเนี่ยจะบริหารงานตามคอนเทนต์เป่าแซกโซโฟนทำท่าตีวอลเลย์บอลไปวันๆเนี่ยไม่ได้เพราะปัญหาบ้านเมืองไปลึกมากและชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาด้วยคอนเทนต์ทางโซเชียลไม่ได้แต่ว่าต้องเอามาพูดอย่างจริงจังว่าปัญหาบ้านเมืองในเวลานี้มันอยู่ตรงจุดไหนแล้วจะเดินต่อไปให้บ้านเมืองรอดได้ยังไงคุณสาธิตบอกด้วยนะคะว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็นประเด็นที่พรรคฝ่ายค้านเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้ที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามที่ผู้นำฝ่ายค้านนั้นได้แจ้งเอาไว้โดยในสัปดาห์นี้ฝ่ายค้านนะคะจะมีการพูดคุยกันค่ะถึงแนวทางในการยื่นที่มันจะชัดเจนมากขึ้นโดยจะยื่นอภิปรายทั่วไปก่อนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและช่วงนี้ก็มีเรื่องเยอะการยื่นซักฟอกนั้นอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนตุลาคมหรือว่าพฤศจิกายนและก็ยังมีเดือนธันวาคมอีกครึ่งเดือนซึ่งเป็นช่วง70วันที่ต้องเลือกวันในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสาธิตบอกว่าทุกวันนี้อาศัยการทำคอนเทนต์สร้างกระแสไปวันๆใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเข้ามาช่วยกับการลดแลกแจกแถมแต่พอถึงปัญหาวิกฤตการคลังเนี่ยทำไม่ได้ไปไม่ออกแล้วก็ใช้วิธีรำอย่างที่เห็นจึงต้องใช้ความจริงมาพูดกันก็เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความจริงและผลลัพธ์ในการบริหารราชการแผ่นดินหากถูกเปิดปมความจริงและไม่สามารถชี้แจงได้ก็ยากค่ะและพอถามถึงกรณีที่คุณอนุทินเนี่ยนะคะได้ชวนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปทานข้าวกับนายกอร่อยกว่าไปกินที่โรงแรมภูแม่นแน่นอนก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะคะที่บอกว่าชวนไปกินข้าวกันแบบนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามคุณสาธิตบอกว่ามันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าคุณสาธิตก็บอกว่าเป็นการทอดสะพานได้แต่ว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่รับสะพานอะไรทั้งสิ้นที่จะไปร่วมเป็นรัฐบาลและย้ำเลยว่าบ้านเมืองตอนนี้จำเป็นต้องมีฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพส่วนสนามเลือกตั้งครั้งหน้ายังอยู่อีกไกลและก็มีสู่สมการทางการเมืองใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องนับฟ้าและความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงการเตรียมความพร้อมของฝ่ายค้านในการอภิปรายรัฐบาลว่ามีการพูดคุยนอกรอบกันบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการค่ะก็ยืนยันว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีการพูดคุยกันเป็นการภายในแน่นอน
ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะอภิปรายทั้งสองแบบแต่ว่าตนวางหลักเอาไว้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่ประชาชนมองเห็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโกงสว.หรือว่าเรื่องอื่นๆตามหลักฐานที่ปรากฏชัดตอนนี้ก็ปฏิเสธได้ยากว่าคนในรัฐบาลโดยเฉพาะกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะมีส่วนเข้าไปพัวพันในส่วนนั้นก็มั่นใจในการทำงานของพรรคประชาชนว่าเรามีข้อมูลที่จะสามารถเปิดโปงให้ประชาชนได้เห็นถึงความเลวร้ายของระบอบสีน้ำเงินที่เป็นอยู่และกำลังกินรวบประเทศยังไงบ้างทั้งอำนาจในระบบการเมืองอำนาจที่อาจจะเกี่ยวข้องกันกับองค์กรอิสระหรือว่ากลุ่มทุนบางกลุ่มที่อาจจะมีความสัมพันธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งก็เป็นกรอบที่จะใช้ในเวทีการอภิปรายทางคุณณัฐพงษ์ยังบอกอีกนะคะว่าเรื่องของการใช้อำนาจที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีคนที่ออกมาเปิดโปงข้อมูลหรือที่เรียกกันว่าฟ้องปิดปากรวมไปถึงอาจจะใช้ทรัพยากรของรัฐเนี่ยผลิตข่าวสื่อสารต่างๆที่มีวาระการเมืองอยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้ก็เป็นมาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วแต่เวทีอภิปรายเนี่ยเราจะมีหลักฐานที่ชี้ให้สังคมเห็นได้เลยว่ามีความพยายามและมีการกระทำที่เกิดขึ้นจริงในรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยคุณณัฐพงษ์นะคะก็บอกอย่างนี้ว่าผมเชื่อว่าการสื่อสารที่เราเนี่ยคาดหวังจากคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกคือการพูดเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่มองเห็นทางออกมากกว่าวาจาที่จะใช้เชื้อเฉือนกันทางการเมืองและการพูดด้วยประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรแต่สำหรับผมเองเนี่ยถ้านายกจะขอบคุณในฐานะที่ผมเคยทำให้ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็อย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านนั้นหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกันค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำเนี่ยนะคะว่าจะทำให้หลุดจากตำแหน่งได้จริงเหรอคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าอยู่ที่เนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ค่ะซึ่งตนเชื่อมั่นในเนื้อหาที่พรรคประชาชนเนี่ยมีส่วนนะคะที่รัฐสภาค่ะทางคุณชีวภาพชีวธรรมนะคะสว.ประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาก็มีการแถลงนะคะชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาในเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านเมื่อวันที่29สิงหาคมว่ามั่นใจว่าตัวเองนั้นมีความสุดมีคุณสมบัตินะคะที่จะได้รับเลือกเป็นสว.เพราะว่าเป็นถึงหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับ40จึงไม่จำเป็นจะต้องไปหัวกับใครและจากนั้นคุณชีวภาพก็มีการเปิดคลิปการเสวนาเวทีผู้นำฝ่ายค้าน2ช่วงน่ะนะคะโดยช่วงแรกค่ะช่วงแรกเป็นบทสนทนาค่ะเกี่ยวกับการจ้างมือปืนจากจังหวัดอุทัยธานีส่วนคลิปที่2นะคะเป็นการเปิดภาพคุณชีวภาพค่ะกับทางคุณรุ่งรัตติการโพไกลหรือว่าแตงโมพร้อมกับผู้ร่วมเสวนาที่ทำเสียงประกอบโดยทางคุณชีวภาพเนี่ยยืนยันเลยว่าไม่มีการจ้างมือปืนภาพออกไปว่ามีการจ้างมือปืนมาข่มขู่เนี่ยทำให้คนในพื้นที่เสียหายตนเป็นลูกผู้ชายทำแบบนี้คือหน้าตัวเมียเพราะฉะนั้นเรียกร้องเลยว่าเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบว่าเอาข้อมูลมาจากที่ไหนมีการแจ้งความหรือเปล่าแล้วคดีเนี่ยไปถึงไหนเกี่ยวกับตนหรือไม่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยมากกว่าเรื่องนี้ต้องได้ข้อยุติการมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของตนกับแตงโมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้กับผู้สมัครสว.แล้วก็ยังมีการจ่ายผ่านบริษัทเอกชนเนี่ยไม่เป็นความจริงโดยทางคุณชีวภาพก็ชี้แจงกรณีที่ไอลอว์เปิดเผยข้อมูลนะคะการรวมตัวของผู้สมัครสว.ว่าเป็นการหัวหรือไม่นั้นตนก็มีภาพที่ทางไอลอว์ซึ่งไปติดต่อใช้ร้านอาหารบ้านสวนแม่ลาการร้องนะคะเพื่อจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันมีการเลี้ยงเครื่องดื่มเลี้ยงซาลาเปาขอถามกลับว่านี่คือการเข้าข่ายจัดเลี้ยงหรือไม่วันนั้นใครเป็นคนออกเงินถามมาแล้วคนที่ไปร่วมงานไม่ต้องจ่ายเงินเลยที่ไอลอว์ทำแบบนี้ถือว่าผิดหรือไม่ค่ะเอาล่ะจากประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะเราก็ไปต่อกันกับความเคลื่อนไหวของคุณไอซ์รัชนกค่ะเมื่อวานไปที่ปปช.ค่ะไปยื่นสอบแล้วกับโครงการ THAI Passport นะคะโดยเมื่อวานนั้นโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการปปช.คุณไอซ์รัชนกเนี่ยนะคะพร้อมกับนะคะพร้อมกับคุณธีรชาตินะคะคุณธีรชาติกอดตระกูลที่ปรึกษากรรมธิการค่ะก็คือที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณเนี่ยนะคะได้ไปยื่นสำนวนพร้อมกับพยานหลักฐานค่ะต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อขอให้ทำการไต่สวนและดำเนินคดีกับโครงการ THAI Passport ของทางกระทรวง DE หรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยทางคุณไอซ์รัชนกก็บอกอย่างนี้บอกว่าบุคคลที่ร้องเรียนในครั้งนี้ประกอบไปด้วยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีคุณพัชระอนันตศิลป์ปลัด DE คุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคุณธีรวุฒิธงพักประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานรวมไปถึงกรรมการบริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งทางคุณชัยชนกเป็นข้อกล่าวหาในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธและความผิดปกติของโครงการแล้วเนี่ยกลับไม่ได้พยายามหยุดยั้งหรือว่าหาทางยกเลิกโครงการ
ซึ่งจุดหมายปลายทางเนี่ยนะคะของคุณไอซ์ราชนกเนี่ยก็บอกเอาไว้บอกว่าเราย้ำอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเราอยากที่จะยกเลิกโครงการนี้กลับไปเริ่มต้นกันใหม่เลยถ้าคิดว่ามันดีจริงเนี่ยมันคุ้มค่ากลับไปเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันถูกต้องแล้วก็กลับไปเขียน TOR ให้ทุกคนนั้นสามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยปลายทางสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคดีสิ้นสุดเนี่ยอยากเห็นคนติดคุกในเมื่อกล้าที่จะผลักดันออกมาท้าทายสายตาประชาชนท้าทายการจับตาของสื่อท้าทายกฎหมายมากๆถึงปลายทางสุดท้ายเนี่ยถ้าฟ้าสีทองมันผ่องอำไพขึ้นมาสักวันนึงก็อยากเห็นคนกระทำผิดนั้นต้องติดคุกและต้องรับโทษค่ะคุณไอซ์รัชนกก็พูดเอาไว้ทีนี้พอถามถึงกรณีที่ทางเลขาปปช.เนี่ยออกมาบอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยเคยยื่นเรื่องร้องเรียนไปแล้วแต่ว่ารัฐเนี่ยยังสามารถดำเนินโครงการต่อไปได้คุณไอซ์รัชนกก็ให้ความเห็นค่ะว่าหากปปช.เข้ามาดำเนินการหรือว่าให้ความเห็นเร็วกว่านี้อาจจะช่วยหยุดโครงการนี้ได้เหมือนกับโครงการ Digital Wallet หรือว่าเรื่องของงบกลางปี68ซึ่งขอตั้งข้อสังเกตว่าปปช.ทำงานช้าไปหรือว่าตั้งใจไม่ปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไปตรงมาเนื่องจากมีผลประโยชน์ขัดกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับใครในระบอบสีน้ำเงินเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าปปช.เนี่ยมักถูกข้อกล่าวหาเรื่องสัดส่วนที่ได้รับแต่งตั้งมาจากสว.เข้ามาจนอาจทำให้กระดูกสันหลังถูกถอดออกไปไม่สามารถทำงานแบบตรงไปตรงมาได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหลังจากที่เปิดให้ใช้งานวันแรกเนี่ยเมื่อวันที่31สิงหาคมได้ลองใช้งานหรือเปล่าทางคุณไอซ์รัชนกเนี่ยนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้าพูดไปเนี่ยอาจจะไม่มีน้ำหนักเดี๋ยวจะหาว่าออกประโจมตีแต่ก็คิดว่าประชาชนคนที่ได้ทดลองใช้งานหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI ที่เขาเชี่ยวชาญกว่าตนเนี่ยก็ออกมารีวิวแล้วว่าห่วยกว่าของฟรีเพราะว่าเป็นเวอร์ชันที่ตกรุ่นและเอามาให้ใช้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ให้ประชาชนช่วยกันออกมารีวิวเยอะๆจะดีที่สุดค่ะด้านของคุณณัฐพงศ์เนี่ยนะคะณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็มีการพูดถึงโครงการ THAI Passport ด้วยว่าเราไม่ได้ค้านในการช่วยกันยกระดับการตระหนักรู้และมีความรู้ในการใช้ AI ของประชาชนให้มากขึ้นแต่ประเด็นที่เคยตั้งคำถามก็คือความไม่โปร่งใสแล้วก็การใช้งบประมาณไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่โปร่งใสแต่ว่าสิ่งที่ควรจะมองไปข้างหน้าก็คือคิดว่าเงิน 1,600 ล้านเนี่ยถ้าพรรคเข้าไปบริหารเชื่อเลยว่าสามารถที่จะใช้จ่ายในการลงทุนได้อย่างมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ในการเอา AI เนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ในประเทศได้มากกว่านี้ด้วยตัวอย่างการอภิปรายในสภาของนายกสิงคโปร์โดยบอกว่าโจทย์หลักตอนนี้ในการพัฒนา AI เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันทำโมเดลไม่ใช่เรื่องของการสร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชนเข้ามาใช้ AI เป็นแต่ว่าโจทย์ของภาครัฐก็คือจะสามารถนำ AI เนี่ยเข้ามาใช้ในการปฏิรูปกระบวนการภายในภาครัฐยังไงให้มันเกิดประโยชน์ลดต้นทุนเกิดประสิทธิภาพและช่วยต่อยอดให้เอกชนนั้นเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐได้มากยิ่งขึ้นซึ่งทางด้านของคุณชัยชนกเองเนี่ยนะคะก็พูดในเรื่องนี้แหละค่ะบอกว่าทราบเรื่องแล้วเนี่ยนะคะที่ทางคุณไอซ์รัชนกเนี่ยไปยื่นเรื่องกับทางปปช.แล้วก็บอกว่าไม่กังวลค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายหากมีกระบวนการใดๆที่ต้องไปชี้แจงข้อเท็จจริงก็พร้อมที่จะเข้าร่วมทุกอย่างไม่มีข้อกังวลใดๆผู้สื่อข่าวก็ถามถึงผลตอบรับค่ะของการใช้งานคุณชัยชนกก็บอกว่าที่เกิดขึ้นเยอะๆแล้วก็เป็นกระแสสังคมหลังจากเปิดใช้งานก็คือถูกเปรียบเทียบว่าของฟรีดีกว่า THAI Passport พอไปตรวจสอบแล้วไม่ใช่การใช้งานยังไงก็ดีกว่าแบบฟรีเพราะแบบฟรีเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของโทเค็นการถามคำถามที่มีปริมาณน้อยกว่ามากเนี่ยฉะนั้นไม่มีทางที่จะสู้ของฟรีไม่ได้อยู่แล้วส่วนนั้นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นค่ะวันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งกันอยู่ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์อย่างคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ออกมาพูดถึงกรณีที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยออกเอกสารชี้แจงกรณีการห้ามจ้างเหมาคนมีประวัติการทุจริตและหลุดจากบัญชีสอบท้องถิ่นนะคะว่าทราบว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มค่ะไปใช้วิธีการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เคยกำชับในประเด็นนี้ไปแล้วแล้วก็จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับไปดูเลยว่ามีการจ้างเหมาคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างและเรื่องนี้ต้องตรวจสอบรวมไปถึงต้องขอความร่วมมือกับทางปปช.และก็ปปท.เข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยค่ะคือถ้าหากว่าจะห้ามไปเลยเนี่ยเราคงไม่มีสิทธิ์สิ่งที่เราทำได้ก็คือการเข้าไปดูในรายละเอียดและก็เตือนเพราะถ้าหากทราบอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วก็ไปจ้างเหมาอีกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมของผู้บริหารค่ะในขณะที่ทางคุณณัฐพงศ์เองก็พูดถึงการเพิกถอนผู้โกงสอบท้องถิ่น 3,868 รายว่าไม่ติดใจอะไรนะคะถ้ามีหลักฐานที่ปรากฏชัดก็ต้องดำเนินการแบบตรงไปตรงมาแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นเลยก็คือสามารถโยงกลับไปได้ว่าตัวการใหญ่เนี่ยคือใครระดับใดที่ยังจัดการตัวการใหญ่ไม่ได้เนี่ยการทุจริตสอบท้องถิ่นก็คิดว่าต่อไปก็อาจจะมีกรณีเหล่านี้เนี่ยเกิดกันขึ้นมาอีกค่ะ
ซึ่งเนี่ยนะคะวันนี้ก็จะมีข่าวลงเอาไว้อย่างเดลีนิวบอกว่าไร้เบาะแสบิ๊กดีเอสไอเอี่ยวโกงสอบค่ะก็ทางด้านของตำรวจปปปเนี่ยนะคะก็ออกมาแจกแจงปมประเด็นเรื่องของกรรมธิการปปชที่ออกมาปูดประเด็นเรื่องของเครือข่ายนะคะที่ขอนแก่นตกลงแล้วเนี่ยนะคะที่มีข่าวออกมาว่าทางเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเนี่ยเข้ามามีเอี่ยวด้วยเกี่ยวกับการโกงการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยนะคะทางด้านของตำรวจปปปแล้วก็กรรมธิการปปชเนี่ยนะคะก็ออกมาบอกว่าไม่มีเบาะแสค่ะว่ามีพันตำรวจโทของ DSI เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสอบท้องถิ่นนะคะโดยเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เป็นรายงานกันออกมาเนี่ยนะคะว่าประเด็นที่ทางคุณอาจพลเนี่ยนะคะในฐานะประธานกรรมธิการปปชเนี่ยของสภาออกมาเปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่นมีเครือข่ายลักษณะเดียวกันกับนายกเฮงและมีผู้เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ยศพันตำรวจโทเนี่ยทางตำรวจของกองบังคับการตำรวจปปปยืนยันว่ายังไม่มีข้อมูลหรือว่าพยานหลักฐานชุดที่ว่านี้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์นะคะหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆเนี่ยก็มีข่าวยังข่าวสดลงบอกว่าไล่คุยหมื่นบริษัทนอมินีทุนเถ่ามหาไทยดีเดย์ลุยปราบต่อเช็คเส้นเงินถือครองที่ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีนะคะสุวรรณชวีเนี่ยน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.2เนี่ยก็ยังคงลุยเดินหน้าแหละค่ะในการตัดวงจรนอมินีทุนเทาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะมีข่าวออกมาบอกว่าในสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการเรียกนะคะกรมที่ดินมาคุยกันกับปมประเด็นเรื่องของ 2,314 บริษัทที่ถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่า 6.5 หมื่นล้านบาทซึ่งทั้งประเทศเนี่ยยังมีอีก 14,000 บริษัทด้วยกันที่น่าสงสัยก็จะให้ทางปปง.นะคะตรวจสอบเส้นเงินโดยตอนนี้เนี่ยนะคะผับที่เป็นผับดังที่สะพานควายเนี่ยตอนนี้ก็ถูกทางกรุงเทพมหานครนั้นสั่งปิดไปแล้วก็น่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายมากกว่าแค่เรื่องของความสะอาดก็จี้ให้ทางกทม.เนี่ยตรวจสอบในเรื่องของโครงสร้างอาคารกับใบอนุญาตด้วยตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีการต่อยอดเนี่ยนะคะไปตรวจบรรดาร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งค่ะก็พบว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านที่ถูกสั่งปิดแต่ว่าเมื่อวันที่31สิงหาคมเนี่ยกลับเอาป้ายมาติดบอกว่าปิดปรับปรุงเพราะนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ในพื้นที่นะคะในพื้นที่อย่างห้วยขวางเองก็กำลังพบนะคะสิ่งผิดปกติรวมไปถึงที่ย่านสะพานควายด้วยเนี่ยนะคะก็ทางด้านของรัฐมนตรีพลพีก็ออกมาเดินหน้าเนี่ยนะคะไล่คุยกันต่อแล้วค่ะกับหมื่นบริษัทโนมินีที่มีทุนเถ่าค่ะและนะคะวันนี้ก็ยังมีข่าวคราวเนี่ยนะคะที่ต้องรอลุ้นกันสำหรับที่ศาลปกครองสูงสุดค่ะเพราะว่าจะชี้ชะตากันละกับเก้าอี้เนี่ยนะคะของประธานกสทช.ค่ะมีรายงานออกมาเนี่ยนะคะว่าสำหรับกรณีของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะประธานของกสทช.เนี่ยได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางไปเมื่อวันที่7สิงหาคมนะคะที่สั่งไม่รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะไว้พิจารณาวินิจฉัยคดีปรากฏว่าศาลปกครองกลางนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในวันนี้ค่ะตอน 10:30 น.เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะก็คงจะได้รู้กันละนะคะกับชะตาชีวิตกับเก้าอี้ของประธานกสทช.ค่ะในขณะที่บอร์ดกสทช.เองวันนี้ก็นัดประชุมอีกครั้งนึงแล้วหลังจากที่ล่มกันไปแล้วถึง6ครั้งด้วยกันวันนี้รอตามกันค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนอกเหนือจะตั้งเลขาสมช.แล้วนะกับการรับโอนเนี่ยนะคะมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของพลเอกชัยพฤกษ์ก็ยังมีนะคะตำแหน่งอื่นๆค่ะนั่นก็คือตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงบประมาณครม.เห็นชอบแต่งตั้งคุณกรณินทร์กาญจโนใหม่นะคะรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอด้วยนะคะแล้วก็ยังมีข่าวคราวค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบอสอยู่วิทยาปรากฏเป็นข่าวกันออกมาแล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะนะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์กับรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาพูดถึงสถานะประกาศหมายแดงของบอสอยู่วิทยาว่าปัจจุบันน่ะนะคะหมายแดงของบอสเนี่ยยังคงมีสถานะบังคับใช้อยู่นะคะและข้อมูลก็ยังปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลขององค์การตำรวจหรือว่าอินเตอร์โพลค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สืบเนื่องมาจากมีข่าวลือออกมานั่นเองเนี่ยนะคะว่าบอสเนี่ยแอบหลบเข้ามาในประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยก็เลยออกมายืนยันว่าหมายแดงเนี่ยยังอยู่นะโดยหมายแดงของตำรวจสากลเนี่ยนะคะมันจะมีสองรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเนี่ยนะคะเป็นหมายแดงที่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้ส่วนอีกรูปแบบนึงจะเก็บข้อมูลเอาไว้ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลเป็นการภายในก็เพื่อรักษาความลับนะคะ

0: ให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าถึงได้อ่ะนี่ล่ะนะคะก็แถมจากการตรวจสอบข้อมูลกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่พบข้อมูลการเดินทางของบอสเนี่ยกลับเข้ามาที่ประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะอ่ะก็หลังจากที่มีข่าวลือกันออกมานะคะก็ตกลงเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างที่มีประเด็นอ่ะแล้วก็ยังมีมติครม.อีกเรื่องนึงค่ะนั่นก็คือเรื่องของครม.ที่มีการอนุมัติให้เปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลกจากอำเภอคงนะคะมาเป็นอำเภอปากช่องโดยทางคุณสุริยะนะคะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเองก็เตรียมเสนอนะคะต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศในวันที่4กันยายนนี้นะคะในขณะที่ทางสภาพัฒน์เองค่ะก็ลงพื้นที่ไปดูสถานที่จัดงานพืชสวนโลกนะคะก็ชี้ว่าปากช่องเนี่ยเหมาะสมกว่าอำเภอคงคือระบุเอาไว้ว่าถ้าหากว่าจัดที่เดิมเนี่ยจะใช้เงิน 5,000 ล้านในการก่อสร้างโรงพยาบาลที่พักโรงแรมถนนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่รวมค่าเตรียมพื้นที่แล้วก็ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งประเมินเบื้องต้นเนี่ยจะต้องใช้เงินอีก 4,000 ล้านคือถ้าหากว่าย้ายเนี่ยจะประหยัดงบประมาณทันที 5,000 ล้านก็เลยตัดสินใจย้ายจากอำเภอคงเนี่ยมานะคะย้ายจากอำเภอคงเนี่ยมาเป็นปากช่องกันแทนก็ทำเอาชาวบ้านเนี่ยนะคะออกมาบอกเลยบอกเสียใจค่ะเสียใจที่รัฐบาลเนี่ยย้ายนะคะทั้งที่ทางอำเภอคงเนี่ยนะคะได้มีการแผ่วถางป่าไปเนี่ยถึง678ไร่ค่ะมีพันไม้นะคะหลากชนิดเนี่ยต้องโดนตัดทิ้งในพื้นที่678ไร่เพื่อเตรียมรองรับเนี่ยนะคะกับการจัดงานพืชสวนโลกค่ะก็เลยเป็นประเด็นที่ชาวบ้านเนี่ยออกมาร้องแร่แหกเชิงกันอยู่นะคะส่วนเรื่องของหวยเมื่อวานนี้ที่ประกาศกันไปเนี่ยปรากฏว่ามีคนดวงดีเนี่ยนะคะอยู่ที่พิจิตรค่ะนะคะอยู่ที่พิจิตรเป็นคุณป้ารายหนึ่งนะคะรับโชคใหญ่ถึง30ล้านบาทนะคะโดยคุณป้ารายนี้เนี่ยอายุ79ปีคุณยายอายุ79ปีถูกรางวัลที่1ค่ะคว้าเงินรางวัล30ล้านนะคะเพราะว่าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมา5ใบโดยเนี่ยนะคะคุณยายรายนี้บอกว่าซื้อมาระหว่างเดินทางไปไหว้พระใหญ่ที่วัดผารังหมีจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็เลยทำเอาดวงเฮงเลยทีเดียวนะคะโอ้โหถูกตั้ง30ล้านค่ะส่วนประเด็นในโซเชียลมีเดียค่ะนะคะประเด็นในโซเชียลมีเดียวันนี้ก็จะมีข่าวคราวนะคะที่สืบเนื่องมาจากที่ทางพลตำรวจโทเรวัตเนี่ยนะคะออกมาประกาศเอาไว้ว่าจะตัดสินใจและลงเล่นการเมืองเต็มตัวแล้วก็จะจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นของตัวเองใครอยากสมัครส.ส.กับพรรคผมทั้ง400เขตเนี่ยขอเป็นคนดีมีอุดมการณ์เดียวกันมาเป็นแนวร่วมนะคะสู้ไปด้วยกันและในโซเชียลค่ะก็ปรากฏภาพ AI ที่เหมือนกับจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเนี่ยนะคะมีภาพของคุณพีรพันธ์นะคะจับไม้จับมือประสานกับทางคุณหมอวรงค์แล้วก็พลตำรวจโทเรวัตค่ะเหมือนกำลังจะบอกว่า3คนเนี่ยกำลังจะร่วมมือกันในทางการเมืองก็เป็นข่าวว่อนออกมาในโซเชียลมีเดียค่ะพร้อมกันนั้นเนี่ยนะคะก็มีคำอภิปรายของคุณประทุมวงศ์สวัสดิ์สวนะคะที่อภิปรายเสนอให้มีการแก้กฎหมายชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนในไทยได้ถึง 100% เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาโนมินีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติจะได้หมดไปไทยต่างชาติเนี่ยถือทั้งหมดก็เลยทำเอาโอ้โหโซเชียลเนี่ยฮากันไปตามๆกันนะคะว่าโอ้โหสวความคิดเนี่ยคิดได้ยังไงคิดแบบนี้เหรอนี่คือวิธีในการแก้ไขปัญหาโนมินีคือให้ต่างชาติมาถือหุ้น 100% อย่างนั้นเหรอก็เป็นสวนะคะคุณประทุมวงศ์สวัสดิ์ค่ะที่เสนอไอเดียนี้เอาไว้ก็ทำเอาฮือฮาแล้วก็ฮากันท้องคัดท้องแข็งกันไปเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการโพสต์บน Facebook เนี่ยนะคะของคุณชมพูฟรุตตี้ค่ะที่ออกมาโพสต์นะคะโจมตีรัฐบาลแล้วก็แสดงพลังสนับสนุนคุณยิ่งชีพผอ.ไอลอที่บอกว่ายิ่งชีพยิ่งพลียิ่งมียิ่งชีพสนับสนุนเต็มตัวครับและก็ออกมาโจมตีพรรคภูมิใจไทยที่บอกว่าคุณอาจจะภูมิใจไทยแต่ตอนนี้คนไทยเยอะมากๆไม่ค่อยภูมิใจคุณแล้วนะครับอ่ะก็เป็นประเด็นในโซเชียลนะครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวเหล่านี้แหละหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับช่วงเวลาเนี่ยนะคะของรายการเล่าข่าวเช้ากับโรดมจิตดอนค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ลาละค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลด

0: และเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส. 1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5หน้าโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อน